0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนนะคะแล้วก็ในช่วงนี้เราทั้งสองคนคือดิฉันวีรวรรณวรรธขอกล่าวคำทักทายอีกครั้งหนึ่งพร้อมๆกับคุณวิรัตศรีพงษ์ค่ะ
2: ครับอรุณสวัสดิ์อาจารย์แล้วก็อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับ
1: เราจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินกันเลยนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ
2: ์เหมือนน่าจะรอสัญญาณอยู่นะครับอาจารย์รอติดต่ออาจารย์อยู่ครับ
1: ติดต่ออยู่ได้ไหมคะ
2: รอสักครู่นึงนะครับ
1: เรามาอาเดนก็มีข่าวอยู่เยอะแยะเลยนะอย่างเช่นนิดนึงละกันระหว่างที
2: ่
1: รออาจารย์ทรงฤทธิ์เนี่ยนะคะก็จะมีข่าวว่าคุณรู้จักเบ็คแฮมไหม
2: โอ้ยดาราตั้งแต่ผมเด็กๆเลยครับ
1: ตั้งแต่คุณเด็กๆนะเป็นดาราฟุตบอลดังมากกว่าอังกฤษนะมาแล้วคุณอาจารย์เขาบอกว่าเป็นเศรษฐีจัดอันดับรวยที่สุดนะสำหรับในด้านกีฬาในอังกฤษนะค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์
3: ครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณ
2: สวัสดีครับอาจารย
3: ์ครับคุณวิรัตและท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ
1: เรามาต่อกันเลยนะคะเมื่อวานนี้ก็ยังมีการพูดถึงเรื่องของภัยพิบัติธรรมชาติที่มันไม่ธรรมชาติโดยฝีมือมนุษย์นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อวานอาจารย์ก็ได้พูดถึงเรื่องเขื่อนเนาะต่างๆในลาวด้วยเนี่ยนะแล้วก็ยังมีไปขุดอุโมงค์นี่น้ำนี่เยอะมากกว้างมากเลยรถ10ล้อก็ยังอุดาน่าเนี่ยหน้ากระดานนี่ก็10รถ10ล้อ10คันด้วยกันนึงคิดดูว่ามันกว้างแค่ไหนนะอาจารย์เนาะแล้วก็ทำให้เกิดอุณหภูมิที่มันร้อนขึ้นด้วยจนปลานี่แทบจะอยู่ไม่ได้เลยค่ะเชิญเลยค่ะอาจารย์คะ
3: ครับบ้างไฟพญานาคก็ลำบาก
1: ใช่ค่ะ
3: นะเพราะว่าการชักล้างมันไม่เป็นไปตามธรรมชาติอุณหภูมิของน้ำก็เปลี่ยน
1: ค
3: ่
1: ะ
3: นะฮะแรงกระแทกก็เพิ่มขึ้นนั่นแหละครับสาเหตุหนึ่งซึ่งมันทำให้การหมักหมมของแก๊สมันไม่เป็นไปโดยธรรมชาติของมัน
1: ค่ะ
3: เราก็เลยเห็นบ้างไฟพญานาคน้อยลง
1: ค
3: ่
1: ะ
3: นะครับนั่นแหละคือที่มาที่ไปแต่ทีนี้ลองนึกดูนะนี่คือแค่เขื่อนน้ำเขื่อนสองที่ยกตัวอย่าง
1: ค่ะ
2: ครับ
3: ในวันนั้นในลาวเนี่ยมีเขื่อนที่สร้างเสร็จถ้ารวมน้ำเขื่อนสองหมายความว่าในวันที่เปิดใช้ผลิตไฟฟ้าน้ำเตือนสองเนี่ยนะในลาวก็จะมีเขื่อนน้ำเงิมที่มีแล้ว แล้วก็มีเขื่อนน้ำเทินหินปูน
1: หินอ๋อหินปูนเหรออาจารย
3: ์จริงจริงจริงต้องออกเสียงว่าหินปูนแต่ว่าในลาวเนี่ยออกเสียงเป็นหินบูน
2: ครับ
3: เพราะว่าคนที่ออกเสียงเป็นหินบูนเนี่ยคือเป็นคนเวียดนาม
1: อ๋อค่ะ
3: เวลารับใช้ฝรั่งเศสฝรั่งเศสจะใช้คนเวียดนามเยอะ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: แล้วเวลาเขาสำรวจท่านสำรวจนี่ก็มาเจอแหล่งหินปูนเยอะแยะมากมาย
1: ค่ะ
3: คนเวียดนามก็เลยบันทึกตามการออกเสียงของตัวเองคนเวียดนามจะออกตัวปอปลาไม่เป็นนะครับแต่ปอปลาก็เลยหางหายไปเป็นบ่อใบไม้

0: ก็เลยเป็นที่มาของคำว่าหินบูนจริงๆต้องหินปูนนะเพราะว่าแถวนั้นหินปูนแหล่งหินปูนเยอะแยะมากน้ำเทินหินบูนนี่ก็เป็นเขื่อนที่ลงทุนโดยทุนไทย
1: ค่ะ
0: บนพื้นฐานที่ว่าส่งไฟมาให้ไทยใช้จริงๆไทยก็ไม่ได้ใช้คนเดียวนะครับนักท่องเที่ยวเราเนี่ยมาเป็นผู้นุชเลยก็เลยต้องใช้ไฟเยอะชาวบ้านชาวเมืองเขาทางใต้ก็จะมีเขื่อนเซเซตในยุคนั้นก็จะมีเขื่อนอยู่ประมาณนี้รวมๆก็ประมาณ6โครงการในยุคเวลานั้นแต่ณปัจจุบันนี้ในลาวมีเขื่อนเกินร้อยเขื่อนแล้วเกิน100เขื่อนโดยใช้วิศวกรรมด้านการผลิตไฟฟ้าที่เป็นระดับขั้นตอนมากขึ้นหมายความว่าแม่น้ำสายเดียวกันแทนที่จะมีเขื่อนเดียวก็เล่นระดับเลยนะครับอย่างน้ำเงิมที่เคยมีเงิมเดียวนะครับแล้วก็เปิดใช้มาตั้งแต่ปี1977ก็เลยไปแยกเป็นเงิม2เงิม3เงิม4และเงิม5
1: โอเคค่ะ
0: เล่นสเต็ปแบบนี้เลยหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าน้ำสายเดียวเนี่ยผลิตไฟฟ้า5ครั้ง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ครับแล้วยิ่งไปกว่านั้นนะครับทำอย่างนี้ในทุกสายน้ำที่อยู่ในลาว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะยังไม่เต็มพื้นที่ดีนะแต่ลาวตั้งเป้าหมายไว้แล้วนะครับว่าจะสร้างเขื่อนเพื่อการผลิตไฟฟ้าให้ได้ตามจุดมุ่งหมายที่จะเป็นแบตเตอรี่ออฟอาเซียน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: 357เขื่อน
1: โอ้357เขื่อนนั่นที่ลาวเป็นประเทศเล็กนะ
0: จะทุกสายน้ำฉันก็จะสร้างประมาณนี
1: ้โอ
0: ้แล้วเพื่อตอบสนองนโยบายนี้จีนก็เข้ามาทำให
1: ้
0: เพราะว่าจีนกับลาวเนี่ยเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ร่วมชะตากัน
1: ค่ะ
0: น้ำเงินมี5โครงการจีนก็เลยทำให้ฉันทำได้เยอะกว่านี้
1: อ
0: ีกจีนก็เลยโชว์วิศวกรรมด้านไฟฟ้าของตัวเองมันมีแม่น้ำสายหนึ่งนะครับชื่อน้ำอู
1: อ๋อน้ำอูอ่าฮะค่ะ
0: ถ้าท่านไหนเคยไปเที่ยวหลวงพระบางก็จะได้ยินเมืองปากอูนะฮะเมืองปากอูก็คือเนื่องจากว่ามันเป็นปากแม่น้ำอูที่ไหลลงสู่แม่น้ำโขงเขาก็เลยเรียกชื่อเมืองนั้นว่าเมืองปากอูนั่นไม่ออกเวลาเราล่องเรือไปที่ถ้ำติ่ง
1: ค่ะเดี๋ยวนึกภาพออกแล้วเพราะตอนไปหลวงพระบางแล้วมันมีถ้ำอยู่ด้วยใกล้ๆตรงนั้นแล้วก็มีแม่น้ำก็คือแม่น้ำอะไรแม่น้ำอูนี่ใช่ไหมคะอาจารย
0: ์น้ำอูไหลลงแม่น้ำโขงก็เลยเรียกพื้นที่ตรงนั้นว่าปากอูนะฮะ
1: ปากอู
0: ด้านนั้นนะครับตรงห้วงที่ไปมันก็จะเป็นไปชมถ้ำติ่งนั่นแหละเขาเรียกว่าปากแม่น้ำอูจีนก็ตอบสนองเลยครับแม่น้ำอูที่ไหลต้นน้ำที่อยู่ในลาวอยู่ในจีน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วไหลเข้าลาวไหลมาที่กรุงสาลีจากกรุงสาลีก็เลาะลงมาเรื่อยๆนั่นแหละจนถึงหลวงพระบางจีนก็ใช้แม่น้ำทั้งสายในลาวเนี่ยสร้างเขื่อนได้7เขื่อนฉันต้องชนะน้ำเงินเพราะน้ำเงินมีห้าใช
1: ่ไหมโอ้ห้
0: าน้ำอูเนี่ยฉันทำเก่งฉันทำได้ตั้งเจ็ดก
1: ่อนน้ำเงินน่าจะถือว่าอันนี้วิศวกรฝรั่งเศสถูกไหมอาจารย์อันนี้วิศวกรจีนค่ะ
0: ไม่ครับถ้าน้ำเงินเนี่ยเป็นของญี่ปุ่นครับ
1: อ๋อญี่ปุ่นอาจารย์บอกว่าเมื่อวานที่บอกว่า
0: น้ำเทินน้ำเทินคร
1: ับ อ๋อน้ำเทินอ่าฮะค่ะ
0: อย่าสับสนสายน้ำ
1: โอเคน้ำเทินค่ะ
0: ในลาวนี่มีสายน้ำสำคัญที่ไหลลงสู่แม่น้ำโขงเนี่ยนะครับ
1: ค่ะ
0: 15สายน้ำ
1: โ
0: อ้ก็รวมทั้งน่ะจริงๆน้ำเทินเนี่ยไม่ได้ไหลลงสู่น้ำโขงแต่จะอุโมงค์ให้เขาไหลลงเซบังไสเซบังไสไหลลงโขงนั่นแหละจีนก็เลยสร้างเจ็ดมังกรให้เลยจังเจ็ดมังกรเจ้าพิชิตเลย
1: โอ้โหค่ะ
0: ก็ทุกวันนี้สร้างเสร็จหมดแล้วนะ
1: ค่ะ
0: โครงการแล้วก็ผลิตไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยพอผลิตไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยสิ่งที่ตามมาก็คืออพยพหมู่บ้านออกจากพื้นที่ตักน้ำเพราะว่าแรงกระแทกของน้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหน้าฝนแตกน้ำตรงนั้นก็กว้างขึ้นทุกปีกว้างขึ้นกว้างขึ้นแล้วก็ยังไม่มีการสำรวจอย่างเป็นทางการแต่ชาวประมงพื้นบ้านจับปลาได้น้อยลงเพราะว่าก็อย่างที่เราพูดกันนะครับน้ำที่อุณหภูมิมันเพิ่มขึ้นปลาเขาก็อยู่ไม่ได้เช่นเดียวกัน
1: ค่ะ
0: นั่นคือจุดหนึ่งอีกจุดหนึ่งซึ่งกำลังส่งผลให้เราเห็นแล้วถือว่าวิกฤตไม่น้อยไปกว่ากันก็คือเขื่อนที่สร้างบนแนวแม่น้ำโขงนะครับเฉพาะส่วนที่อยู่ในจีนนะครับก็คือในมณฑลยุนนานของจีนได้สร้างเขื่อนขวางแม่น้ำโขงแล้วทั้งหมด14เขื่อนแล้วเป็นเขื่อนขนาดใหญ่โดยใช้หลักทฤษฎีของความสูงของน้ำเนี่ยครับก็คือยกระดับน้ำให้สูงขึ้นเนื่องจากที่ต้องยกให้สูงขึ้นก็เนื่องจากว่าแนวของน้ำโขงที่อยู่ในเขตประเทศจีนมันไม่กว้างแต่มันมีความสูงของมันก็เลยยกระดับให้มันสูงขึ้นแล้วก็กักน้ำไว้ในปริมาณเยอะๆโดยการยกน้ำให้สูงก็ลองได้อย่างนี้นะครับสูงไม่สูงก็คือเขาได้เขื่อนที่สร้างเสร็จล่าสุดเนี่ยชื่อว่าเขื่อนดูแจตัวนะดูแจตัวเนี่ยมีการสร้างคันเขื่อนยกสูงขึ้นกว่าระดับน้ำปกติถึง300เมตร
1: โอ้ค่ะ
0: จะลองได้ดูนะฮะถ้าสร้างตึกเนี่ยก็คือเท่ากับตึก100ชั้น
1: สูง สูงจริงๆ สูงทีเดียวค
0: ่
1: ะ
0: เพราะว่าโดยปกติความสูงของแต่ละชั้นเนี่ยมันก็จะประมาณ3เมตรถ้าเราสร้างอาคาร
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะนั้น300เมตรมันก็คือ100ชั้น
1: ร้อยชั้นออกไปโอ้โห
0: บ้านเราตึกสูงที่สุดกี่ชั้นผมก็ไม่ทราบ
1: ก็ใกล้ๆละค่ะอาจารย์ใกล้ๆ100ชั้นแต่ยังไม่ถึงมั้งค
0: ่
1: ะ
0: น่าจะเป็นใบหยกสองไหมหรือว่ามีคน
1: มันมีรู้สึกจะมีตึกอื่นขึ้นแซงหน้าใบหยกแล้วค่ะมหานครใช่ไหมหรือว่าอะไรนะเมอร์อะไรสักอย่างค่ะ
0: แต่ไม่น่าจะถึง100ชั้น
1: ค่ะ
0: อย่างนั้นแหละแต่ใบหยกเนี่ยผมจำได้ว่า
1: 78ชั้นประมาณนะ
0: ประมาณนั้น
1: ก
0: ็นั่นแหละครับก็ลองได้ดูแล้วการยกน้ำขึ้นสูงขนาดนั้นแล้วปล่อยเองมาจากจุดสูงสุดลงสู่จุดล่างสุดแล้วมากระแทกจุดข้างล่างสุดเพื่อให้เก็บพลังงานไฟฟ้าแล้วปริมาณน้ำเดียวกันมันผ่านการผลิตสามารถถ้าเรานับจากเขื่อนเล่นระดับในชั้นดินจีนในบนสายน้ำโขงเนี่ย14เขื่อนมันก็คือน้ำที่ต้องผ่านกระบวนการผลิตไฟฟ้าถึง14ครั้งใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: ันขนาดนั้นมันก็ต้องอุณหภูมิสูงกว่าปกติอยู่แล้วเพราะมันผ่านกระบวนการความร้อนมาถึง14รอบไม่ต้องนึกถึงเลยฮะขนาดน้ำเทียน2เนี่ยผ่านรอบเดียวแต่เทียนแม่น้ำโขงในจีน14รอบลองได้ดูว่ามันแตกขนาดไหน
1: ค่ะ
0: นะครับเราจะไป
1: เดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนนะคะ
0: เชิญครับ
2: ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาถึง20นาฬิกา Mcord News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning อาเซียน
1: ค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning อาเซียนคุณฟังอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินคุณวิรัตศรีพงษ์ดิฉันวีรวรรณบรรุษอาจารย์คะเรามาต่อกันเพิ่มเติมเลยโอ้โหสร้างเขื่อนแล้วก็สูงอย่างที่อาจารย์ว่าเนาะค่ะจีนก็เข้ามาช่วยเลยโอ้โหมีทั้งหมดต้อง7เขื่อนด้วยกันนะอาจารย์เนาะค่ะ
0: อันนั้นน้ำอู่7เขื่อน
1: 7เขื่อนค่ะ
0: แต่ถ้าน้ำโขงเนี่ย14เขื่อน
1: น้ำโขง14เขื่อนค่ะ
0: ก็7คูณ2
1: ค่ะ
0: แล้วการผลิตไฟฟ้าน
1: ะ
0: ครับมันต้องผลิตให้ได้ทั้งปี
1: ค่ะ
0: และทุกวันเพื่อให้มันเพียงพอสาเหตุที่จีนต้องสร้างเยอะก็เพราะว่ามันทนยุ่งนานก็เป็นเคสเศรษฐกิจพิเศษ
1: ค่ะ
0: เป็นเดียวกันแต่เลยมีอุตสาหกรรมต่างๆมีการผลิตอะไรต่างๆเยอะมากมายพลังงานทางเลือกในยุคแรกๆเนี่ยยังไม่ได้เกิดขึ้นพลังงานหมุนเวียนอย่างอื่นยังไม่ได้เกิดขึ้นก็เลยมุ่งเน้นที่จะสร้างเขื่อนเพราะมันมีแม่น้ำอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: จริงๆจีนตั้งเป้าหมายที่จะสร้างให้ได้ถึง27เขื่อน
1: ตอนนี้ไปถึงไหนแล้วอาจารย์ตั้งเป้าไว้27
0: ก็พอดีมันมีพลังงานหมุนเวียนพลังงานทางเลือก
1: เข้ามา
0: ที่หลากหลายมากขึ้น
1: จีน
0: ก็เลยใจดีฉันไม่เอาตามเป้าหมาย20กว่าเขื่อนก็ได
1: ้
0: ตอนนี้14เขื่อนนี่ก็โอเคก็ห้าห้าอยู่นะครับก็เลยสาเหตุที่เป็นเรื่องนั้นนะครับก็เพราะว่ามันจะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับปริมาณน้ำถ้าเป็นหน้าฝนเพราะฝนมันตกเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วมันอยู่ในสภาพภูมิอากาศอย่างเดียวกันเพราะฉะนั้นในจีนตอนใต้มีฝนใน5ประเทศตอนล่างก็มีฝนเช่นเดียวกันครับปริมาณน้ำมันเลยไม่ใช่ปัญหาของสายน้ำ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่มันก็เป็นปัญหาอยู่ในแง่ไหนในแง่ที่ว่าเมื่อปริมาณน้ำมันเยอะแต่เขื่อนก็ผลิตไฟฟ้าปล่อยมวลน้ำลงมาพร้อมกัน
1: ค่ะ
0: จะลองนะครับน
1: ้
0: ำท่วมครับข้างล่างก็น้ำท่วม
1: ค่ะ
0: ในแค่นั้นนะครับน้ำไม่ได้มีปัญหาแค่ท่วมอย่างเดียวแต่การสร้างเขื่อนขวางสายน้ำเนี่ยนะครับ
1: ค่ะ
0: มันก็มีปัญหาการใช้น้ำตะกอนดินด้วยเช่นเดียวกันเพราะตะกอนดินเนี่ยมัน มันคือแหล่งอาหารของพืชและสัตว์น้ำ
1: ค่ะ
0: มันเป็นปุ๋ยมันเป็นแหล่งอาหารเป็นอะไรสารพัดของสัตว์น้ำที่อยู่ทางตอนล่างแต่พอเขื่อนมากั้นไว้แล้วตะกอนดินมันก็ถูกจับไป
1: ค่ะ
0: พอมันถูกจับไปด้วยนะครับเราจะมาเห็นผลในห้วงไหนเราจะมาเห็นผลในห้วงหน้าแล้ง
1: ค่ะ
0: หน้าแล้งนะครับทางตอนล่างของเขื่อนน้ำมันจะใสปิ้งเลยใสปิ้งจนบางทีมันสะท้อนกับ
1: แสงอาทิตย
0: ์สีของฟ้าน้ำมันก็จะออกสีขาวหรือฟ้าอ่อนๆทั้งที่น้ำโขงโดยธรรมชาติของน้ำโขงคือสีปูนคือมันขุ่นนะครับขุ่นเพราะว่ามันมีตะกอนดินที่ถูกแช่ล้างลงมาแล้วการไหลโดยอิสระของมันเนี่ยมันก็จะไม่มีโอกาสที่น้ำมันจะใส
1: เอ๊ะขอโทษค่ะอาจารย์คะตอนมีจำได้ว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่แม่น้ำโขงมันจะมีแบ่งน้ำเป็นสองสีนะอาจารย์ใช่ไหม
0: ก็ช่วงหน้าแล้งนี่แหละ
1: อ๋อฮะ
0: ก็น้ำมันนิ่งครับ
1: อ๋อฮะอ๋อ
0: เพราะน้ำมันน้อยมันก็เลยนิ่ง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับมันน้อยเพราะเขื่อนกักน้ำไว้ในช่วงหน้าแล้งน้ำมันก็ไม่ได้ไหลโดยอิสระลองนึกอย่างนี้นะครับก็คือในสภาวะปกติก่อนที่จะมีเขื่อนธรรมชาติของสายน้ำนะครับก็คือหน้าฝนน้ำมันเยอะอยู่แล้วทุกที่นะครับถ้ามันไหลระบายลงสู่ทะเลไม่ทันนะทุกที่ก็จะน้ำท่วมตลอดสายน้ำส่วนใหญ่มันก็จะเป็นอย่างนั้นแต่พอผ่านฤดูฝนนะครับเราก็จะมีวันเดือน12น้ำก็นองเต็มตลิ่งอยู่แล้วนะครับแต่พอมันเข้าช่วงคือดูร้อนแต่ถ้าเน็ตไม่ออกก็นับได้เลยครับก็คือมันสิ้นสุดที่ดูหนาวเมื่อไหร่ส่วนใหญ่ที่ดูหนาวก็สิ้นสุดประมาณสักเดือนกุมภาเนาะกุมภาแต่ไล่มาเลยฮะกุมภาปลายเดือนกุมภามีนาเมษาพฤษภาก่อนจะมีฝนมันคือช่วงที่ไม่มีฝนไม่มีน้ำมาเติมครับแล้วเขื่อนต้องกักน้ำไว้ใช้ตลอดพันปีก็ลองนึกดูว่า14เขื่อนที่อยู่ในจีนบนสายน้ำโขงก็ต้องกักน้ำไว้ให้เพียงพอในห่วงที่จะต้องบริหารงานน้ำในช่วงที่ไม่มีฝนเพราะฉะนั้นก็จะมีการปล่อยน้ำลงมาเฉพาะในห่วงเวลาที่จีนต้องผลิตไฟฟ้าแต่ไม่สามารถผลิตได้ทุกวันนะครับ
1: อย่างนี้จะถือว่าผูกขาดได้ไหมคะอาจารย์คะ
0: จีนก็บอกว่าเขาแฟนดีอยู่นะเขาปล่อย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็จริงๆมันก็คือการบริหารน้ำคนเดียวครับมันก็เลยทำให้หนึ่งแล้วครับน้ำมันไม่ไหลโดยธรรมชาติ
1: ค่ะ
0: แต่มันเป็นการที่น้ำขึ้นน้ำลงน้ำมากน้ำน้อยตามการผลิตไฟฟ้าของเขื่อนเองนะครับแล้วลองด้วยอย่างนี้แต่ถ้าเป็นหน้าร้อนมันจะมีน้ำแหล่งเดียวที่ไหลลงมาหล่อเลี้ยงแม่น้ำโขงตลอดสายน้ำนะครับก็คือหน้าร้อนเนี่ยก็คือการละลายของหิมะมันค่อยๆละลายมันค่อยๆไหลดินลงมาครับแต่พอมี14เขื่อนมาแกล้งแล้วลองนึกอย่างนี้นะครับมันจะไหลลงมาหรือไม
1: ่
0: นะครับเขื่อนก็กักไว้หมดแล้ว
1: กักไว้หมดแล้วข้างล่างก็แห้งแล้งสิคะอาจารย์โอ
0: ้นั่นแหละครับเราจึงเห็นแก่งคุดคูทั้งปีได
1: ้อ๋ออาจารย์ละเอลนีโยมันมาแล้วมันยิ่งซ้ำเติมเหรอคะอาจารย์ปรากฏการณ์นี้ที่อาจารย์เมื่อวานพูดทั้งพี่ทั้งน้องเอลนีโยนานินยานะค่ะ
0: มันก็ต้องเป็นนานอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับพอปริมาณน้ำมันลดลงก็คือมันไม่เป็นไปตามธรรมชาติอันนี้แหละมันก็เลยกลายเป็น แมนเมด
1: อือฮะ
0: พอมันเป็นแมนเมดเสร็จนี่แหละครับ

0: ระบบนิเวศเปลี่ยนหมดเลยเปลี่ยนหมดเลยถึงขนาดอย่างนี้นะครับขนาดปลาเนี่ยยังตายในน้ำในอ่างแต่ทำไมปลาถึงตายในน้ำได้ครับก็เพราะว่าฤดูกาลมันเปลี่ยนโดยไม่ธรรมชาติหมายถึงสายน้ำมันเกิดน้ำใสจนสะท้อนแสงฟ้ามนุษย์มองดูอ้าวมันเหมือนน้ำสีฟ้าเลยนี่ทุกคนบอกว่าอุ้ยมันก็สวยดีออกเอาว่าอันนี้มันไม่ใช่สวยงามธรรมชาติมันสวยงามเพราะฝีมือมนุษย
1: ์
0: ครับพอมันสวยงามเพราะฝีมือมนุษย์แล้วเนี่ยมันก็คือไม่ธรรมชาติปลาก็อยู่ไม่ได้ครับคือถ้านึกไม่ออกครับเขากำลังนอนอยู่ดีๆนี่แหละนอนอยู่ดีๆในระดับน้ำที่เขาอยู่มันก็
1: อยู่สบายๆได้
0: แต่อยู่มาวันหนึ่งจีนปล่อยน้ำลงมาเพราะผลิตไฟฟ้าน้ำอยู่มาน้ำเต็มตลิ่งครับจากน้ำที่มันไม่ได้เกินตลิ่งอะไรคนจะนองตลิ่งมาปุ๊บแต่ปลาพวกเขาเนี่ยเขาก็จะอยู่ตามโขดหินตามแกงตามอะไรพวกนี้นะครับขนาดปลายังสำลักน้ำปลา
1: โหค่ะ
0: ก็ไปดูนะครับแล้วถ้าเขาวางไข่ใหม่ๆล่ะแล้วฟักออกมาเป็นตัวใหม่ๆแล้วไม่ได้อยู่ในสภาวะที่ปลอดภัยนะครับลูกปลาก็ตายน้ำตื้น
1: ค่ะ
0: เพราะอะไรเพราะว่าเอ้ามันน้ำท่วมแต่พอเขื่อนหยุดผลิตไฟฟ้าในช่วงหน้าแล้งอยู่ๆน้ำก็หายไปนั่นแหละครับลูกปลาที่เพิ่งกำลังเรียนรู้กับสายน้ำทำไมน้ำมันเป็นอย่างนี้แล้วที่ปรากฏการที่ชัดไปกว่านั้นนะครับก็จะมีประมงพื้นบ้านแล้วก็มีประมงชายฝั่งในเบื้องน้ำโขงที่มีความกว้างและมีปริมาณน้ำอย่างเพียงพอไม่ว่าจะเป็นฤดูไหนนะครับชาวบ้านเขาก็จะเลี้ยงปลากระชังแล้วก็จะเป็นกระชังที่ปรับขึ้นลงได้ตามระดับน้ำแต่ว่าปลากระชังที่เลี้ยงตามสายน้ำธรรมชาติเนี่ยก็น็อกน้ำตายนั่นแหละครับผลและผลมากไปกว่านั้นกับชาวบ้านมองลงไปในแม่น้ำในช่วงหน้าแล้งชาวบ้านรู้สึกว่าปีนี้น้ำมันน้อยเนาะจริงๆแล้วน้ำมันเพิ่มขึ้นแต่ทำไมเราดูว่ามันน้อยก็เพราะว่าที่ก้นของแม่น้ำมันลึกลงหมายถึงว่ามันลึกลงไปข้างล่างทำไมมันลึกลงไปข้างล่างอ่ะก็แมนเมดอีกนั่นแหละก็คือการดูดต่อสายมาใช้ประโยชน์
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สาเหตุที่ตะกอนทรายมันลดลงก็เพราะว่าเขื่อนมันกัดตะกอนไปในพื้นที่ที่เคยดูดทรายอยู่ริมฝั่งก็ต้องออกมาระดึกเข้ามาตามน้ำมากขึ้นเรื่อยๆพอมากขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละครับตะกอนดินมันก็เลยถูกสูบขึ้นมาใช้ตะกอนดินลดลงเรื่อยๆความลึกของก้นน้ำร่องน้ำก็ลึกมากขึ้นเราก็จะรู้สึกว่าน้ำมันยังอยู่ในระดับเดิมนะหน้าแรงมันก็อยู่ปริ่มอยู่ประมาณนั้นแต่จริงๆน้ำมันเพิ่มขึ้นเพราะมันลึกลงไปข้างล่างนะครับนี่แหละครับมันมีวิกฤตอีกอันนึงเกิดขึ้นนะครับ
1: แล้วเราก็จะมาติดตามในสัปดาห์หน้านะคะอาจารย์คะโอ้โหอันนี้เป็นเรื่องที่จะต้องคิดขบคิดกันเลยเนาะต้องเรื่องของธรรมชาติแล้วไปทำลายธรรมชาติแบบนี้นะคะอาจารย์คะขอบพระคุณมากๆนะคะอาจารย์แล้วพบกันใหม่ในวันเสาร์และวันอาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะแล้วก็ทั้งคุณวิรัติศรีพงษ์ดิฉันวีรวรรณวรรุษก็ต้องขอลาคุณฟังด้วยเวลาเพียงเท่านี้เช่นกันขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพแล้วก็โชคดีนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น. 30 นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมผ่านทาง Facebook Live FM 100.5 ด้วยนะครับตอนนี้รับชมการจัดรายการได้สดๆพร้อมพูดคุยผ่านรายการเข้ามาได้แล้วนะครับสำหรับวันนี้ครับอาทิตย์ที่17 พฤษภาคม 2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนากุลและผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้ในหลายๆฉบับครับ
1: ค่ะวันนี้รับชมรับฟังกันได้ทั้งทางวิทยุนะคะรวมถึงทางออนไลน์ค่ะ MCOT News FM 100.5 ทางแอปพลิเคชันแล้วก็ทางเว็บไซต์ด้วยนะคะก็จะเห็นเราทั้ง2คนฝากกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
0: เมื่อวานนี้มีเหตุโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นกลางกรุงเทพมหานครเลยนะครับเพราะว่ามีรถไฟไปชนรถโดยสารนะครับขณะจอดติดไฟแดงคร่อมรางรถไฟอยู่ครับส่งผลให้เกิดไฟลุกท่วมไหม้รถประจำทางและส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากครับถึง8คนด้วยกันและบาดเจ็บอีก30กว่าคนเลยนะครับโดยเกิดเหตุเพลิงไหม้รถโดยสารสาธารณะใกล้สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรียลลิงก์มักกะสันถนนอโศกดินแดงครับหลังเกิดอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถโดยสารสาธารณะนะครับแล้วก็มีการไปชนรถยนต์รถจักรยานยนต์หลายคันที่จอดติดไฟแดงอยู่ด้วยนะครับเบื้องต้นพบรถโดยสารสาธารณะรถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหายไปหลายคันเบื้องต้นข้อมูลระบุว่าอุบัติเหตุดังกล่าวมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายคนเจ้าหน้าที่ต้องใช้นะครับน้ำฉีดควบคุมเพลิงพร้อมเร่งให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บนำส่งโรงพยาบาลนะครับนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมบอกว่าได้รับรายงานว่าก่อนเกิดเหตุรถโดยสารจอดติดไฟแดงคาวอยู่บนรางรถไฟครับทำให้เครื่องกั้นทางรถไฟไม่สามารถเคลื่อนลงมาปิดได้ประกอบกับรถไฟคันที่ประสบอุบัติเหตุขนตู้คอนเทนเนอร์มาครับมีน้ำหนักค่อนข้างมากเบรกไม่ทันทำให้เกิดอุบัติเหตุส่วนรถโดยสารคันที่ประสบเหตุนั้นได้รับรายงานว่าเป็นรถขอสมก.มีผู้โดยสารเท่าไหร่อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับโดยล่าสุดนะครับสำหรับอุบัติเหตุดังกล่าวมีตัวเลขมาแล้วครับเบื้องต้นพบผู้เสียชีวิต8คนอยู่ภายในรถโดยสารประจำทางปรับอากาศสาย206และมีผู้ได้รับบาดเจ็บประมาณ32คนเจ้าหน้าที่กู้ภัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือและก็นำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงจากการตรวจสอบของตำรวจสน.มักกะสันพบว่าทรัพย์สินเสียหายครับก็คือเป็นรถเมล์ปรับอากาศมีรถยนต์รถจักรยานยนต์รวม10คันเช่นรถไฟขนส่งสินค้าตู้คอนเทนเนอร์รหัสหัวลาก4531รฟท.รถกระบะโตโยต้ารุ่นวีโก้นะครับทะเบียนยโสธรรถยนต์ Lexus ทะเบียนกรุงเทพมหานครรถยนต์ Benz รถจักรยานยนต์ Honda Wave นะครับทะเบียนกทม.รถจักรยานยนต์ Honda ทะเบียนปัตตานีแล้วก็มีรถเมย์ปรับอากาศประจำทางทะเบียนกทม.ที่ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุในครั้งนี้นะครับมีภาพประกอบอยู่ในหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเช้าวันนี้เลยนะครับหยิบยกมาจากไทยรัฐครับเป็นภาพชนไฟลุกนะครับเป็นภาพไฟลุกไหม้รถโดยสารปรับอากาศสีส้มสาย206ครับหลังจากถูกรถไฟสินค้าจากแหลมฉบังพุ่งชนบริเวณทางข้ามรถไฟแยกอโศกเพชรและก็ยังมีรถยนต์รถจักรยานยนต์เสียหายอีกหลายคันมีผู้เสียชีวิตบนรถปอ8ศพส่วนผู้บาดเจ็บกระทรวงสาธารณสุขเผยว่าอาจจะมีพุ่งไปถึง40คนนะครับพาดหัวข่าวใหญ่ของไทยรัฐครับสยองรถเมล์คล่อมรางม้าเหล็กชนไฟท่วม8ศพติดไฟแดงอโศกเพชรคนขับกระเป๋าผู้โดยสารโดนคลอกเจ็บอีก40กวาดรถจักรยานยนต์เกลื่อนขสมก.จ่ายรายละ1.5 ล้านพิพัฒน์สอบหาคนผิดอุบัติเหตุสยองกรุงรถไฟบรรทุกสินค้าจากแหลมฉบังพุ่งชนรถปรับอากาศสาย206จนไฟลุกท่วมบริเวณทางข้ามรถไฟแยกอโศกเพชรสลดคนบนรถเมล์ถูกย่างสดไฟไหม้เกรียม8ศพส่วนคนเจ็บมีร่วม40คนมีทั้งคนบนรถเมล์คนในรถยนต์คนขี่จักรยานยนต์ที่ถูกรถเมล์กวาดไปเกลื่อนถนนจนไฟลุกไหม้เสียหายไปหลายคันชัดชาติยันรถโดยสารจอดคล่อมรางจากเหตุรถติดแฉคลิปกล้องหน้ารถ รถเมย์มรณะจอดคล่อมรางรถไฟเกือบครึ่งคันด้านนายกรัฐมนตรีรับรายงานแล้วกำชับดูแลคนเจ็บคนตายและตรวจสอบสาเหตุขสมกลั่นเยียวยาผู้เสียชีวิตรายละ1.5 ล้านพร้อมดูแลค่ารักษาผู้บาดเจ็บทั้งหมดครับ
1: ค่ะถ้าใครก็อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นหรือว่าผ่านตรงนั้นทุกวันก็จะเห็นนะคะว่าเวลารถไฟมาก็ด้วยความที่รถติดก็จะมีรถเนี่ยคร่อมรางรถไฟอยู่เป็นประจำนะคะซึ่งทางนายกรัฐมนตรีเองค่ะก็ได้ลงพื้นที่ไปติดตามการเคลื่อนย้ายซากรถโดยสารประจำทางที่เกิดเหตุการณ์ชนกับรถไฟแล้วนะคะแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตซึ่งมาตรการการดูแลความปลอดภัยค่ะทางนายกรัฐมนตรีบอกว่าจริงๆน่าจะมีอยู่แล้วทั้งขสมกและรฟท.หลังจากได้ดูคลิปวิดีโอไม่ควรจะมียานพาหนะใดๆคร่อมรางรถไฟเพราะว่าผ่าน2จุดตัดมีระยะห่างไม่ถึง1กิโลเมตรค่ะทำไมไม่มีการแจ้งเตือนทำไมไม่มีการเตือนว่ามีรถคร่อมอยู่ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เพราะดูแล้วตัวรถไฟที่ปะทะกับรถเมล์เหมือนไม่มีการชะลอเลยนะคะก็ต้องเร่งไปพิสูจน์ค่ะมีภาพด้วยค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะเป็นภาพช่วงเวลาที่ไฟกำลังลุกไหม้บริเวณรถเมย์กับรถไฟที่ชนกันนะคะแล้วก็อีกภาพนึงค่ะเป็นภาพเจ้าหน้าที่ฉีดน้ำสกัดเพลิงอย่างเร่งด่วนนะคะเพื่อที่จะควบคุมสถานการณ์ให้อยู่ในภาวะปกติอย่างรวดเร็วค่ะส่วนพาดหัวข่าวค่ะม้าเหล็กเสยเมเละไฟท่วมรถติดจอดคารางไหม้ลามเก๋งจักรยานยนต์ตายเจ็บหลายรายระทึกโศกนาฏกรรมกลางกรุงรถไฟขยี้รถเมย์รถยนต์รถจักรยานยนต์ระเนระนาดใกล้สถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรียวลิงมักกะสันแขวงมักกะสันเขตราชเทวีเจ้าหน้าที่เร่งเข้าช่วยเหลือช็อกภายในรถเมย์พบศพเหยื่อเสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บเพียบขณะที่พยานเล่าเหตุนาทีเฉียดตายขับรถจอดรอก่อนถึงรางรถไฟจู่ๆได้ยินเสียงชนสนั่นก่อนที่รถจะถูกแรงกระแทกเข้าไปด้านซ้ายจากนั้นหันไปมองเห็นรถไฟกำลังกวาดรถเมย์ไปอีกด้านก่อนเกิดเพลิงลุกไหม้ขึ้นทันทีด้านสิริพงษ์เผยรถเมย์จอดติดไฟแดงคาทางรถไฟทำเครื่องกั้นปิดไม่ได้ขณะที่รถไฟขนตู้คอนเทนเนอร์หนักมากเลยเบรกไม่ทันพุ่งชนอย่างแรงส่วนผอ.ขสมก.เบื้องต้นสั่งเยียวยาเหยื่อศพละ1.5 ล้านบาทค่ะอีกฉบับหนึ่งในมติชนนะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่เช่นเดียวกันค่ะสลดกลางกรุงรถไฟขยี้รถเมย์ไฟคลอกดับ8 เจ็บ 32ใกล้แอร์พอร์ตมักกะสันเหตุติดไฟแดงกล้อมรางอนุทินสั่งดูแลญาติเหยื่อสิริพงษ์ไล่เช็คกล่องดำขสมก.เยียวยาศพละ1.5 ล้านบาทค่ะ
0: นายพิเชษฐ์คุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางครับก็นำทีมเจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่จุดเกิดเหตุร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีครับเพื่อตรวจสอบข้อที่จริงสั่งการอำนวยความสะดวกในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุพร้อมทั้งกำชับสั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยอำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเต็มที่ในการรวบรวมพยานหลักฐานและก็สอบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้ครับทางนี้กระทรวงคมนาคมและกรมการขนส่งทางรางสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างเข้มงวดโดยให้รฟท.และขอรอนะครับเร่งสอบสวนอุบัติเหตุตรวจสอบหาข้อเท็จจริงอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางผ่านเสมอระดับเพื่อนำไปสู่การแก้ไขที่ต้นเหตุอย่างเร่งด่วนที่สุดนะครับข่าวสดก็มีภาพประกอบด้วยนะครับภาพแรกครับเป็นภาพนาทีนรกเป็นภาพวงจรปิดนะครับจับภาพนาทีรถไฟบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์พุ่งชนรถเมย์ปอสาย206ที่จอดติดไฟแดงคล่อมบนรางถนนบนรางรถไฟอยู่กลางถนนนะครับอยู่บริเวณอโศกดินแดงแยกพระราม9ถึงแยกอโศกเพชรใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรียวลิงมักกะสันลากไปไกล50 เมตรไฟลุกท่วมทั้งคันครับเบื้องต้นมีผู้โดยสารเสียชีวิต8 คนบาดเจ็บเกือบ40รถยนต์และจักรยานยนต์ถูกไฟไหม้เสียหายไปหลายคันอีกภาพหนึ่งครับเป็นสภาพภายในรถเมย์ปรับอากาศสาย206ที่ถูกรถไฟชนไฟลุกท่วมมีผู้เสียชีวิตอยู่ในรถเมย์8 คนนะครับโดยมีรถยนต์รถจักรยานยนต์ถูกไฟไหม้และก็ถูกชนเสียหายไปอีกหลายคันพาดหัวข่าวใหญ่ของข่าวสดครับเช็คกล่องดำรอฟอสลด8 ศพขยี้รถเมย์ไฟท่วมวินาศสยองกรุงเจ็บอีกเกือบ40เก๋งจักรยานยนต์พันอื้อจอดคร่อมรางขณะรถติดยาวสยองกลางกรุงรถไฟบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์พุ่งชนรถเมย์ปรับอากาศ สีส้มสาย206จอดคล่อมรางรถไฟไฟลุกท่วมลากไปไกล50เมตรใกล้สถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรลลิงมักกะสันผู้โดยสารดับสลดคารถเมย์8ศพรวมถึงโชเฟอร์ด้วยบาดเจ็บอีกกว่า32รายรถไฟกวาดรถเก๋งรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่พังยับหลายคันหนุ่มเห็นเหตุการณ์เล่านาทีระทึกขณะจอดอยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุนะครับรถไฟพุ่งชนพี่พัดสั่งสอบกล่องดำหาสาเหตุปล่อยให้รถไฟผ่านทั้งที่ไม้กั้นไม่ทำงานอนุทินสั่งเยียวยาเต็มที่ครับ
1: เดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าค่ะไปติดตามเรื่องของผลสำรวจที่ออกมาบอกว่า10หน่วยงานมีการรับสินบนมากที่สุดค่ะ
2: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
3: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะคะมาดูกันที่หลังจากที่10หน่วยงานค่ะออกมาถูกระบุว่าเป็นหน่วยงานที่รับสินบนมากที่สุดนะคะก็ทำให้ตลอดในช่วงที่ผ่านมาค่ะก็มีคอมเมนต์หลายๆอย่างออกมาอย่างนายกรัฐมนตรีเองค่ะก็ถูกผู้สื่อข่าวถามเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะว่าภาคเอกชนเป็นห่วงเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนายกบอกว่าทุกคนเป็นห่วงเรื่องนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลค่ะถ้าสังเกตได้ตั้งแต่รัฐบาลเข้ามาเดือนตุลาคมจนถึงปัจจุบันก็มีการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอและทำให้เด็ดขาดเห็นได้จากการปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสแกมเมอร์ยาเสพติดบ่อนการพนันรวมไปถึงการค้ามนุษย์นะคะส่วนเรื่องการทำโพลทำแบบสอบถามค่ะที่บอกว่า10หน่วยงานมีการรับสินบนมากที่สุดนั้นก็เป็นเรื่องของการทำแบบสอบถามค่ะแต่หน่วยส่วนรัฐบาลยืนยันว่ามีการปราบปรามอย่างจริงจังส่วนมีบางหน่วยงานนะคะที่เตรียมจะฟ้องกลับเอกชนนายกรัฐมนตรีก็ระบุว่าการสำรวจคืออะไรถ้าสำรวจแล้วไม่ได้เป็นไปตามนั้นก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องได้ถ้าทำผิดคุณโกงคุณทำไม่ดีเราก็ต้องพร้อมที่จะถูกฟ้องกลับด้วยเช่นเดียวกันนะคะมากันที่พาดหัวข่าวค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้นะคะมีเรื่องของประเด็นนี้เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะอนุทินอุ้ม10หน่วยงานรัฐโดนใส่ไฟสวยใช้สิทธิ์ฟ้องกลับเอกชนได้ยึดนโยบายเปิดชื่อขออภัยค่ะยึดนโยบายปิดชื่อถือพฤติกรรมพอรับกรรมล้างตราบาปในอดีตอนุทินอุ้ม10หน่วยงานรัฐคอร์รัปชันซัดเป็นดัชนีที่มาจากแบบสอบถามหากกล้าบอกใครทำผิดก็ต้องพร้อมถูกฟ้องกลับหลังหน่วยงานภาครัฐเตรียมฟ้องกลับภาคเอกชน3สถาบันกกร.กล่าวหารับสินบนลั่นนโยบายใช้หลักปิดชื่อถือพฤติกรรมใครมีพฤติกรรมผิดกฎหมายจะไม่ดูชื่อยันรัฐบาลนี้ปราบทุจริตเข้มงวดตัดเพาะรับกรรมล้างตราบาปในอดีตย้ำลุยทำทุกอย่างไม่ใช่ปากว่าตาขยิบค่ะ
0: ส่วนการพูดคุยกับ CEO วันก่อนหน้านี้นะครับโดยนายกรัฐมนตรีบอกว่าให้เอกชนพูดรัฐบาลจะรับฟังนะครับซึ่งก็นำมาซึ่งคำให้สัมภาษณ์ของนายเอกนิตินิตินพรพาสนะครับรัฐมนตรีคลังบอกว่าพร้อมรับข้อเสนอเอกชนชง4วาระดันไทยฮับลงทุนลุยตั้งกรออทำงานร่วมรัฐเอกชนครับนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับเปิดเผยภายหลังเวทีหารือร่วมระหว่างรัฐบาลกับภาคเอกชนในงานผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังโดยบอกว่าภาคเอกชนครับมองวิกฤตพลังงานและวิกฤตตะวันออกกลางในขณะนี้เป็นโอกาสอย่างยิ่งของประเทศไทยที่จะดึงดูดการย้ายฐานการผลิตห่วงโซ่อุปทานและบุคลากรเข้ามาในภูมิภาคอาเซียนและไทยโดยเน้นย้ำว่าหากวันนี้ไทยไม่เร่งลงทุนไทยจะตามหลังหลายประเทศในอาเซียนนะครับโดยเอกชนได้เสนอ4เรื่องหลักที่รัฐต้องเร่งลงทุนครับก็ได้แก่การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานน้ำพลังงานสะอาดภาคเอกชนเน้นย้ำครับว่าเรื่องน้ำเป็นสิ่ง ำคัญต่อภาคการเกษตรซึ่งเป็นฐานการผลิตอาหารโดยเฉพาะปีนี้ครับที่มีคำเตือนเรื่องปรากฏการณ์เอลนีโญที่อาจจะทำให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำในช่วงหลายปีควบคู่กับการเร่งลงทุนพลังงานสะอาดเช่นพลังงานแสงอาทิตย์โดยเฉพาะการพัฒนาระบบสายส่งไฟฟ้าอัจฉริยะแบบสมัยใหม่รวมถึงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมที่สำคัญนะครับประเด็นที่2ก็คือการลงทุนในคนครับพัฒนาให้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อคว้าโอกาสในยุคที่ AI และก็ Data Center กำลังย้ายฐานการผลิตเข้ามาในประเทศไทยครับประเด็นที่3ก็คือการสร้างเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ต่อยอดอุตสาหกรรมที่ไทยมีความเข้มแข็งอยู่แล้วอาทิการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพการเกษตรสมัยใหม่และก็พัฒนาสู่อุตสาหกรรมใหม่อาทิดิจิตอล AI อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงแล้วก็เซมิคอนดักเตอร์และประเด็นสุดท้ายที่เอกชนเสนอนะครับนั่นก็คือการปลดล็อกอุปสรรคโดยเฉพาะกฎและกติกาการขอใบอนุญาตในการลงทุนและการบริหารจัดการที่ดินครับเช่นปัญหาพื้นที่รำลางสาธารณะที่ไม่ได้ใช้งานแล้วแต่ว่าต้องใช้เวลาขออนุญาตนานนับ10ปีซึ่งเรื่องนี้นะครับนายเอกนิติบอกว่าก็พร้อมจะรับฟังภาคเอกชนที่แสดงความห่วงใยนะครับรวมไปถึงการปราบปรามคอร์รัปชันด้วยโดยเอกชนสนับสนุนครับแล้วก็ต้องการที่มีการตั้งศูนย์ปราบปรามการคอร์รัปชันอย่างจริงจังซึ่งรัฐมนตรีคลังบอกว่าก็พร้อมนะครับจะลุยไปด้วยกันในการตั้งกรอ.ทำงานร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนในเรื่องนี้นะครับเป็นพาดหัวข่าวกรอบรองจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับเอกนิติรับลูกลุย6ข้อเสนอเจ้าสัวลงทุนพลังงานน้ำคนสร้างศูนย์กลางการสร้างศูนย์กลางการเงิน28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนเปิดสมัครศึกเลือกตั้งผู้ว่ากทมก็เป็นพาดหัวข่าวที่รวมไปถึงการเมืองไปด้วยเลยนะครับอนุทินรับข้อเสนอแนวคิดเจ้าสัวบิ๊ก CEO เปิดแนวทางขับเคลื่อนประเทศให้เศรษฐกิจเข้มแข็งย้ำรัฐและเอกชนต้องเดินไปด้วยกันประกาศมิสซิ่งลิงก์นะฮะต้องเกิดก่อนแลนด์บริดจ์ปั้นไทยศูนย์กลางขนส่งในภูมิภาคทำขึงขังปรับโกงจริงจังไม่มีปากว่าตาขยิบแซกกกร.กล้าเปิดข้อมูลโกงก็ต้องพร้อมถูกฟ้องกลับด้วยเอกนิติเผยข้อเสนอภาคเอกชน6ประเด็นดันนโยบายเชิงรุกเร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานพลังงานสะอาดลงทุนในคนอัพสกิลแรงงานไทยให้ทันโลก AI สร้างเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหญ่ศูนย์กลางการเงินปลดล็อกอุปสรรคปราบคอร์รัปชันปลุกกรอร่วมขับเคลื่อนครับก็เป็นประเด็นที่ไทยรัฐพาดหัวข่าวประเด็นนี้ครับ
1: ส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะก็มีประเด็นนี้เช่นเดียวกันค่ะธนินทร์ชูกู้วิกฤตใช้ชลประทานเกษตรสมัยใหม่สุภชัยงัด AI พัฒนานวัตกรรมคนไทยเปิดข้อเสนอเจ้าสัว CEO กระตุ้นรัฐบาลเร่งคว้าโอกาสฝ่าวิกฤตธนินทร์แนะลงทุนระบบชลประทานช่วยเกษตรกรทันสมัยชี้ภาคการเกษตรและอาหารถือเป็นน้ำมันบนดินที่สร้างได้ไม่รู้จบพลิกเศรษฐกิจฐานรากสร้างความมั่นคงทางอาหารระยะยาวส่วนสุภชัยชู AI พัฒนานวัตกรรมและคนให้ไทยเป็นศูนย์กลางภูมิภาคหอการค้าเผยเร่งแก้ปัญหาการคอร์รัปชันภาคธนาคารหนุนเกิดการควบกิจการพาธุรกิจไทยแข็งแกร่งรองรับการแข่งขันกับนานาชาติขณะที่นายกรัฐมนตรีสั่งตั้งคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนภาครัฐและเอกชนหรือกรอ.ชุดใหม่เพื่อนำข้อเสนอทั้งหมดมาขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมโดยมีเป้าหมายยกระดับประเทศไทยให้กลับมาเป็นจุดแข็งในอาเซียนอีกครั้ง SME ชงรัฐออกมาตรการเจาะรายจิ๋ว 2.75 ล้านรายแยกให้ชัดอย่าอุ้มแต่รายกลางและรายใหญ่นะคะนอกจากนี้ค่ะก็มีหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News มีภาพนะคะเป็นภาพการลุยพัฒนาเศรษฐกิจโดยนายกรัฐมนตรีไปติดตามแหล่งพัฒนาท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่อุทยานประวัติศาสตร์สีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะหลังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกเพื่อติดตามพัฒนาบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกของไทยให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนค่ะ
0: ส่วนเรื่องของการเมืองนะครับมีประเด็นเรื่องของพรรคเพื่อไทยครับเตรียมหารือแนวทางแก้รัฐธรรมนูญสัปดาห์หน้าชี้มี74เสียงต้องขอพรรคอื่นช่วยยกมือหนุนด้วยนะครับเมื่อวานนี้ครับนายชูศักดิ์สิรินินทร์รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงแนวทางของพรรคครับเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าทางพรรคเพื่อไทยเตรียมพูดคุยคณะทำงานของพรรคเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มีนายพงเทพเทพกาญจนาอดีตรองนายกรัฐมนตรีนายจตุรนต์สายแสงส.ส.บัญชี รายชื่อร่วมอยู่ด้วยในสัปดาห์หน้าครับเพื่อกำหนดแนวทางของพรรคว่าเรื่องดังกล่าวจะดำเนินการอย่างไรต่อใน2ประเด็นใหญ่ก็คือตัวร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญใช้ร่างแบบเดิมของพรรคที่ให้แต่ละจังหวัดเลือกส.ส.ร.มาแล้วก็ให้สภาเลือกอีกรอบนึงหรือไม่หรือว่าวิธีการนี้ไม่ได้เลือกโดยตรงไม่ฝ่าฝืนคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและยึดหลักประชาธิปไตยให้ประชาชนมีส่วนร่วมเลือกบุคคลมาเป็นส.ส.ร.หรือว่าจะเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่อีกประเด็นหนึ่งก็คือเพื่อไทยบอกว่ามี74เสียงครับต้องขอความร่วมมือพรรคการเมืองอื่นๆนะครับให้ร่วมลงชื่อในการเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ถึง1ใน5ซึ่งเชิงหลักการเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องส่วนรวมต้องร่วมมือร่วมใจกันแก้รัฐธรรมนูญไม่ควรคิดฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลครับใครคิดว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยหลักการไปได้เป็นผลดีก็ขอให้ร่วมนะครับในการยกมือสนับสนุนด้วยนะครับสำหรับประเด็นนี้นะครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับข่าวสดพาดหัวข่าวบอกอย่างนี้ครับว่าเพื่อไทยยื่นแก้รัฐธรรมนูญใช้ร่างเดิมชูประเด็นที่มาสสร.เปิดให้ฝ่ายค้านลงชื่อหนุนหนูรับข้อเสนอเจ้าสัว CEO แสวงปัดยื้อสำนวนหัวสว.ประชาธิปัตย์โชว์ตัวอนุชาสู้ชัดชาติก็รวมประเด็นการเมืองอื่นๆไปไว้ในหน้าหนึ่งของข่าวสดด้วยกันเลยครับ
1: เช่นเดียวกันกับใน Daily News นะคะทิ้งผู้ว่ากทม.ประชาธิปัตย์ส่งเจมลุยจุลพันธ์ลดสมทบเงินประกันสังคมเจมอนุชาเปิดตัวลงผู้ว่ากทม.ในนามพรรคประชาธิปัตย์อย่างเป็นทางการชูสโลแกนเมืองฟ้าเมืองแอนมอร์นะคะและแกเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตพัฒนากรุงเทพให้สะดวกสะอาดสบายมากขึ้นเลือดเก่าพรรคประชาธิปัตย์ร่วมงานเปิดตัวมาร์กยกผลงานอดีตผู้ว่ากทมขอโชว์ของพรรคนะคะโชว์จุลพันธ์ใกล้ออกมาตรการลดเงินสมทบกองทุนประกันสังคมแย้มได้ตัวเลขแล้วขอสรุปอีกครั้งเซงจะทำอะไรโดนค้านทุกเรื่องแต่นี่คือนโยบายเพราะเงิน500 600บาทถือว่ามากสำหรับแรงงานระดับล่างชูศักดิ์ค่ะเชื่อผู้บริหารพรรคให้เดินหน้าต่อแก้รัฐธรรมนูญหาข้อสรุปยื่นร่างเดิมของเพื่อไทยหรือไม่ใช้สูตรแต่ละจังหวัดเลือกส.ส.ร.แล้วให้รัฐสภาเลือกอีกรอบยึดหลักประชาชนมีส่วนร่วมต้องหาเสียงพรรคการเมืองอื่นร่วมลงชื่อยื่นร่างนายกหนูไปเพชรบูรณ์ดูอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพติดตามการพัฒนาแหล่งมรดกโลกค่ะ
0: คุณอารีนาถามเข้ามาครับว่าคนขับรถสรุปว่าอาการเป็นยังไงนะครับก็เราได้อ่านข้อความนี้แล้วนะครับก็ในหลายฉบับลงไม่เหมือนกันนะครับต้องขอตรวจสอบก่อนเพราะว่าบางฉบับที่อย่างที่ผมสรุปไปเมื่อสักครู่นี้ว่าลงอย่างที่อ่านไปนี่นะครับแต่ว่าทางเราก็ขอให้เขาปลอดภัยนะ
1: ค่ะแต่ว่าก็มีรายงานมาว่าเขาปลอดภัยนะคะ
0: ครับเดี๋ยวพักกันครู่นึงครับ
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวครับยังมีอีกหลายประเด็นที่อยู่หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์วันนี้นะครับมีประเด็นเรื่องของทลายโรงงานยาแมวเถื่อนครับไปปลอมผสมน้ำขายทางออนไลน์นะครับก็เป็นพาดหัวข่าวกรอบรองของข่าวสดเช้าวันนี้ครับเพราะเมื่อวานเนี้ยตำรวจปคบ.อย.แล้วก็ปศุสัตว์ครับไปทลายโรงงานผลิตยาแมวเถื่อนที่ปากน้ำพบผสมยาปลอมเพื่อเพิ่มปริมาณครับอ้างว่าใช้รักษาโรค FIP ก็เข้าไปดูข้อมูลครับว่าโรคนี้เกิดขึ้นในแมวครับชื่อว่าโรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบติดต่อในแมวก็สามารถยึดของกลางมูลค่าได้กว่าล้านบาทเลยแหละครับก็มีภาพประกอบอยู่ในข่าวสดครับยาแมวเถื่อนครับเป็นภาพตำรวจปคบร่วมกับอย.กรมปศุสัตว์บุกทลายโรงงานเถื่อนลักลอบผลิตขายยารักษาโรคในแมวในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรปราการจับผู้ต้องหาที่2คนยึดของกลางจำนวนมากมูลค่ากว่า1ล้านบาทนะครับพาดหัวข่าวของข่าวสดครับทลายโรงงานยาแมวเถื่อนปลอมผสมน้ำขายออนไลน์ปคบร่วมกับอย.กรมปศุสัตว์บุกทลายโรงงานผลิตยาแมวเถื่อนในจังหวัดสมุทรปราการพบลักลอบผลิตนะครับเพื่อเพิ่มปริมาณเอาน้ำไปผสมครับอ้างว่าใช้รักษาโรค FIP หรือว่าโรคเยื่อบุ ช่องท้องอักเสบติดต่อในแมวครับ
1: อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News มีภาพนะคะเหตุการณ์ที่ฝรั่งต่างชาติค่ะจับลิงใส่กระเป๋ากางเกงแล้วก็หยิบขึ้นมากัดหูเดินว่อนในหาดจอมเทียนพัทยาจังหวัดชลบุรีนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ค่ะก็ได้รับการรายงานเรื่องดังกล่าวแล้วและไม่นิ่งนอนใจมุ่งตรวจสอบนะคะเนื่องจากว่าต้องดูว่าลิงตัวนี้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองหรือไม่และพฤติกรรมการกัดหูเอาไปใส่ในกระเป๋ากางเกงโดยไม่มีเหตุอันควรหรือไม่ถ้าหากว่าพบการกระทำผิดจริงค่ะก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะมีภาพอยู่ใน Daily News ค่ะเป็นภาพที่นักท่องเที่ยวรายนี้กัดหูลิงนะคะแล้วก็ทางอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสั่งชุดทำงานลงพื้นที่ไล่ล่าทัวร์ต่างชาติกัดหูลิงเดินโชว์หาดจอมเทียนพัทยาเข้าข่ายทารุณกรรมสัตว์ค่ะ
0: มีเรื่องของภรรยาร่ำไห้นะครับผัวช่างแอร์ถูกหลานร้านตามสั่งคลั่งครับใช้มีดฟันดับคาถนนเลยครับแล้วก็แฉประวัติโหดเคยฆ่าคนมาแล้ว2ศพอ้างป่วยจิตเวชถูกจับไปก็รอดคุกอยู่ดีครับก็เลยล่าสุดที่ไปก่อเหตุนั้นทางภรรยาของผู้เสียชีวิตวอนให้ลงโทษถึงประหารชีวิตเลยนะครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับร้องให้ประหารฆาตกรจิตเวชเมียเผยผัวศพ3หลอนยาฆ่าคลั่งนะครับ3ขวบก็เป็นเหยื่อผู้จัดการสาวร้านสะดวกซื้อร่ำไห้จูงลูกชายวัย7ขวบร้องเพจสายไหมสามีช่างแอร์ถูกหนุ่มป่วยจิตหลอนใช้มีดฟันหัวกระทืบซ้ำจนเสียชีวิตขณะไปซื้อกับข้าวในชุมชนย่านลำลูกกาแฉประวัติโหดก่อนหน้านี้ฆ่าคนมาแล้ว2ศพทั้งฟันคอขาดติดคุกแค่5ปีพ้นโทษออกมาก็ฆ่าเด็กอีกศพเป็นหลานตัวเองแต่ว่าหลักฐานไม่พอเอาผิดอ้างป่วยจิตเวชวอนลากเข้าคุกประหารชีวิตวันปล่อยกลับคืนสู่ชุมชนอาจจะมีเหยื่อรายต่อไปครับ
1: ปลดล็อกชุดลูกเสือเนตรดารีค่ะอยู่ในมติชนนะคะสวมหมวกผ้าพันคอกับชุดนักเรียนสลช.ค่ะออกแนวปฏิบัติอนุโลมแต่งชุดลูกเสือเนตรดารีใส่ลำลองร่วมกันกับผ้าพันคอหมวกได้หวังช่วยผู้ปกครองในการลดภาระค่ะ
0: จบทันไหมครับซื้อไปเรียบร้อยแล้วครับ
1: ค่ะ
0: ครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับเป็นตำรวจรวบตัวหนุ่มผู้ดีครับแก๊งยาคาร์เทลจัดหาอาวุธปืนฆ่าอิรักที่จังหวัดภูเก็ตนะครับก็เป็นพาดหัวข่าวนะครับอยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะครับมีภาพประกอบด้วยนะครับเป็นแก๊งคาร์เทลนะครับเป็นตำรวจกองปราบบุกจับนายอาเมียชาวอังกฤษผู้ต้องหาจัดหาอาวุธปืนเพื่อให้ร่วมแก๊งเพื่อร่วมแก๊งคาร์เทลเนี่ยนะครับซึ่งเป็นแก๊งยาเสพติดโคลอมเบียสังหารหนุ่มชาวอิรักเสียชีวิตที่ภูเก็ตเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหลบหนีการจับกุมถูกจับกุมได้คาคอนโดหรูที่พัทยาชลบุรีเมื่อวานนี้นะครับพาดหัวข่าวจากข่าวสดนะครับรวบหนุ่มผู้ดีแก๊งยาคาร์เทลจัดหาอาวุธปืนฆ่าอิรักที่ภูเก็ตตำรวจรวบหนุ่มผู้ดีอังกฤษคาคอนโดหรูพัทยาข้อหาหนักจัดหาอาวุธปืนให้มือปืนโคลอมเบียสังหารหนุ่มอิรักที่ภูเก็ตครับ
1: ค่ะส่วนความคืบหน้าเหตุรถไฟกับรถเมย์ชนกันเนี่ยนะคะปภ.ค่ะสรุปออกมาแล้วนะคะว่าสำหรับคนขับรถไฟค่ะคุณสมยพรตอนนี้ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะจากแรงกระแทกของรถไฟกับรถเมย์จากเหตุการณ์นี้นะคะอยู่รักษาตัวที่โรงพยาบาลส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บมีทั้งหมด30รายด้วยการผู้เสียชีวิต8ราย30รายนี้นะคะ2คนค่ะก็คือคนขับรถเมย์กับกระเป๋ารถเมย์คนขับรถเมย์ค่ะชื่อว่าคุณลาพิษนะคะถูกไฟลวกตอนนี้รักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วก็อยู่ในการควบคุมของตำรวจด้วยส่วนกระเป๋ารถเมย์ค่ะคุณสุภาพรนะคะก็รักษาตัวที่โรงพยาบาลเช่นเดียวกันมีการคาดการณ์ค่ะว่าร่างที่พบอยู่ที่บริเวณที่นั่งคนขับนั้นอาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นผู้โดยสารแต่ก็ต้องรอพิสูจน์ตัวตนอีกครั้งนึงค่ะ
0: ก็แล้วขอให้ปลอดภัยทุกคนนะครับส่วนผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุโศกนาฏกรรมครั้งนี้ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับตอนนี้กระทรวงคมนาคมที่ควบคุมดูแลทั้งขสมกและรถไฟกำลังเร่งหาสาเหตุเพื่อป้องกันครับโดยเฉพาะจุดผ่านลักษณะนี้นะครับจะทำอย่างไรไม่ให้มีเรื่องของอุบัติเหตุเกิดขึ้นจริงๆไม้กั้นมันต้องลงแต่ทำไมรถเมย์จึงต้องไปคล่อมรางรถไฟเพราะรถติดหรือไม่อย่างไร
1: แล้วก็มีผู้ฟังก็บอกมาบอกว่าแม้ไม้กั้นลงก็ยังจะเห็นว่ามีรถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถบางคันก็พยายามจะฝ่าเช่นเดียวกันนะคะเอาเป็นว่าเราต้องร่วมมือกันในการทำให้เกิดความปลอดภัยหมดเวลาแล้วค่ะพรุ่งนี้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องขันติความอดทนโดยพระวชิระสิกขการหรือพระธรรมวชิระนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
1: ณบัดนี้จะบรรยายธรรมะเรื่องขันติความอดทนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในปาฐมะอขันติสูตรอังคุตรนิกายปัญจกนิบาตกล่าวถึงโทษของความไม่อดทนและอานิสงส์ของความอดทนเพื่อเพิ่มพูนสติปัญญาสัมมาปฏิบัติแก่สาธุชนผู้สนใจฟังธรรมะเป็นลำดับไปความในพระสูตรว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายโทษของความไม่อดทน5ประการคือ 1. ผู้ไม่อดทนย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของคนเป็นอันมาก 2. ผู้ไม่อดทนย่อมเป็นผู้มากไปด้วยเวรและเป็นคนโหดร้าย 3. ผู้ไม่อดทนย่อมเป็นผู้มากไปด้วยโทษและเป็นคนมากไปด้วยความเดือดร้อน 4. ผู้ไม่อดทนย่อมเป็นผู้หลงธรรมกาลกิริยา 5. ผู้ไม่อดทนเมื่อตายไปย่อมไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกภิกษุทั้งหลายโทษของความไม่อดทน5ประการนี้อันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอานิสงส์ของความอดทนไว้5ประการคือ 1. ผู้อดทนย่อมเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของคนเป็นอันมาก 2. ผู้อดทนย่อมเป็นผู้ไม่มากไปด้วยเวรและมีภัยอันตรายน้อย 3. ผู้อดทนย่อมเป็นผู้ไม่มากไปด้วยโทษและมีความเป็นอยู่เป็นสุขสงบ 4. ผู้อดทนย่อมเป็นผู้ไม่หลงธรรมกาลกิริยา 5. ผู้อดทนเมื่อตายไปย่อมไปเกิดในสุขคติโลกสวรรค์สาธุชนทั้งหลายเมื่อทราบโทษของความไม่อดทนและอานิสงส์ของความอดทนแล้วควรศึกษาขันติความอดทนให้เข้าใจแล้วนำไปปฏิบัติจะได้รับอานิสงส์ของความอดทนความอดทนนี้มักมาคู่กับโสรัจจะความเสงี่ยมเจียมตัวผู้ได้ปฏิบัติธรรมทั้งสองนี้ได้ผู้นั้นชื่อว่าปฏิบัติธรรมอันทำให้งามขันติแปลว่าความอดทนเป็นลักษณะของผู้มีน้ำใจเข้มแข็งหนักแน่นเป็นสมบัติของนักรบเหมือนช้างที่ออกสู่สงครามจะต้องเป็นช้างที่อดทนต่อภัยอันตรายจากข้าศึกความอดทนเป็นคุณสมบัติของนักปกครองด้วยเป็นมงคลและเป็นเหตุแห่งความเจริญด้วย

ันติเป็นคำพูดง่ายๆแต่แฝงไว้ด้วยความหมายอย่างลึกซึ้งเพราะมักจะได้ฟังและใช้พูดกันอยู่เสมอว่าน้ำอดน้ำทนอดได้ทนได้หรือน้ำใจทรหดอดทนความอดทนนี้เป็นหลักคำสอนสำคัญประการหนึ่งซึ่งเห็นได้จากการที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในวันสำคัญทางศาสนาคือวันมาฆบูชาพระองค์ได้ประทานโอวาทปาติโมกเป็นการแสดงหลักธรรมอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาในที่ประชุมสงฆ์ว่าความอดทนคือความอดกลั้นเป็นตบะเผาบาปธรรมอย่างยอดเยี่ยมความอดทนในที่นี้หมายเอาความอดทนในฝ่ายดีอย่างเดียวซึ่งเป็นไปทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรมว่าโดยประเภทมี3อย่างคือ 1. อดทนต่อความลำบากปรากรรมเช่นทนหนาวทนร้อนทนต่อคำสั่งสอนทนในการศึกษาเล่าเรียนและทนในการประกอบการงานเลี้ยงอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 2. อดทนต่อทุกขเวทนาเช่นเมื่อเวลาเกิดเจ็บป่วยภายในหรือกายบาดเจ็บเป็นต้นไม่แสดงอาการทุรนทุรายวุ่นวายจนเกินกว่าเหตุอันควร 3. อดทนต่อความเจ็บใจเช่นในคราวที่ได้ประสบอารมณ์ที่ไม่น่าชอบใจมีคำด่าว่าเสียดสีคำสาปแช่งของผู้อื่นเป็นต้นความอดทนว่าโดยลักษณะมี3ประการคือ 1. ตีติขาขันติอดทนด้วยการอดกลั้นไว้ได้โดยไม่ล่วงละเมิดศีล 2. ตปะขันติอดทนจนเป็นตบะเดชะทนต่อกิเลสที่มายั่วยวนใจให้หลงผิด 3. อธิวาสนขันติอดทนต่อคำพูดหยาบคายของผู้อื่นทนกลับร้ายให้กลายเป็นดีได้ตีติขาขันติอดทนด้วยการอดกลั้นไว้ได้นั้นข้อนี้ต้องใช้สตินึกอยู่เสมอว่าคนที่อยู่รวมกันเป็นหมู่เป็นคณะต้องกระทบกระทั่งกันบ้างเป็นธรรมดาถ้าได้ยินได้ฟังเสียงที่ไม่เพราะหูก็ต้องอดทนโดยนำเอาความดีเข้าต่อสู้เพื่อชนะความไม่ดีนั้นและอดทนอดกลั้นไม่ก่อเหตุวิวาทโต้เถียงกันขึ้นไม่ทะเลาะวิวาทกันเพราะคำพูดตปะขันติอดทนจนเป็นตบะเดชะนั้นข้อนี้มีความสำคัญมากยิ่งขึ้นไปอีกคนที่อยู่นิ่งๆเฉยๆคอยระวังคำพูดของตนอยู่เสมอโดยมากมักจะเป็นคนมีตบะทุกคนคนที่พูดมากจู้จี้ขี้บ่นจนรำคาญว่าคนโน้นบ้างคนนี้บ้างมักจะเสียตบะเพราะจะทำให้คนอื่นขาดความเคารพเกรงกลัวส่วนคนที่มีความระมัดระวังเคร่งขรึมไม่ค่อยจู้จี้กับใครพูดบ้างเป็นครั้งคราวมักจะมีคนเกรงกลัวมีตบะเดชะอยู่ในตัวและอดทนเผาความชั่วในจิตให้หมดไปอธิวาสนขันติได้แก่การอดทนได้รับได้เหมือนลักษณะของแผ่นดินแม้ต้นไม้ภูเขาและสิ่งอื่นๆแผ่นดินก็ยังทรงไว้ได้อดทนจนเปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลายเป็นเรื่องดีคือยอมรับความลำบากกายลำบากใจยอมรับด้วยใบหน้าชื่นบานเขาจะตำหนิติเตียนด่าว่าหยาบคายเสียดสีให้เจ็บใจอย่างไรก็ทนได้ไม่แสดงการโต้ตอบในที่สุดเรื่องก็สงบไปเองดุจพระศาสดาถูกพรรคพวกของนางมาคันธิยา

ใส่ความปริพาทพระองค์ด้วยคำด่าต่างๆนานากล่าวหาว่าพระองค์เป็นอูฐเป็นลาเป็นต้นถึง7วันพระองค์ก็ไม่หวั่นไหวพระอานนท์กราบทูลให้เสด็จหนีไปสู่เมืองอื่นพระองค์กลับตรัสถามว่าถ้าถูกคนในเมืองนั้นด่าอีกจะทำอย่างไรพระอานนท์ทูลว่าหนีไปเมืองอื่นอีกพระองค์ตรัสอีกว่าถ้าถูกคนเมืองนั้นด่าอีกจะทำอย่างไรพระอานนท์ก็ทูลว่าหนีไปเมืองอื่นๆต่อไปพระองค์ตรัสว่าอย่างนั้นไม่สมควรเรื่องเกิดที่ไหนควรให้สงบไปในที่นั้นโสรัจจะแปลว่าความเสงี่ยมเจียมตัวได้แก่การรู้จักทำจิตใจให้แช่มชื่นผ่องใสเบิกบานมีกายวาจาสงบเสงี่ยมเรียบร้อยเพราะเมื่ออดทนได้แล้วก็ไม่แสดงกิริยาทางกายวาจาให้ผิดปกติคนที่ถูกหมิ่นประมาทให้ได้รับความเจ็บใจไม่แสดงการโต้ตอบเพราะอดทนได้แต่ยังแสดงอาการผิดปกติเช่นหน้าบูดบึ้งเมื่อเกิดความโกรธขึ้นหรือครวญครางเมื่อทุกขเวทนาครอบงำเป็นต้นเพราะยังขาดธรรมะคือโสรัจจะแต่สำหรับผู้มีขันติอดทนต่อความเจ็บใจได้แล้วยังรู้จักทำใจให้สงบแช่มชื่นเบิกบานอีกด้วยคือมีปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะมีธรรมะคือโสรัจจะธรรมข้อนี้ย่อมเข้าสนับสนุนขันติให้สูงเด่นยิ่งขึ้นขันติและโสรัจจะธรรมทั้งสองนี้ชื่อว่าธรรมอันทำให้งามคำว่าธรรมให้งามนั้นอธิบายความงามมีอยู่สองประการคืองามภายนอกหนึ่งงามภายในหนึ่งความสะสวยงดงามของรูปกายอันธรรมดาปรุงแต่งมาแต่กำเนิดและอาศัยการตกแต่งด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์ต่างๆชื่อว่าความงามภายนอกความงามภายนอกนี้ย่อมเป็นที่นิยมกันทั่วไปซึ่งได้ในคำว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งแต่ถึงดังนั้นก็ตามบุคคลจะอาศัยแต่ความงามภายนอกอย่างเดียวนั้นไม่พอต้องอาศัยความงามภายในเข้าสนับสนุนด้วยจึงจะเป็นคนงามโดยสมบูรณ์อาการที่ใจสงบอดทนไว้ได้แม้ในขณะที่มีอารมณ์ชั่วร้ายมากระทบกระทั่งก็ไม่แสดงออกให้ปรากฏทางกายและวาจาชื่อว่าความงามภายในความงามภายในนั้นเป็นความงามที่นิยมกันยิ่งนักในพระศาสนาเพราะผู้ที่สมบูรณ์ด้วยขันติและโสรัจจะจะย่อมมีใจหนักแน่นไม่แสดงอาการสูงสูงต่ำต่ำแม้จะประสบความดีใจหรือเสียใจก็อดกลั้นได้รักษากายวาจาและใจให้สุภาพเรียบร้อยเป็นปกติสมภาวะของตนน่าเคารพนับถือพระศาสดาได้ตรัสแก่เหล่าภิกษุชาวเมืองโกสัมพีผู้แต่ความสามัคคีกันว่าข้อที่เธอทั้งหลายผู้บวชแล้วในธรรมวินัยที่เรากล่าวชอบแล้วอย่างนี้ควรเป็นผู้อดกลั้นและเป็นผู้สงบเสงี่ยมจะพึงงามในพระธรรมวินัยนี้อันหนึ่งการที่บุคคลมารักษาควบคุมจิตใจให้อดทนต่อกิเลสและผัสสะจนสงบระงับได้ชื่อว่าได้เจริญสมาธิเพราะฉะนั้นขันติและโสรัจจะจึงจัดเข้าในสิกขาข้อ

ว่าสมาธิสิกขาหรือจิตตสิกขาได้ด้วยขันติความอดทนเป็นคุณธรรมของบัณฑิตพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสสอนภิกษุรูปหนึ่งผู้มักโกรธไม่อดทนในขันติวาทิชาดกความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าขณะประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารทรงปรารภภิกษุรูปหนึ่งที่มีนิสัยโกรธง่ายจึงตรัสสอนว่าผู้บวชในศาสนาของพระพุทธเจ้าควรเป็นผู้ไม่โกรธไม่ควรปล่อยให้ความโกรธครอบงำแล้วทรงยกเรื่องในอดีตมาเป็นอุทาหรณ์ในอดีตการพระเจ้ากาสีครองราชสมบัติณนครพาราณสีขณะนั้นพระโพธิสัตว์เกิดในตระกูลพราหมณ์มั่งคั่งมีทรัพย์ถึง80โกฏิชื่อว่ากุณฑละกุมารเมื่อเติบโตได้ไปศึกษาศิลปวิทยาที่ตักกศิลาเมื่อบิดามารดาเสียชีวิตแล้วจึงพิจารณาทรัพย์สมบัติว่าทรัพย์ทั้งหลายไม่มีใครนำติดตัวไปได้จึงบริจาคทรัพย์ทำทานทั้งหมดแล้วออกบวชเป็นดาบสเข้าไปบำเพ็ญเพียรอยู่ในป่าหิมพานต์ต่อมาท่านต้องการรสเค็มและรสเปรี้ยวจึงออกจากป่าไปสู่ถิ่นมนุษย์และมาพักอยู่ในพระราชอุทยานพระนครพาราณสีเสนาบดีเห็นกิริยาบทงดงามของดาบสจึงเกิดศรัทธานิมนต์ให้ฉันและให้อยู่ในพระราชอุทยานนั้นวันหนึ่งพระราชาเมาสุราเสด็จเที่ยวพระราชอุทยานพร้อมนางสนมจำนวนมากพระองค์บรรทมหลับนางสนมจึงพากันเดินเล่นไปในสวนและไปพบพระโพธิสัตว์ผู้กำลังนั่งสงบอยู่ใต้ต้นสาละจึงเข้าไปนั่งล้อมฟังธรรมเมื่อพระราชาตื่นแล้วไม่เห็นนางสนมจึงถามและทราบว่านางเหล่านั้นไปฟังธรรมะกับดาบสพระองค์กริ้วมากถือพระขันธ์ไปหาและตรัสถามว่าสมณะท่านสอนอะไรพระโพธิสัตว์ตอบว่าอาตมาสอนเรื่องขันติคือความอดทนไม่โกรธแม้ถูกด่าถูกตีหรือถูกทำร้ายพระราชาจึงคิดจะทดสอบขันติของดาบสพระราชาเรียกเพชฌฆาตมาสั่งให้ทรมานดาบสด้วยการเคี่ยนด้วยแส้หนามจนหนังและเนื้อขาดเลือดไหลพระโพธิสัตว์ยังกล่าวว่าขันติของอัตมาอยู่ในใจมิใช่อยู่ที่ผิวหนังพระราชารับสั่งให้ตัดมือทั้งสองข้างตัดเท้าทั้งสองข้างตัดหูและจมูกทั่วทั้งร่างกายเต็มไปด้วยเลือดแต่พระโพธิสัตว์ยังกล่าวเหมือนเดิมว่าขันติของอัตมาตั้งอยู่ในหทัยลึกซึ้งพระองค์ไม่อาจเห็นได้ในที่สุดพระราชาทำร้ายพระโพธิสัตว์แล้วเสด็จกลับไปฝ่ายเสนาบดีผู้เลื่อมใสเข้าไปช่วยเช็ดเลือดและเก็บอวัยวะที่ถูกตัดแล้วกล่าวว่าถ้าท่านจะโกรธขอให้โกรธพระราชาผู้ทำร้ายท่านอย่าทำให้แคว้นนี้พินาศเลยพระโพธิสัตว์ตอบว่าพระราชาผู้สั่งให้ตัดมือเท้าหูและจมูกของอาตมาขอพระองค์จงมีพระชนมายุยืนนานบัณฑิตเช่นอาตมาไม่โกรธเคืองเลยเมื่อพระราชาเสด็จออกจากอุทยานไปได้ไม่นานแผ่นดินก็แยกออกเปลวไฟจากอเวจีมหานรกพุ่งขึ้นมาพระราชาถูกแผ่นดินสูบลงนรกทันทีส่วนพระโพธิสัตว์ถึงแก่มรณภาพในวันนั้นนั่นเองชาวเมืองทำชาปนกิจด้วยเครื่องหอมดอกไม้ธูป

เพียรขันติความอดทนเป็นคุณธรรมของบัณฑิตผู้มีขันติแท้จริงไม่โกรธแม้ถูกทำร้ายกรรมชั่วย่อมให้ผลหนักพระราชาผู้ประทุษร้ายต่อผู้ไม่ประทุษร้ายผู้มีขันติทรงศีลความโกรธเป็นเหตุให้ตกต่ำแต่ขันติเป็นเหตุให้สูงขึ้นอันหนึ่งสุเมธะบัณฑิตได้พิจารณาธรรมที่ทำให้บุคคลได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้พิจารณาเห็นขันติความอดทนเป็นข้อที่6จึงตกลงตั้งจิตบำเพ็ญขันติบารมีซึ่งเป็นธรรมข้อหนึ่งในจำนวนบารมี10ทัศในการบำเพ็ญบารมีเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าความย่อว่าครั้นเมื่อสุเมธะบัณฑิตได้พิจารณาธรรมยิ่งขึ้นไปก็เกิดความคิดขึ้นว่าธรรมที่ทำให้บุคคลได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นคงจะมิได้มีเพียงเท่านี้เป็นแน่เมื่อพิจารณาใครครวญต่อไปก็ได้เห็นขันติบารมีเป็นข้อที่6จึงดำริในใจขึ้นว่าดูกรสุเมธบัณฑิตตั้งแต่นี้ต่อไปท่านพึงบำเพ็ญขันติบารมีให้เต็มเปี่ยมเถิดพึงฝึกฝนตนให้เป็นผู้อดทนได้ทั้งในเวลาที่เขานับถือยกย่องและในเวลาที่เขาดูหมิ่นเหยียดหยามเปรียบเหมือนแผ่นดินคนทั้งหลายย่อมนำสิ่งของทั้งสะอาดและไม่สะอาดมาทิ้งลงบนแผ่นดินอยู่เสมอแต่แผ่นดินก็ไม่แสดงความยินดีในของสะอาดและไม่แสดงความโกรธเคืองในของที่ไม่สะอาดแผ่นดินมีแต่ความอดทนรองรับสิ่งเหล่านั้นไว้อย่างสงบฉันใดแม้ตัวเราก็ฉันนั้นท่านก็พึงทำจิตให้มั่นคงอดทนต่อคำสรรเสริญและคำนินทาทั้งปวงไม่หวั่นไหวต่อความนับถือหรือความดูหมิ่นของผู้ใดหากสามารถทำความอดทนเช่นนี้ให้เต็มเปี่ยมได้ก็จะเป็นเหตุให้บรรลุพระสัมโพธิญาณได้ในการภายหน้าครั้นคิดดังนี้แล้วสุเมธบัณฑิตจึงตั้งจิตอธิษฐานขันติบารมีข้อที่6ให้มั่นคงไม่ให้จิตหวั่นไหวด้วยเหตุนี้สุเมธบัณฑิตจึงตกลงใจตั้งจิตอธิษฐานขันติบารมีว่าแท้จริงแล้วพุทธธรรมย่อมมิได้มีเพียงเท่าที่เห็นอยู่เราจะค้นหาเลือกเฟ้นธรรมอื่นๆที่เป็นเครื่องอบรมบ่มโพธิญาณต่อไปเมื่อท่านกำลังพิจารณาอยู่นั้นก็ได้เห็นขันติบารมีข้อที่6ซึ่งธรรมดาพระมหาบุรุษผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ในการก่อนล้วนถือปฏิบัติเป็นปกติจึงตั้งใจมั่นว่าท่านจงยึดถือขันติบารมีข้อนี้ให้มั่นก่อนอย่าให้จิตลังเลหากบำเพ็ญให้เต็มบริบูรณ์แล้วก็จะบรรลุพระสัมโพธิญาณได้เพราะธรรมดาแผ่นดินนั้นยอมอดทนต่อสิ่งที่ผู้คนทิ้งลงมาทุกชนิดไม่ว่าจะสะอาดหรือไม่สะอาดก็ไม่แสดงความโกรธเคืองมีแต่รองรับไว้อย่างสงบฉันใดผู้บำเพ็ญขันติบารมีก็พึงอดทนต่อคำยกย่องและคำดูหมิ่นทั้งหลายไม่ให้จิตหวั่นไหวเมื่อขันติบารมีถึงความเต็มเปี่ยมแล้วย่อมเป็นเหตุให้บรรลุโพธิญาณได้ในที่สุดในสุตตนิบาตพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่าผู้ใดไม่โกรธไม่ประทุษร้ายอดทนต่อความลำบากอดทนต่อการถูกทำร้ายการถูกจองจำพระองค์เรียกผู้นั้นว่าผู้มีขันติเป็นพลังและเปรียบเหมือนพราหมณ์ผู้ประเสริฐดังนั้นขันติความอดทน
จึงถือเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุให้เกิดคุณธรรมอื่นๆ

0: อีกมากความเป็นผู้ว่าง่ายโสรัจจสตาก็เป็นมงคลผู้ที่มีขันติจะมีลักษณะคือเมื่อถูกว่ากล่าวตักเตือนไม่ฟุ้งซ่านไม่โกรธพิจารณาคุณและโทษของตนรับฟังด้วยความเคารพอ่อนน้อมกล่าวว่าดีแล้วที่ท่านเตือนพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าความเป็นผู้ว่าง่ายเป็นมงคลเพราะทำให้ได้รับคำสอนจากกัลยาณมิตรสามารถละความผิดและเจริญคุณธรรมได้ความอดทนเป็นคุณธรรมสำคัญที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญและเป็นหลักปฏิบัติที่ทำให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขหากขาดความอดทนจะก่อให้เกิดโทษเป็นอันมากทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นความอดทนเป็นคุณธรรมที่ช่วยให้ระงับความโกรธควบคุมอารมณ์ตนเองได้ทำให้การดำรงชีวิตไม่มีโทษมากเป็นพื้นฐานของการพัฒนาจิตใจและการปฏิบัติธรรมผู้ตั้งใจปฏิบัติฝึกความอดทนควรเป็นคนมีสติควบคุมอารมณ์เมื่อเกิดความไม่พอใจให้พิจารณาถึงโทษของความโกรธและอนิสงส์ของความอดทนและเหตุผลก่อนพูดหรือกระทำระลึกถึงผลเสียของความโกรธฝึกตนให้เป็นคนมีเมตตาและให้อภัยผู้อื่นความอดทนเป็นคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตสงบมีมิตรมีความสุขและนำไปสู่สุขติในทางตรงกันข้ามความไม่อดทนก่อให้เกิดความขัดแย้งแตกมิตรความเดือดร้อนและผลกรรมที่ไม่ดีดังนั้นในพระพุทธศาสนาจึงสอนให้ฝึกขันติความอดทนเป็นหลักสำคัญในการดำรงชีวิตผู้มีความอดทนย่อมเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของคนเป็นอันมากไม่มากไปด้วยการก่อเวรและมีภัยอันตรายน้อยการทะเลาะวิวาทชกต่อยเกิดขึ้นบ่อยเพราะไม่อดทนเป็นบุคคลควรมีความอดทนทนได้ใจไม่โกรธขันติความอดทนพูดง่ายความหมายลึกซึ้ง 1. ทนต่อความลำบาก 2. ทนต่อความทุกข์ยากเมื่อเกิดเวทนาก็อดทนได้ไม่บ่น 3. ทนต่อคำพูดเสียดสีที่ทำให้เจ็บใจไม่โต้ตอบควบคุมอารมณ์ได้ทำใจให้สงบความอดทนนี้เป็นคุณธรรมของนักรบอีกทั้งคบกัลยาณมิตรด้วยดีเป็นวิถีแห่งการดำเนินชีวิตและเป็นการพัฒนาจิตใจให้เข้าถึงคุณธรรมบรรยายธรรมะเรื่องขันติความอดทนพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านทั้งหลายผู้ฟังธรรมะจงมีอายุวรรณะสุขะพละเจริญในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์

0: รัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางแสดงความเสียใจต่อผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บสั่งเร่งดูแลพิสูจน์อัตลักษณ์เยียวยาย้ำชัดไม่ควรมีพาหนะจอดคร่อมรางรถไฟเมื่อเวลาประมาณ 22:00 น.นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายเจเซไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและผู้บริหารส่วนราชการเดินทางมาติดตามเร่งการเคลื่อนย้ายเศษซากรถโดยสารประจำทางที่ประสบอุบัติเหตุชนกับรถไฟขนส่งสินค้าหมายเลข2126บริเวณสถานีรถไฟแอร์พอร์ตลิงก์มักกะสันเพื่อดูบริเวณจุดเกิดเหตุพร้อมพูดคุยกับเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานที่เข้ามาเก็บรวบรวมพยานหลักฐานก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเข้าเยี่ยมเต็นท์ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเขตราชเทวีซึ่งเป็นจุดที่รวบรวมรายชื่อของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากนั้นกล่าวถึงการลงพื้นที่โดยขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่เกิดเหตุการณ์น่าเศร้าสลดเช่นนี้ตนกำชับต้องดูแลผู้บาดเจ็บให้เต็มที่และต้องเร่งชันสูตรพิสูจน์อัตลักษณ์ของผู้เสียชีวิตและเร่งเยียวยาให้การช่วยเหลือผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บให้มากที่สุดนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยในการป้องกันน่าจะมีอยู่แล้วทั้งในหน่วยงานขอสมกรและการรถไฟแห่งประเทศไทยหลังจากได้ดูคลิปวิดีโอไม่ควรมียานพาหนะใดๆจอดคร่อมรางรถไฟเพราะผ่าน2จุดตัดซึ่งมีระยะห่างประมาณไม่ถึง1กิโลเมตรทำไมไม่มีการแจ้งทำไมไม่มีการเตือนว่ามีรถคร่อมอยู่ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ทำไมไม่เคยมีเหตุการณ์เช่นนี้เพราะดูแล้วตัวรถไฟที่ปะทะรถเมล์เหมือนไม่มีการชะลอเป็นสิ่งที่จะต้องเร่งพิสูจน์ส่วนการช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บขออย่าให้มีการสูญเสียเพิ่มมากกว่านี้ตนได้กำชับหน่วยพยาบาลให้ดูแลผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ส่วนผู้เสียชีวิตต้องเร่งคลื่นร่างให้แก่ญาติเพื่อบำเพ็ญกุศลต่อไปให้เร็วที่สุดด้านสำนักงานเขตราชเทวีรายงานสถานการณ์เมื่อเวลา 23:35 น.เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายรถและสิ่งกีดขวางออกจากพื้นที่แล้วเสร็จพร้อมเปิดการจราจรกลับมาใช้งานได้ตามปกติทางนี้ขอขอบคุณประชาชนที่ให้ความร่วมมือหลีกเลี่ยงเส้นทางและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ตลอดช่วงการดำเนินการที่ผ่านมาญี่ปุ่นอากาศร้อนจัดเกิดสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวแผ่ปกคลุมไปทั่วญี่ปุ่นคาดว่าอุณหภูมิในบางพื้นที่จะพุ่งสูงทะลุ30องศาเซลเซียสเจ้าหน้าที่แนะนำให้ดื่มน้ำบ่อยๆเพื่อป้องกันการเกิดโรคลมแดดสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นเปิดเผยว่าความกดอากาศสูงที่แผ่ปกคลุมทั่วหมู่เกาะญี่ปุ่นส่งผลให้ท้องฟ้าเปิดและแจ่มใสทั่วประเทศเป็นปัจจัยดันให้อุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่ช่วงเช้าและจะยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงบ่ายโดยคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดในตอนกลางวันจะพุ่งไปถึง32องศาเซลเซียสที่เมืองคุรุเมะจังหวัดฟุกุโอกะและแตะ31องศาเซลเซียสที่เมืองซากะเมืองฮิตะรวมไปถึงเมืองโชบาระจังหวัดฮิโรชิมะในขณะที่เมืองโมริโอกะโคฟุเกียวโตและโอคายามะคาดว่าอุณหภูมิจะอยู่ที่30องศาเซลเซียสส่วนใจกลางกรุงโตเกียวคาดการว่าจะมีอุณหภูมิสูงสุดในตอนกลางวัน27องศาเซลเซียส
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีลารี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีลารี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเองได้พร้อม

ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถม

0: อีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-Hot Radio Network
2: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0%พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
3: ้อย่างที่รู้โลกร้อนเกิดจากพวกเราแล้วถ้าไม่เริ่มตอนนี้พอเข้าหน้าร้อนก็แล้งหนักหน้าฝนก็ท่วมเป็นเดือนหน้าหนาวก่อไฟก็ยังไม่อุ่นภัยธรรมชาติมันรุนแรงขึ้นเรื่อยแล้วลูกหลานเราจะอยู่กันยังไงเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Pod Radio Go Green
1: อสมท.อุบลราชธานี FM 107 MHz M-Pod Radio Network
4: Network ไปดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
5: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเข่าช่องรถแท้กาแฟไทย
6: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
7: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
8: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
7: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
8: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวได้คนดี
6: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮ้ยหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

อย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี

0: ีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
1: มีจำหน่ายแล้วที่7-Eleven

0: พลงนี้ผิดทางรักนะคะผู้ที่ร้องก็คือคุณมนูนเทพประธานส่วนผู้ที่แต่งนั้นคือคุณครูเนรัญชราบันทึกเสียงครั้งแรกเมื่อปี2505 64ปีที่แล้ว
1: ค่ะ
0: นะคะก็เป็นเพลงที่มีความไพเราะมากคุณพร่างเพชรในเกรดเพลงซึ่งเป็นชื่อของผู้ใช้ Facebook ที่ได้เขียนเกี่ยวกับประวัติของเพลงเอาไว้เยอะเลยนะคะพูดถึงเพลงนี้บอกว่าคาดว่าครูเนรัญชราเนี่ยจะได้แรงบันดาลใจในการแต่งเพลงนี้จากการเดินห้างหรือดูโฆษณาสินค้าต่างๆที่มีการลดแลกแจกแถมตลอดจนมีช่วงนาทีทองที่ลดราคามากเป็นพิเศษทำให้เกิดคำร้องท่อนแยกที่ว่าถ้ารู้ตัวเสียนาทีแรกพระเจ้าเอารักมาแจกก็คงไม่รับมาครองคงจะเมินหนีหน้าไม่มองหนีนาทีทองที่เคลือบด้วยความประทมก็เลยเข้าใจว่าสมัยนั้นคงเป็นภาษาที่ใหม่สำหรับการตลาดตอนนั้นนะคะเนี่ยที่ว่ามีช่วงนาทีทองลดราคามากเป็นพิเศษซึ่งระยะหลังๆเราก็ได้ยินต่อมาเรื่อยๆแล้วก็สำหรับพี่เองก็มีประสบการณ์ตรงกับนาทีทอง
1: รายการนาทีทองออกอากาศทางช่อง7จำได้ไหมคะ
0: จำได้ไหมคะ
1: พิธีกรคือคุณ
0: ธรรมรัตน์สุริยะในช่วงแรกนะคะแล้วตอนหลังมีคุณพลากรสมสุวรรณมาทำต่อตอนที่คุณธรรมรัตน์ไม่ได้ทำแล้ว
1: ตอนนั้นอิ๋วยังเด็กอยู่นะแต่ก็จำได้อ่ะ
0: จำได้อะไร
1: ตอนหมุนวงล้อไง
0: ใช่
1: หมุนวงล้อจะอยู่ตรงไหนใช่ไหม
0: เขาจะมีให้ปาเป้า
1: ปาเป้า
0: ใช
1: ่
0: ไหม
1: คนที่เข้าไปร่วมรายการไปในการสดด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะรายการชิงโชคอ
1: ่ะ
0: ซึ่งก็จะ

0: มีการจับชื่อของผู้โชคดีน่าจะเป็นลิโพอิตันดีนะ
1: ค่ะ
0: ที่ส่งฝาเข้ามาในรายการแล้วเข้ามากองเป็นภูเขาแล้วก็จะมีการไปจับขึ้นมาสุ่มว่าใครจะเป็นผู้โชคดีร่วมกับผู้ที่มาชมในรายการที่ได้เข้าไปป่าเป้าอย่างเงี้ย
1: ตาลูกดอกไปว่าจะโดนได้รางวัลอะไรประมาณนั้น
0: ตัวเองเนี่ยทำตอนที่คุณธรรมรัตน์เดิมเนี่ยมีคุณชูศรีมีสมมน
1: ค่ะ
0: แม่ชูเนี่ยเป็นเหมือนผู้ช่วยพิธีกร
1: ค่ะ
0: แต่เสร็จแล้วตอนหลังท่านป่วยนะคะเป็นอัมพาตน่ะแล้วก็เลยทำให้อัมพฤกษ์อัมพาตเนี่ยนะคะก็ทำให้ท่านมาทำงานเหมือนเดิมไม่ได้ตอนนั้นเข้าไปทำงานช่อง7ใหม่ๆพี่ธรรมรัตน์ก็มาบอกให้ไปทำแทนแรกตกใจ
1: ตอนแรกเป็นแบบว่ามวยแทนก่อนใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ค่ะก็คือเริ่มต้นชีวิตด้วยการเป็นมวยแทนซะเป็นส่วนใหญ่ก่อนจะเป็นตัวจริง
1: ค่ะตัวจริงมาไม่ได้เลยทำแทน
0: เป็นตัวแทนตลอดมาในตอนเริ่มต้นก็เป็นคิดว่าเป็นเกมโชว์รายการแรกๆของประเทศไทยหรือด้วยมั้งแล้วก็อยู่ยั้งยืนยงมีอายุยาวนานมากและประสบการณ์ที่จำได้เนี่ยก็คือเคยโดนฟ้องเคยโดนตำรวจมาเชิญตัวไปโรงพักก
1: ันเรื่องอะไรคะ
0: เหมือนกับมีใครไปร้องอะไรเกี่ยวกับรายการของเราอ่ะแล้วก็เราก็เป็นผู้ที่ดำเนินรายการในตอนนั้นแต่พอไปสอบสวนแล้วก็ไม่มีอะไรที่ผิดพลาดก็เป็นความทรงจำที่ทำรายการนี่ก็มีโอกาสที่จะต้องโดนตำรวจเรียกด้วยนะอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็เหมือนกับว่าคนออกหน้านะเป็นพิธีกรเป็นผู้ประกาศเนี่ยบางทีมันก็มีกระบวนการมีขั้นตอนใช่ไหมคะอย่างอ่านข่าวก็มีสคริปต์ข่าวให้เรามาก่อนเนี่ยต้องตรวจสอบให้ดีนะ
0: ใช
1: ่ถ้าเกิดว่าอ่านอะไรผิดพลาดไปหรือมันบิดเบือนข้อได้จริงไม่จริงเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะโดนฟ้องได้นะคะ
0: ค่ะและนี่ก็เป็นความทรงจำเก่าๆเดิมๆเรื่องเก่าเอามาเล่ากันใหม่แต่ว่าเรื่องของเพลงผิดทางรักยังไม่จบเขาบอกเพลงนี้พอออกอากาศไปก็ปรากฏว่าโด่งดังมากแล้วความดังของเพลงนี้ก็เลยทำให้มีการสร้างภาพยนตร์เรื่องผิดทางรักที่นำแสดงโดยสมบัติเมธนีและพิสมัยวิไลศักดิ์ยอดชายเมฆสุวรรณนวรัตน์ยุคตนันและเป็นเพลงที่คุณพิสมัยวิไลศักดิ์หรือมิไหมเนี่ยนะคะได้ขับร้องอยู่ในภาพยนตร์ถ้ามีโอกาสวันหนึ่งจะหาเสียงมิไหมที่ร้องเพลงนี้มาเปิดให้ฟังกันแล้วกันนะคะเพราะว่าท่านก็เป็นคนที่ร้องเพลงได้ไพเราะและที่สำคัญท่านเคยเป็นแฟนรายการของรายการนี้มาก่อนเผื่อว่าท่านจะได้มีโอกาสฟังเสียงตัวของท่านเองไปพร้อมๆกับท่านผู้ฟังระลึกถึงความหลังไปพร้อมกันนะคะตอนนี้เรามีเพลงที่จะเปิดให้ฟังกันอีกก็เป็นเพลงไฟรักเพลงเก่าๆที่คุณชัชดาพรรักษณาเวชอดีตรองนางสาวไทยแล้วก็ได้เป็นภริยาของอดีตผู้บริหารช่องเจ็ดสีคือคุณชายชาญกันสูตรนะคะเธอก็ร้องเพลงนี้บันทึกเอาไว้กับเพลงไฟเสน่หาเพลงไฟเสน่หานี่คุณววชยาแต่งนะคะคุณเพียงพิษเลิศวิไลขับร้องก็เป็นสองเพลงที่มีความไพเราะที่อยากจะให้ฟังกันค่ะ

0: ไฟเสน่หาก็เป็นอีกเพลงหนึ่งในยุคที่ปล่อยออกไปก็ปรากฏว่าได้รับความนิยมมากในส่วนตัวเนี่ยก็มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับเพลงนี้เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยจัดรายการแล้วก็บันทึกเสียงเพลงของตัวเองกับคุณววชยาซึ่งเป็นผู้แต่งเพลงไฟเสน่หานี้ด้วยและท่านก็ชวนตอนที่จะไปเชิญคุณเพียงพิษมาร้องเพลงเนี่ยนะคะคุณเพียงพิษเนี่ยเดิมนามสกุลสิริวิไลแต่ว่าตอนหลังเนี่ยท่านเปลี่ยนเป็นเลิศวิไลก็พาไปพบพี่เพียงเรียกพี่เพียงนะคะที่บ้านก็ได้พบว่าท่านเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่สุขสบายเป็นภรรยาของนักธุรกิจใหญ่คนหนึ่งนะคะแล้วท่านก็บอกโอ้จะมาเชิญไปร้องเพลงเหรอดีใจก็ดีใจไม่ได้ร้องเพลงมานานแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่น่าเชื่อว่าพอมาบันทึกเสียงก็ปรากฏว่าได้รับความนิยมโด่งดังระเบิดระเบ้อช่วงนั้นไปช่วยเขาแจกแผ่นด้วยนะคะบรรยากาศสมัยเก่าก็คือคนทำเพลงเนี่ยดิฉันไม่รู้คนอื่นทำยังไงนะแต่ว่าที่คุณววชยาทำเนี่ยก็จะตระเวนไปพบนักจัดรายการ
1: ตามสถานีวิทยุ
0: ต่างๆใช่เอาแผ่นไปแจกนะคะแล้วก็ไปฝากฝังเขาบางทีเราก็ไปเยี่ยมเขาตอนกลางคืนหิ้วก๋วยเตี๋ยวหิ้วข้าวมันไก่หิ้วอะไรก็แล้วแต่
1: ดีเจสมัยก่อนนี่ได้ของฝากเยอะเลย
0: เล็กๆน้อยๆนะเอาไปเป็นน้ำใจก็อาจจะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะที่ช่วยทำให้เขาก็ตอบแทนด้วยน้ำใจว่าช่วยกันเปิดเพลงอะไรอย่างเงี้ยพอเปิดเพลงไฟเสน่หาก็เลยนึกถึงบรรยากาศเก่าๆแล้วก็อดมาเล่าให้กันฟังไม่ได้เพราะว่าเชื่อว่าหลายท่านก็คงไม่เคยมีประสบการณ์แบบนี้นะคะ
1: เพลงนี้ในตอนหลังนี่ก็มีนักร้องหลายท่านนำมาร้องใช่
0: ไ
1: หมคะ
0: ใช่คือเพลงอะไรที่มันมีความไพเราะมีโอกาสเป็นอมตะได้เพราะมีคนมาสืบทอดค่ะอีกเพลงที่จะเปิดให้ฟังเนี่ยเป็นเพลงที่แต่ก่อนเนี่ยคุณรุ่งฤดีไม่ได้ร้องมีนักร้องร้องมาก่อนนี้แต่ว่าเมื่อคุณรุ่งฤดีมาร้องเนี่ยท่านร้องได้ละเมียดละไมไพเราะมากเดี๋ยวไปฟังด้วยกันนะคะเป็นเพลงสุดท้ายของช่วงนี้คอยพี่ค่ะ

าฬิกาค่ะปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนัก

0: 19เสียงสะท้อนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกับภารกิจแก้ความเหลื่อมล้ำทำการสำรวจระหว่าง30เมษายนถึง5พฤษภาคมจากประชาชนอายุ18ปีขึ้นไปกระจายทุกภูมิภาคระดับการศึกษาอาชีพและรายได้ทั่วประเทศ 1,310 หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาการศึกษาไทยเมื่อถามถึงความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบการศึกษาไทยในปัจจุบันว่าสามารถสร้างอนาคตที่ดีและมั่นคงให้แก่ลูกหลานได้พบว่าร้อยละ 41.45 ค่อนข้างเชื่อมั่นรองลงมาร้อยละ 29.77 ไม่ค่อยเชื่อมั่นด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อโรงเรียนและรูปแบบการเรียนการสอนในปัจจุบันว่าสามารถพัฒนาเด็กไทยให้คิดเป็นทำงานเป็นและใช้ชีวิตได้ในยุคโลกในโลกยุคใหม่ร้อยละ 46.41 ระบุว่าค่อนข้างดีรองลงมาไม่ค่อยดีสำหรับเรื่องที่รัฐบาลต้องรีบแก้ไขเพื่อลดความเดือดร้อนของพ่อแม่ผู้ปกครองและเด็กร้อยละ 35.04 ระบุว่าความเหลื่อมล้ำทางคุณภาพโรงเรียนใกล้บ้านคุณภาพไม่ดีเท่าโรงเรียนดังในเมืองรองลงมาร้อยละ 24.50 เด็กเรียนหนักแต่นำไปใช้จริงในชีวิตประจำวันไม่ได้สำหรับเรื่องที่ประชาชนต้องการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเร่งผลักดันให้เกิดขึ้นจริงภายใน1ปีร้อยละ 35.42 ระบุว่าเรียนฟรีต้องฟรีจริงไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝงรองลงมายกเลิกโครงการซ้ำซ้อนลดภาระงานเอกสารของครูเมื่อถามถึงความรู้สึกของประชาชนต่อการพัฒนาการศึกษาไทยตามที่รัฐบาลสัญญาไว้และสิ่งที่ทำให้เห็นชัดว่าการศึกษาดีขึ้นร้อยละ 28.78 ระบุว่าเด็กไทยเรียนจบแล้วมีงานทำตรงสายไม่ตกงานและได้เงินเดือนที่เหมาะสมวัดไผ่เหลืองซอยกันตนาปลูกหญ้าเลี้ยงวัวควายพร้อมเดินหน้าไถ่ชีวิตโคกระบือปลูกหญ้าหวานอิสราเอลสร้างอาหารยั่งยืนวัดไผ่เหลืองหลวงพ่อสิงห์ตั้งอยู่ภายในซอยกันตนาตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเดินหน้าสานต่อโครงการไถ่ชีวิตโคกระบือจากโรงฆ่าสัตว์อย่างต่อเนื่องภายใต้โครงการบุญนิธิหลวงพ่อสิงห์เพื่อสรรพสัตว์โดยปัจจุบันทางวัดได้ให้การดูแลวัวและควายที่ได้รับการไถ่ชีวิตแล้วมากกว่า40ตัวเพื่อเปิดโอกาสให้สัตว์เหล่านี้ได้มีชีวิตอยู่อย่างปลอดภัยภายในพื้นที่วัดได้จัดสรรพื้นที่ทุ่งหญ้ากว่า10ไร่ล้อมรั้วอย่างมิดชิดเพื่อปล่อยให้วัวและควายออกมาเดินแทะเล็มหญ้าตามธรรมชาติในช่วงเวลากลางวันก่อนจะต้อนกลับเข้าคอกในช่วงเย็นนอกจากนี้ยังเปิดให้ประชาชนและผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมทำบุญด้วยการป้อนหญ้าและผักบุ้งแก่สัตว์ภายใต้โครงการสละเงินสบายใจไถ่ชีวิตโคกระบือมาอยู่วัดทางวัดได้ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพสัตว์อย่างต่อเนื่องโดยได้รับคำแนะนำและการตรวจสุขภาพจากเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอบางใหญ่ทำให้มั่นใจได้ว่าวัวและควายทุกตัวมีสุขอนามัยที่ดีและได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมขณะเดียวกันวัดไผ่เหลืองยังได้เริ่มโครงการปลูกหญ้าหวานอิสราเอลเพื่อใช้เป็นแหล่งอาหารสำหรับวัวและควายภายในวัด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-POD Radio Network
10: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอ

0: กับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
1: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
2: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออน

0: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MQuad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: คุณรู้หรือไม่ทุกครั้งที่เผาป่ากี่หมื่นกี่แสนชีวิตของสัตว์ป่าที่ต้องตายหรือบาดเจ็บท่ามกลางกองเพลิงพื้นป่าระบบนิเวศทางธรรมชาติแหล่งต้นน้ำแหล่งอาหารต้องถูกทำลายหมอกและฝุ่นควันจากการเผาก่อให้เกิดมลพิษส่งผลเสียต่อสุขภาพส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวลดละเลิกการเผาทุกชนิดคืนชีวิตคืนอากาศบริสุทธิ์ M-Pod Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz อุบลราชธานีจากนี้ไปเสนอรายการ MCOT Radio Network อสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network

0: ค่ะฝนเดือน6นะคะในเวอร์ชั่นประสานเสียงของโปรคอรัสนะคะต้นฉบับนี้คุณรุ่งเพชรแหลมสิงห์ร้องนะคะซึ่งทางรายการก็ได้เปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังไปในช่วงต้นแล้วก็เลยอยากให้ฟังอีกเวอร์ชั่นนึงก็ฟังแล้วไพเราะไปอีกแบบนึงนะคะ
1: ค่ะไพเราะน่าฟังคือตัวเพลงเนี่ยเพราะอยู่แล้วย
0: ิ่
1: งมาร้องในอีกแบบนึงแล้วก็ร้องได้ดีเนี่ยก็ยิ่งน่าฟังเข้าไปใหญ
0: ่
1: สงสัยคำว่าดอกก้านเฉาดอกก้านเฉาคือก็เลยเปิด Google หานะคะแต่ก็ไม่มีดอกก้านเฉาอย่างที่ในเพลงร้องมีแต่ดอกก้านเขาบอกว่าดอกก้านสดหรืออีรอกเนี่ยหรืออีง่ออีง่องเนี่ยเป็นพืชบ้านป่าที่ทำอาหารได้แต่บอกว่าถ้าทำไม่เป็นเนี่ยก็อาจจะทำให้คันได้ไม่รู้เป็นดอกเดียวกันหรือเปล่า
0: คุณผู้ฟังท่านใดทราบก็แจ้งมาก็ดีนะคะ
1: ค่ะ
0: เพลงฝนเดือน6เนี่ยแต่งทั้งคำร้องและทำนองโดยครูไพบูลย์บุตรขันนะคะเปิดตัวครั้งแรกปีพ.ศ. 2511ถือว่าเป็นเพลงเดิมพันชีวิตของคุณครูไพบูลย์ก็ว่าได้เดิมพันอย่างไรนะคะก็มีประวัติและเกร็ดที่น่าสนใจว่าก่อนจะแต่งเพลงนี้นะคะครูไพบูลย์เนี่ยป่วยหนักค่ะแล้วก็ห่างหายจากการแต่งเพลงไปนานเลยพอกลับมาแต่งเพลงฝนเดือน6ท่านก็ได้ประกาศสิทธิ์ไว้เลยนะคะว่าถ้าเพลงนี้ไม่ดังจะเลิกแต่งเพลงไปตลอดชีวิต
1: ค่ะ
0: น้องปรากฏว่าเพลงดังอย่างมากมายเลยทีเดียวเปรี้ยงปร้างเลยนะคะเป็นเพลงที่สร้างชื่อให้กับคุณรุ่งเพชรแหลมสิงห์ด้วยนะคะได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานส่วนครูไพบูลย์ก็กลับมายิ่งใหญ่

0: การเพลงลูกทุ่งอีกครั้งหนึ่งค่ะรับรองว่าวันนี้เราก็เปิดเพลงฝนให้ฟังกันหลายเพลงนะคะให้เข้ากับบรรยากาศรับฤดูฝนนะคะมีคุณผู้ฟังบางท่านบอกว่าฝนตกแบบนี้นะคะแม่เกษตรกรก็ดีใจแต่ว่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าหญ้าขึ้นเยอะต้องเสียค่าน้ำมันตัดหญ้าน้ำมันก็แพงด้วยนะคะ
1: แต่รู้สึกมีท่านผู้ฟังท่านนี้ใช่ไหมคะที่พูดไว้ว่าโชคดีตัวเองเนี่ยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
0: ใช่โซล่าเซลล์พูดถึงโซล่าเซลล์แล้วตอนนี้ก็หลายๆท่านก็ใช้อยู่นะคะบางท่านก็เป็นบ้านอยู่อาศัยอ่ะเขาบอกต้องคำนวณดีๆเหมือนกันนะ
1: ใช่
0: บ้านที่จะติดโซล่าเซลล์อย่างกลางวันแล้วไม่ค่อยอยู่กลางคืนใช่มันจะคุ้มไหม
1: ใช่คุ้มหรือไม่คุ้มอย่างหนึ่งแล้วก็เขาบอกว่าต้องดูสภาพบ้านของเราด้วยว่าพร้อมที่จะติดตั้งพวกแผงสำหรับรับแสงอาทิตย์หรือไม่ด้วยนะคะคือเหมือนถึงต้องพิจารณาดีๆแหละ
0: แต่ว่าพวกอาคารหน่วยงานต่างๆนี่ก็ควรจะติดเนาะมันก็ลดค่าไฟไปได้เยอะ
1: โซล่าเซลล์ดิฉันเลยนึกถึงคุณจักรพันธ์เพราะมีช่วงหนึ่งก่อนหน้าที่ท่านจะเสียชีวิตไม่นานท่านก็จะมาเล่าออกอากาศเลยนะว่าที่บ้านเนี่ยตอนนี้ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์แล้วดีอย่างไรรู้สึกท่านก็บอกว่าคุ้มในแง่ที่ว่าที่บ้านเนี่ยใช้ไฟกลางวันเยอะ
0: ค่ะ
1: เพราะภรรยาอยู่บ้านเปิดแอร์ทั้งวัน
0: ดิฉันก็มีเพื่อนอยู่การไฟฟ้าน
1: ะ
0: เขาบอกว่าตอนนี้แบบว่าแน่นอนแล้วล่ะว่าเดือนมิถุนายนเนี่ยบินค่าไฟของแต่ละบ้านโดยเฉพาะที่ใช้ไฟเกิน500หน่วย500เดือขึ้นไปเนี่ยจะน่าจะต้องจ่ายแพงขึ้นแหละนะคะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าถ้าใช้ต่ำกว่า200เนี่ยก็จะถูกลงแต่ว่าแหมบ้านที่ใช้เนี่ย200มันจะมีสัก
1: มีไม่กี่บ้านแค่ไหนดิฉันคิดว่าเราต้องหาความรู้ว่าการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านของเรานั้นใช้อย่างไรถึงจะประหยัดไฟอย่างเช่นเปิดแอร
0: ์ช่วงนี้หน้าฝนก็จะดีหน่อยเนาะแอร์ก็ไม่ต้องเปิดแล้ว
1: แล้วก็เหมือนกับว่าซักผ้าเครื่องซักผ้าเนี่ย
0: ค่ะ
1: ฟังเขาบอกว่าต้องใช้ตอนกลางคืนจะประหยัดไฟ อย่างนี้เป็นต้นก็ต้องไปศึกษากันดูเดี๋ยวถ้าเรามีข้อมูล
0: ค่ะ
1: เราจะเอามาประชาสัมพันธ์กันแล้วกัน
0: ที่เปลืองไฟมากๆเนี่ยไมโครเวฟก็เปลืองน
1: ะ
0: แล้วก็เตารีดอันนี้ก็เปลืองเหม
1: ือ
0: นก
1: ัน ใช่สงสัยจะต้องเลือกเสื้อผ้าที่รีดน้อยลงใช้แล้วล่ะช่วงน
0: ี้โอ้โหบ้านอิ๋วนี่ไม่มีตัวรีดนะคะ
1: อ๋อเหรอคะ
0: เพราะไม่ได้รีดผ้าเลยใส่เสื้อผ้านี่ไม่ต้องรีด
1: อ๋อเหรอคะเอ็ดนี่ก็ดูเรียบดีนะคะ
0: ใช่ค่ะไม่ต้องรีด พยายามซื้อเสื้อผ้าแบบไม่ต้องรีดเลย
1: เวลาซักแล้วก็ต้องดึงดึงให้ตึงหน่อยใช
0: ่ไหมคะใช่แล้วสะบัดสะบัดหน่อยค่ะก็อ่ะล่ะค่ะก็มีวิธีการประหยัดพลังงานประหยัดไฟอย่างไรก็แนะนำกันเข้ามาได้นะคะคุณนิตินายนะคะคอมเมนต์มาบอกเสียดายเกิดไม่ทันรุ่นนาทีทองนะที่พูดถึงพี่ติ๋วตอนเป็นพิธีกรรายการแล้วก็มีรายการประตูดวงใช่ไหม
1: ใช่ช่วงนั้นมาคู่กัน
0: อะไรแบบนั้นเนี่ย
1: ช้อนไปตัก
0: เงินสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันจะมีรายการแบบเนี้ยอยู่เยอะเนาะทางทีวีเนี่ย
1: แล้วก็เป็นรายการสด
0: รายการสดด้วยแล้วก็จะมีการเรียกว่าให้ผู้ชมเข้ามามีส่วนร่วมมานั่งในรายการเลยอ่ะถ
1: ้
0: าเป็นผู้ชมนะแล้วก็แบบค่อยปรบมือ
1: คือเป็นรายการแรกๆอ่ะระยะหลังก็มีแต่พูดถึงว่าเมื่อนึกย้อนไปแล้วเรามีความรู้สึกว่าเออสิ่งที่เราเกิดในยุคนั้นแล้วก็มีโอกาสได้ทำนี่ก็เป็นตำนานเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นรุ่นแรกๆค่ะ
0: ในยุคที่ทีวีเฟื่องฟูนะเพราะเป็นสิ่งบันเทิงที่คนต้องเสพยังไม่มีโซเชียลอะไรเนี่ยแต่ว่าวันเวลาผ่านมามีโซเชียลต่างๆเกิดขึ้นนะทีวีก็ลดบทบาทลงนะคะก็พฤติกรรมผู้บริโภคหลายๆคนก็บอกไม่ได้เปิดทีวีดูละดูแต่มือถือเพราะฉะนั้นเนี่ยในวงการทีวีหลายๆช่องตอนนี้ก็ต้องปรับตัว
1: ประ
0: คองตัวว่าจะทำอย่างไรถึงจะอยู่รอดจะต้องทำโซเชียลควบคู่ไปด้วยนะคะแล้วก
1: ็วิทยุไงก็ต้องทำ Facebook ควบคู่ไปด้วยเมื่อก่อนนี้จัดรายการวิทยุนี่ชอบมากเลยไม่ต้องแต่งตัวอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี
0: ้ได้ยินแต่เสียงใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วจะเห็นได้
1: นะคะ
0: ค่ะแล้วพูดถึงตอนนี้เนี่ยที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะคะในบรรดาวงการสื่อด้วยกันการทำข่าวที่บอกว่าเดี๋ยวนี้มีอินฟลูเอนเซอร์เยอะใช่ไหมคะเขาก็เอาข่าวมาเล่ามาคุยเอามาตัดต่อมาอะไรอย่างเงี้ยบางรายเขาก็โอ้โหได้เป็นกอบเป็นกำเงินจากตรงเนี้ยมันก็ทำให้บางทีคนที่ทำข่าวเขาก็นึกน้อยใจหรือนึกว่ามันแฟร์หรือเปล่านะฉันทำข่าวมาอะไรมาคุณหยิบฉวยไป ครดิตก็ไม่ได้ให้ไปตัดต่อไม้นิดหน่อย
1: เป
0: ็
1: นของต
0: ั
1: วเอง
0: เป็นของตัวเองแล้วได้ไล่ปีนึงก็โอ้โหหลายสิบล้านอย่างเงี้ย
1: เห็นบอก30กว่าล้าน
0: นะคะ
1: ดิฉันก็

0: านข่าวนี้อยู่เหมือนกันแล้วก็ยังมีความคิดว่าเออก็น่าเห็นใจคนทำงานนะเหน็ดเหนื่อยแทบเลือดตากระเด็นในบางข่าวนะคะแต่ก็โดนฉกฉวยไปง่ายๆแบบนี้แล้วไปได้สตางค์มากกว่าเราด้วย
1: ก็คงจะต้องมีประเด็นเกี่ยวกับลิขสิทธิ์อะไรเข้ามาเนาะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: พูดถึงเรื่องนี้คุยต่อนิดได้ไหม
1: ค่ะได้ค่ะ
0: ดิฉันเองก็ปรึกษาแชท GPT ตามคำแนะนำของคุณอิ๋วนะก็ไปเที่ยวมาก็ให้เขาบอกว่าเอ๊ะดิฉันจะนำภาพที่คุณเอาขึ้นมาเนี่ยไปใช้ในสังคมออนไลน์ได้ไหมเขาก็ตอบบอกว่าได้แต่ว่าระวังปัญหาลิขสิทธิ์หน่อยนะ
1: ค่ะ
0: ดิฉันก็บอกถ้าอย่างนั้นดิฉันก็ไม่กล้าใช้
1: ใช่เหมือนบางทีเราจะอย่างเราจะเปิดเพลงแบบนี้ใช่ไหมก็ต้องระวังเรื่องของลิขสิทธิ์ด้วยเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาอย่างหนึ่งเหมือนกันค่ะมาฟังเพลงเกี่ยวกับฝนกันต่อนะคะอันนี้ก็เป็นวัยรุ่นแบบยุค70-80นะใกล้มานิดหนึ่งนะคะเพลงฝนก็ต้องนึกถึงเพลงน้ำตาฝนของพี่แจ
0: โอ้เพราะมาก
1: ค่ะแล้วก็ตามด้วยรอฝนนะจากวงเพื่อน
0: ค
1: ุณเดี๋ยวไปฟังกันดอเดี๋ยวค่อยมาเล่านะคะเกี่ยวกับเรื่องเพลงนี้ค่ะ

0: ค่ะน้ำตาฝนกับรอฝนนะคะน้ำตาฝนเพลงนี้เนี่ยพี่แจ้ดุนพลแก้วการเป็นผู้แต่งทั้งคำร้องทำนองแล้วก็เรียบเรียงเองนะคะส่วนเมื่อสักครู่นี้จบไปรอฝนคุณกุ้งตวงศิษย์เรียมจินดานะจากวงเพื่อนก็ร้องเอาไว้นะคะเพลงฝนนี่ส่วนใหญ่จะเป็นเพลงเศร้าๆนะคะคือหน้าฝนนี่เป็นอะไรที่บางทีมันสภาพมันครึ้มๆนะมันก็เลยทำให้คนรู้สึกว่ามีความเศร้า
1: แล้วแถมยังมีน้ำหลั่งมาอีกไงคนก็เลยนึกถึงน้ำตาแต่จริงๆเพลงฝนสนุกๆเราเปิดให้ฟังไปแล้วเมื่อตอนชั่วโมงที่แล้ว
0: ก็มีนะ
1: มีบ้าง
0: ก็หลายบรรยากาศหลายอารมณ์แล้วแต่ว่าคนคนนั้นรู้สึกอย่างไรใช่ไหมคะ
1: สรุปแล้วธรรมชาตินี่สามารถเอามาปรับประยุกต์กับชีวิตเราได้ทุกรูปแบบอย่างน
0: ั้
1: น
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าวันนี้มันก็มีเรื่องเศร้าเลยท่านก็คอมเมนต์มาเกี่ยวกับเรื่องของการแสดงความเสียใจนะฮะกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่รถไฟชนกับรถเมล์นะคะตรงแถวอโศกอโศกนี่ความจริงแปลว่าปราศจากความโศกเศร้านะ แต่ว่าวันนี้เต็มไปด้วยความโศกเศร้า
1: ก็เป็นการสะท้อนบอกเราอีกอย่างนึงว่าไม่แน่คำ

0: ตรงนั้นชื่อสถานที่ไม่โศกก็อาจจะเป็นที่โศกเศร้าได
1: ้
0: ถ้าไม่มีสติแล้วก็มีความประมาท
1: ค่ะหลายๆคนก็บอกว่าแหมเมืองไทยนี่มีหลายๆเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องสรุปบทเรียนถอดบทเรียนหลายเหตุการณ์นะคะเหตุการณ์นี้บางคนก็บอกว่าวัวหายล้อมคอกก็ขอให้ล้อมกันให้จริงจริงจังๆนะจะไม่ได้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นอีกนะคะล่าสุดเนี่ยผู้เสียชีวิตก็ยังยืนยันตัวเลขเดิมคือ8รายนะคะบางสำนักข่าวก็รายงานบอกว่าทราบชื่อแล้ว2รายส่วนที่เหลือยังรอพิสูจน์อัตลักษณ์อยู่นะคะส่วนผู้บาดเจ็บเนี่ยมี30รายนะคะก็ตรงนี้แหละนะคะที่มีการพูดกันมากว่าม ีสิ่งที่หลายๆคนที่ผ่านเส้นทางนี้นะคะหรือคนที่เคยบันทึกคลิปเอาไว้เนี่ยว่าตรงเนี้ยรถไม่ค่อยจะจอดนะ
0: คะ
1: ให้ไม้กั้นลงไม่ได้สักทีแล้วหลายครั้งที่รถไฟต้องมาจอดรอ
0: ค่ะ
1: นะคะ
0: อันนั้นเป็นโชคดีที่รถจอดรอทันแต่เขาบอกว่าขบวน206เนี่ยบังเอิญเป็นรถที่บรรทุกของมาหนักแล้วรถที่หนักเนี่ย
1: รถเมล์สาย206แต่ว่าขบวนรถเนี่ยขนตู้คอนเทนเนอร์
0: ใช่ตู้คอนเทนเนอร์มาจาก8ริ้วใช่ไหมก็มีน้ำหนักมากรถไฟที่มีน้ำหนักมากจะต้องใช้ระยะแล้วก็ใช้เวลาในการที่จะชะลอแล้วจอด
1: แต่เรื่องนี้ต้องรอตรวจกล่องดำนะคะซึ่งมันจะยืนยันได้ว่ามีการสื่อสารอย่างไรใช่ไหมฮ
0: ะ
1: กับทางเจ้าหน้าที่ที่ต้องคอนโทรลไม้กั้นแล้วก็มีการเบรกหรือไม
0: ่
1: นะฮะหรือว่าทำไมถึงได้ยังขับด้วยความเร็วขับด้วยความเร็วเท่าไหร่อันนี้ต้องพิสูจน์กันที่กล่องดำ
0: ก็ขอนะคะ
1: ค่ะแต่ว่าตอนนี้ที่แน่ๆเนี่ยตำรวจก็ต้องเข้าหาทั้งคนขับรถเมล์และคนขับรถไฟซึ่งยังมีชีวิตอยู่ทั้งคู่นะแต่ว่าได้รับบาดเจ็บเนี่ยในข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะคะซึ่งความผิดอาจจะมีมากกว่านี้หรือไม่เราก็ไม่ทราบตอนนี้รอพนักงานสอบสวน
0: ก็อยู่ในระหว่างกระบวนการสอบสวนสืบสวน
1: ค่ะเอาละค่ะก็มาฟังเพลงให้เย็นๆคลายบรรยากาศกันอีกนิดหนึ่งนะคะด้วยบทเพลงที่เราชื่นชอบนะคะเป็นยุคเก่าแต่ว่าไม่ใช่รุ่นพ่อรุ่นแม่เป็นยุคเราที่กำลังเป็นวัยรุ่นหมายถึงตัวดิฉันนะครับเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นอะไรนะคะ
0: เป็นวัยรุ่นตอนปลาย ตอนเพลงพวกนี้ดังนะ
1: ค่ะก็อย่าให้ฟังเพลงนี้นะคะคุณเอแห่งวงโอเวชั่นนะอย่าให้เป็นเช่นนั้นเลย และเกี่ยวกับเรื่องฝนอีกเพลงหนึ่งฟ้าคลุ้มฝนจากพิงค์แพนเตอร์ค่ะ

0: พิเศษ
1: โดยสุภรัตน์นาคบุญนำและกิตติภานาคพงษ์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: ดูโฮมเปิดฤดูกาลช็อปเตรียมเชียร์ดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามที่ให้คุณกำไรครบทุกแมตช์จัดโปรตัวเต็งแอร์ใหม่ติดไวใน3ชั่วโมงเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าแลกใหม่ลดสูงสุด 5,000 บาทและสิทธิ

0: หนด
1: โทรคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
2: เขามีแต่อินเตอร์เปล่าน
1: ั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก
3: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV 514แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: ลูกหนูมาให้พ่อกอดหน่อยสิลูก
7: ไม่ได้นะคุณไม่มีสิทธิ์เข้าใกล้ลูกหนู
6: คุณเป็นผู้หญิงใจร้ายไม่ให้พ่อลูกอยู่ด้วยกัน
8: จะละครไปถึงไหนติดยาน้ำแก้ไอโยคีของบริษัทโยคี1997จำกัดบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
9: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
10: โดยสุภรัตน์นาคบุญนำและกิตติภานาคพงษ์

0: สายชนนะคะโดยไหมไทยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวอร์ชั่นนี้ก็ไม่ค่อยได้ฟังเท่าไหร่เราจะฟังต้นฉบับ
1: ของคุณจันทนี
0: บุญนาโกนนะคะซึ่งเราก็เปิดไปบ่อยๆก็เลยให้ฟังอีกหนึ่งเวอร์ชันหนึ่ง
1: ก็ไพเราะอีกแบบหนึ่ง
0: ไพเราะอีกแบบหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งง่วงเหงาหาวนอนนะวันนี้เราไม่ได้เปิดเพลงสนุกสนุกเพลงจังหวะเร็วๆเปิดเพลงช้าๆนะเพราะ
1: ใจเย็นๆเลยค่ะ
0: ใจเย็นๆด้วยบรรยากาศนะของฝนฟ้าใช่ไหมคะแล้วก็ยังมีข่าวเศร้าเรื่องของรถไฟที่ชนรถเมล์ด้วยเลยแหละท่านก็แสดงความเสียใจนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วก็หลายคนก็บอกว่ามันไม่ควรจะจบที่ว่าทั้งคนขับรถเมล์รถไฟขับรถโดยประมาทมันควรจะมีอะไรมากกว่านี้นะคะในการที่จะต้องหาทางป้องกันในระยะต่อไปนั่นเองนะคะพูดถึงเรื่องของฝนแล้วนะคะหลายๆท่านเป็นยังไงบ้างคะอากาศตอนนี้ที่ไหนฝนตกแล้วบ้างคุณปกรณ์บอกว่าอยู่อำเภอปากช่องใกล้เขาใหญ่อากาศเย็นสบายมากๆเลยนะคะรับฟังชัดเจนบางท่านก็อยู่แม่ฮ่องสอนนะคะคุณมงนะหรือคุณหมงบอกฟังรายการนี้นึกถึงบรรยากาศเก่าๆที่คุณจักรพันธ์จัดรายการทุกครั้งเลย
1: ค
0: ่ะคุณมานพนะคะไรเดอร์รังสิตก็ยังอยู่นะคะคุณอรทัยก็แสดงความเสียใจมากับครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตด้วยนะคะคุณรีโน่ใส่ผ้าไม่รีดมา10กว่าปีแล้วยกเว้นไปงานที่เป็นทางการจริงๆนี่วิธีประหยัดไฟนะเหมือนดิฉัน
1: น
0: ี่ฉันก็ไม่ได้ใส่เสื้อผ้าที่ต้องรีดแล้ว
1: ก็เลยจะไปรื้อตู้เพราะมีความรู้สึกว่าตัวเองมีเสื้อผ้าที่ต้องรีดอยู่เยอะอยู
0: ่อย่างสมัยก่อนเราทำงานแบบออฟฟิศใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ก็ยังต้องใส่เสื้อเชิ้ตเลยแต่เดี๋ยวนี้ก็สบายสบายนะไม่ได้ต้องแต่งตัวเนียบอะไรแล้ว ก็ประหยัดการรีดผ้าไปได้นะคะคุณวิจิตบอกว่าอยู่อำเภอวชิระบารมีจังหวัดพิจิตรนะคะ
1: ชื่อเพราะจังเลยนะคะอำเภอนี
0: ้ค่ะคุณแหม่มทักมาพี่ติ๋วน่าอร่อยจังเลยทานอะไรคะโนดูในจอทานอะไรคะเนี่ย
1: ขออภัยค่ะวันนี้ไม่ได้ทานอาหารเช้ามาจากบ้านก็เลยทานโยเกิร์ตค่ะ
0: อ๋อโยเกิร์ตนี่ดีต่อสุขภาพนะ
1: ก็พยายามทานอาหารมีประโยชน์
0: ช่วยเรื่องของระบบลำไส้คุณทองอุ่นลุงดำบ้านโพเมื่อปี2528เคยไปดูรายการเวทีทองช่อง7สีจำได้ว่าบันทึก

0: รายการวันพุธช่วงบ่ายและนำออกรายการวันอาทิตย์มีคุณติ๋วคุณพลากรเป็นพิธีกรส่วนนักร้องลูกทุ่งคือรังสีเสรีชัยร้องเพลงน้ำกรดแช่เย็นและนักร้องลูกกรุงคือดอนสอนระเบียบร้องเพลงดาวประดับใจวันนี้จึงอยากขอเพลงดาวประดับใจเดี๋ยวติดตามฟังช่วงท้ายคุณลุงดำนี่จำแม่นยังเลยนะ
1: จำแสดงว่าประทับใจมากกับการที่ได้เดินทางมาร่วมในรายการวันนั้น
0: จำได้เลยว่าท่านเชื่อว่าเป็นใครร้องเพลงอะไร
1: ใช่ท่านผู้ชมจำนวนมากนะคะเหมือนกับว่าเราดูทางจออยู่ที่บ้านเนี่ยไม่เคยคิดเลยว่าวันนึงจะมีโอกาสไปมีส่วนร่วมได้ออกอากาศด้วยนะได้ออกหน้าด้วย
0: ก็เป็นความประทับใจนะฮะหลายๆคนก็มีประสบการณ์เนาะในการที่ไปชมรายการสด
1: เนี่ยจำแม่นกว่าดิฉันอีกนะ
0: พี่ติ๋วยังจำไม่ได
1: ้หลายอย่างจำไม่ได
0: ้ค่ะพูดถึงเรื่องราวของข่าวสารต่างๆเนี่ยมันก็จะมีเรื่องนั้นมาเรื่องนี้ไปผ่านไปผ่านมาแต่ว่าบางทีเราดูข่าวนะก็เห็นคนที่รายงานเนี่ยเขารายงานปรากฏการณ์ของข่าวว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรใช่ไหมคะแต่ว่าเราดูเราต้องดูต่อว่าไอ้ข่าวเนี่ยมันให้ข้อคิดอย่างไรกับเราหรือเปล่าโดยเฉพาะถ้ามีเด็กๆเยาวชนดูอยู่ด้วยนะคะ
1: คือเหมือนกับว่าจริงๆแล้วเนี่ยปรากฏการณ์ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นบนโลกใบนี้มันสอนเราทั้งหมดเลยนะคะจะสอนในมุมไหนเท่านั้นเองก็จะให้มีประโยชน์อย่างที่คุณอิ๋วบอกเนี่ยถ้ามีลูกเด็กเล็กแดงอยู่ข้างๆเนี่ยต้องแนะนำข้อคิดจากสิ่งที่เขาได้พบได้เห็นในข่าว
0: พูดถึงเด็กเนี่ยก็อยากจะพูดถึงเรื่องนี้เป็นข่าวก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีข่าวอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถไฟรถเมล์เนี่ยนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็คื อข่าวเกี่ยวกับเรื่องของเด็กที่มีความจำฝังใจอะ่ะเป็นบาดแผลในใจที่ถูกกระทำตั้งแต่เด็ก
1: ค่ะ
0: นะคะแล้วก็เป็นผู้ใหญ่แล้วก็ยังไม่ลืมเลือนเพราะว่าปัญหายังไม่รับการแก้ไข
1: คือตัวเองเนี่ยประสบกับตัวเองว่ามีน้องคนหนึ่งนะคะโอ้โหเขาเกิดมาในครอบครัวที่ดีมากแต่ปรากฏว่าเขาคงจะเจอลักษณะของการทำให้เขารู้สึกบาดเจ็บทางใจอ่ะอันนี้ทางใจมันฝังใจมาจนวันนี้เขาอายุจะ50แล้วมันก็ไม่หายเราแก้ไม่ได้แล้วก็กลายเป็นคนที่น่าสงสารมากและคุณพ่อคุณแม่ก็กลายเป็นคนที่น่าสงสารมากเพราะว่าบาดแผลนั้นมันทำให้ความสัมพันธ์ของเขาเนี่ยไม่สามารถประสานกันได
0: ้ค่ะเนี่ยก็อย่างคุณไซสกอตที่เป็นข่าวใช่ไหมคะที่ออกมาบอกว่าถูกพี่ชายกระทำมีคลิปเสียงอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ต้องมองว่าสังคมไทยควรจะเรียนรู้เรื่องนี้อย่างไรนะคะเพราะว่าบางทีสังคมไทยก็จะมีวัฒนธรรมแบบว่าเรื่องในบ้านอย่าไปพูดหรือพี่น้องกันเดี๋ยวก็ดีกันอะไรแบบนี้แต่บางครั้งเนี่ยความรุนแรงมันก็เลยกลายเป็นเรื่องปกติที่มันเกิดขึ้นและไม่รับการแก้ไขซึ่งเรื่องนี้นะคะก็มีทางองค์การ WHO แล้วก็ UNICEF เนี่ยได้ยืนยันตรงกันนะคะว่าความรุนแรงต่อเด็กเนี่ยมันไม่ใช่สร้างวินัยที่มีประสิทธิภาพในระยะยาวแล้วก็ส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตมากกว่าผลดีนะคะเพราะฉะนั้นแนวคิดสมัยใหม่ด้านการเลี้ยงดูเด็กเนี่ยเขาจะเน้นเรียกว่า positive parenting นะก็คือเน้นเรื่องการสื่อสารการกำกับพฤติกรรมโดยไม่ใช้ความรุนแรง
1: ในเชิงบวก
0: แล้วก็การสร้างความปลอดภัยทางอารมณ์ให้กับเด
1: ็
0: กมากกว่าการลงโทษด้วยความกลัวเพราะความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็กทุกรูปแบบนะไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงด้านร่างกายด้านจิตใจ เรื่องทางเพศหรือการปล่อยปละละเลยเนี่ยส่งผลร้ายต่อเด็กที่อยู่ในช่วงวัยโดยเฉพาะวัยเด็กตอนกลางเนี่ยอายุระหว่าง6ถึง12ปีนะบอกว่าเป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เตรียมความพร้อมให้เด็กๆเติบโตเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนี่ยต้องเปิดใจรับฟังคอยสังเกตพฤติกรรมอารมณ์ของเด็กแล้วก็แก้ไขปัญหาตั้งแต่เนิ่นๆก่อนจะสายเกินแก้
1: ค่ะเพราะเราเป็นผู้ใหญ่และเขาเป็นเด็ก
0: ไม่งั้นมันก็จะกลายเป็นว่าพ่อแม่รังแกฉันโดยที่ไม่รู้ตัวก็ได้นะคะนี่แหละค่ะก็บางทีการให้เวลาเป็นสิ่งสำคัญนะโดยเฉพาะเด็กบางทีเขาอยากจะสื่อสารกับพ่อแม่แต่พ่อแม่อาจจะไม่มีเวลาไม่ฟังหรือไม่สนใจอะไรเงี้ยเป็นต้น
1: ค่ะ
0: เขาก็จะฝังใจมาจนเติบโตเนี่ยแหละค่ะ
1: แล้วบางทีมันไม่น่าจะเกิดขึ้นในครอบครัวที่คนมีฐานะเนี่ยส่วนใหญ่จะมีการศึกษาดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะสภาพแวดล้อมดีก็ไม่น่าจะเกิดเรื่องอะไรที่มันไม่ดี
0: คือเรื่องแบบเนี้ยไม่ว่ารวยไม่ว่าจนสามารถจะเกิดขึ้นได้

หมดค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการกระทำความรุนแรงในครอบครัวส่วนใหญ่ก็เกิดจากคนใกล้ตัวนี่แหละนะคะฝากให้ช่วยกันดูแลลูกหลานของเราตั้งแต่วัยเด็กเลยนะคะฟังเพลงอีก2เพลงต่อเนื่องนะคะเกี่ยวกับฝนเช่นเดียวกันญาติฝนหยดน้ำตาเสียงของคุณเอกพัชราและเพลงชื่อว่าฝนจากดอกไม้ป่าค่ะ

0: ติดตามสุดยอด
1: ค่ะวันนี้ก็เปิดเพลงฝนหลายอารมณ์ให้ได้ฟังกันนะคะมาถึงช่วงนี้คงจะต้องกล่าวคำร่ำลาละนะคะแล้วก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านดูแลสุขภาพในช่วงเปลี่ยนฤดูนี้ด้วยนะคะ
2: ค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วกันทำร่างกายให้แข็งแรงเข้าไว้ส่วนรายการของเราก็จะกลับมาพบกันทุกวันอาทิตย์นะคะตั้งแต่เวลา 7:30 นที่นี่ค่ะลูกทุ่งมหานคร FM 95พบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา
1: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-Cot Radio Network

0: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาอสมทอุบลราชธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ชนกับรถประจำทางของขสมกสาย206บริเวณใกล้เคียงแยกอโศกเพชรบุรีเมื่อวานนี้ล่าสุดเจ้าหน้าที่เคลียร์พื้นที่และคืนผิวจราจรแล้วตั้งแต่เมื่อคืนคืนที่ผ่านมาหลังจากที่มีการเก็บกู้ซากของรถเมล์และรถไฟเสร็จเรียบร้อยไม่นานก็สามารถคืนผิวจราจร

สัญจรให้ประชาชนสามารถสัญจรผ่านไปมาได้โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยนำหัวรถจักรมาเคลื่อนย้ายหัวรถไฟที่เกิดเหตุและโบกี้ที่เป็นตู้คอนเทนเนอร์ออกจากพื้นที่เพื่อนำไปยังโรงซ่อมรถโดยสารโรงงานมักกะสันส่วนรถประจำทางสาย206ได้ย้ายไป

0: ไม่ให้กีดขวางการจราจรทั้งบนทางรถไฟและผิวจราจรโดยขยะส่วนมากที่พบเป็นเศษรถและเศษเหล็กที่ถูกเผาไหม้นอกจากนี้บริเวณจุดเกิดอุบัติเหตุผู้สื่อข่าวยังสังเกตเห็นดอกเบญจมาศ5ช่อพร้อมกับพวงมาลัย1พวงวางอยู่โดยเจ้าหน้าที่กทม.บอกว่าเป็นดอกไม้ที่ญาติของผู้เสียชีวิตนำมาวางไว้ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาส่วนในเรื่องของคดีวันนี้ตำรวจสน.มักกะสันแจ้ง1ข้อหาเจ้าหน้าที่คุมไม้กั้นรถไฟกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและได้รับบาดเจ็บสาหัสส่วนคนขับรถเมย์รถไฟรอรวบรวมพยานหลักฐานและคำให้การพยานแวดล้อมเพิ่มเติมอีกครั้งว่าจะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมหรือไม่ดร.เอตั้งสี่ข้อจี้รัดเร่งหาคำตอบเหตุการณ์สะเทือนขวัญรถไฟชนรถเมย์ศาสตราจารย์ดร.สุชาชวีสุวรรณสวัสดิ์หัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่อดีตนายกสภาวิศวกรโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กกรณีเหตุรถไฟชนรถเมย์บริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสันกับถนนอโศกดินแดงแขวงมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครโดยตั้งคำถาม4ข้อฝากไปถึงรัฐบาลว่าระบบอนุสัญญาณให้รถไฟผ่านทำงานปกติหรือไม่รถไฟไม่ควรวิ่งทะลุมาได้แม้มีรถขวางอยู่ก็ตามจึงต้องถามว่าอาจจะเกิดอะไรขึ้นกับระบบอนุสัญญาณที่ทำหน้าที่เตือนคนขับรถไฟระบบจุดตัดทางรถไฟปกติจะใช้ระบบบังคับสัมพันธ์เชื่อมโยงทั้งไม้กั้นสัญญาณไฟและเซ็นเซอร์เข้าด้วยกันเพื่อสร้างความปลอดภัยหลายชั้นคำถามที่2หากระบบอนุสัญญาณทำงานปกติทำไมคนขับรถไฟจึงไม่หยุดรถจึงน่าสงสัยว่าคนขับรถไฟอยู่ในสภาพพร้อมทำงานหรือไม่คำถามที่3ทำไมคนขับรถเมย์จึงจอดคร่อมทางรถไฟได้รับสัญญาณเตือนหรือไม่หรือประมาทไม่สนใจและคำถามที่4ใครจะเป็นเจ้าภาพหาสาเหตุอย่างตรงไปตรงมามีความน่าเชื่อถือทำหน้าที่ตามหลักวิศวกรรมความปลอดภัยและเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนตนพยายามผลักดันกฎหมายเพื่อความปลอดภัยสาธารณะเพื่อให้มีเจ้าภาพหรือหน่วยงานกลางที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญทำหน้าที่ค้นหาสาเหตุของภัยพิบัติสาธารณะเพื่อนำไปสู่ความจริงเพราะคนไทยต้องไม่ตายฟรีต้องคนผิดต้องไม่ลอยนวลขอแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตและหวังว่าความรู้และประสบการณ์ของตนจะช่วยให้สังคมไทยปลอดภัยขึ้นมาได้บ้างกปภ.เร่งประสานประกันภัยเยียวยาเหตุรถไฟชนรถเมย์มักกะสันเสียชีวิต8รายนายชูชาติประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ร่วมกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ประสบเหตุทุกมิติในเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณทางรถไฟมักกะสันถนนอโศกดินแดงแขวงมักกะสันเขตราชเทวีส่งผลให้รถโดยสารประจำทางพุ่งชนต่อหม้อทางด่วนและเกิดเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต8คนได้รับบาดเจ็บกว่า30คนรวมทั้งมีรถยนต์ได้รับความเสียหาย6คันหัวรถจักรได้รับความเสียหาย1หัวรถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหาย5คันโดยระบุว่าสำนักงานคปภ.ได้เร่งประสานบริษัทประกันภัยที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบความคุ้มครองตามกรมธรรม์พร้อมอำนวยความสะดวกด้านสิทธิประโยชน์ประกันภัยแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและทายาทผู้เสียชีวิตอย่างใกล้ชิดตลอดจนกำชับให้เร่งรัดการจ่ายสินไหมทดแทนค่ารักษาพยาบาลจากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพบว่ารถโดยสารประจำทางคันดังกล่าวได้ทำประกันภัยภาคบังคับกับบริษัทที่พยับประกันภัยและประกันภัยภาคสมัครใจกับบริษัทเมืองไทยประกันภัยกปภ.ได้ประสานบริษัทประกันภัยให้ดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนค่ารักษาพยาบาลและเงินช่วยเหลือตามสิทธิ์และเงื่อนไขกรมธรรม์แก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและทายาทผู้เสียชีวิตโดยเร็วที่สุด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริกิจ

0: เพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: อสมท. 107 เมกะเฮิรตซ์ M-Pod Radio Network
2: M-Pod Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมท.ทั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-Pod Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Pod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
3: คุณรู้หรือไม่ทุกครั้งที่เผาป่ากี่หมื่นกี่แสนชีวิตของสัตว์ป่าที่ต้องตายหรือบาดเจ็บท่ามกลางกองเพลิงพื้นป่าระบบนิเวศทางธรรมชาติแหล่งต้นน้ำแหล่งอาหารต้องถูกทำลายหมอกและฝุ่นควันจากการเผาก่อให้เกิดมลพิษส่งผลเสียต่อสุขภาพส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวลดละเลิกการเผาทุกชนิดคืนชีวิตคืนอากาศบริสุทธิ์M-Pod Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้ง

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz อุบลราชธานีจากนี้ไปเสนอรายการ MCOT Radio Network

0: ความเข้มแข็งในจิตใจนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องฝึกฝนแต่เล็กเพราะว่าต่อไปถ้ามีชีวิตที่ลำบากไปประสบอุปสรรคใดๆถ้าไม่มีความเข้มแข็งไม่มีความรู้ไม่มีทางที่จะผ่านอุปสรรคนั้นได้เพราะว่าถ้าไปเจออุปสรรคอะไรก็ไม่มีอะไรที่จะมาช่วยเราได้แต่ถ้ามีความรู้มีอัธยาศัยที่ดีและมีความเข้มแข็งในกายในใจก็สามารถที่จะผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆนั้นได้
1: พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9วิทยุอสมทขอเชิญร่วมน้อมนำธรรมพ่อสอนใส่เกล้าใส่กระหม่อมอสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network

0: สวัสดีค่ะเมื่อฟังที่รักทุกท่านคะวันนี้วันอาทิตย์นะคะเราพบกันทุกวันอาทิตย์วันนี้วันที่17 พฤษภาคม 2569นะคะพบกับรายการเพื่อนเพลงหวานนะคะพี่อ้อยพี่ภาจันทรกุลมาพร้อมกับหญิงหนุ่ยนะคะ
1: สวัสดีค่ะหนุ่ยดวงรักอินทราลุนนะคะทักทายทุกท่านทาง LKM FM 95นะคะ Facebook Fanpage นะคะ SMS 468ก็400โทรศัพท์022481366อยู่กับน้องแป้งร่ำน้องพดแล้วก็ทักทายทุกท่านทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศนะคะวันนี้ครึ้มฟ้าครึ้มฝนไหมอ่ะ

0: ก็ครึ้มเนาะครึ้มไหม
1: ยัง
0: สักพักนึงสักพักนึงแป๊บ
1: สักพักหนึ่งเพลงที่เปิดไปแล้ว
0: ตอนนี้เดี๋ยวเราระหว่างที่ประกาศชื่อเพลงใครอยากจะแนะนำเพลงก็โทรเข้ามานะคะเพลงยิ้มค่ะคุณศรีสุดารัชตะวันสุดพรรณนาครูสุเทพวงศ์คำแหงอันนี้เป็นเพลงมอบกับคุณอรุณธดีนะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแนะนำเอาไว้ขอเป็นจันทร์ครูเอื้อคุณชวลีอันนี้เพลงเสียงมันจะดรอปมากบางทีเพลงรุ่นเก่าหน่อยพอเก่าแล้วบางทีเขาไม่ได้ทำใหม่ไม่ได้มิกซ์ใหม่ไม่ได้มันเป็นไฟล์เก่ามันก็จะเบาเวลาเปิดอยู่อ้าวมันดรอปไปเลยพรานล่อเนื้อคุณวินัยจุลบุษปะนะคะอย่าฝันคุณสุวณีเนื่องพิรมอันนี้อยู่ในวงสุนทรภรณ์ค่ะคุณก็รู้ว่าผมรักคุณธานินทร์อินทราเทพนะคะ
1: ค่ะก็ฟังกันไปแล้วทักทายทาง Facebook แฟนเพจกันก่อนนะคะคุณอรุณธดีคุณลุงต่อยแก่แล้วนะคะคุณพี่ณรงค์ยินดีจากนครศรีธรรมราชนะคะคุณกล้วยชูไพรคุณเล็กวิไลวันคุณจิตรภรณ์พี่วัจนานะคะคุณทันพิชาคุณหย่อนสวรรค์คุณสุชิราคุณจรูนนักแก้วด้วยเนาะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะที่ทักทายกันมาเมื่อสักครู่นี้ตอนที่เปิดจอใหม่ๆนะคะแบบคือเราก็เนี่ยเอ๊ะทำไม SMS Facebook Fanpage นิ่งๆเสร็จแล้วสักแป๊บนึงเลื่อนมาบอกตายแล้วพี่อ้อยเราจดไม่ทัน
0: ใช่นี่เพลงที่แนะนำมาแล้วนี่มีคุณนายกณรงค์ยินดีใช่ไหมหนูจังหวัดอะไร
1: ใช่ค่ะนครศรีธรรมราช
0: ฟ้าครึ้มไม่ใช่ฟ้าครึ้มนะฟ้าคลุ้มฝนนะ
1: คลุ้มเหรอ
0: ใช่ค่ะคุณวัจนาใช่ไหม
1: พี่วัจนาจากสุโขทัย
0: ค่ะแล้วก็จงรักนิสะจากใครหน่อย
1: จงรักจากคุณจิตรพรนะคะแล้วก็เป็นอกกระต่ายคุณอุตรดิต
0: ค่ะค่ะ
1: ค่ะฉันไม่รู้สึกคุณธรรมิชา
0: คุ
1: ณแล้วก็แถลงการหัวใจนะคะคุณกล้วย
0: แถลงการหัวใจคุณกล้วยเหรอ
1: ค่ะ
0: น่าจะมีสายเข้ามาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้คุยกันเรียบร้อยแล้วนะ
1: คือเราต้องรอนิดนึงเนาะเพราะว่าเดี๋ยวระหว่างเปิดเพลง
0: ใช่กำลังเปิดอยู่แล้วสายเข้ามาแล้วเดี๋ยวท่านจะรอนานนะเสียกระตังค่าโทรศัพท์
1: เรื่องของรถไฟชนโอ้โหพี่อ้อยคือหนวดเวลาขับรถผ่านตรงรถไฟแล้วเวลามันต้องจอดเนี่ยนะหนวดเครียดมากหนูจะแบบพอเราจะต้องไปอยู่บนรางรถไฟนี่หนูไม่ไป
0: หน่วยพ่อพี่สมัยก่อนที่ก่อนจะเป็นนักพากย์จะเป็นเขาเรียกอะไรนะการ์ดรถเหรอการ์ดรถใช่ไหมเขาเรียกการ์ดรถแล้วเชื่อไหมตั้งแต่แล้วก็มาเป็นนักพากออกมาแล้วตอนหลังเนี่ยเวลาซื้อบ้านเรามาจากใต้ใช่ไหมมาจากต่างจังหวัดเนาะเขาจะไม่ยอมซื้อบ้านที่แบบผ่านทางรถไฟเด็ดขาดคือเขาเป็นพนักงานมาก่อนแต่ไม่รู้เขาคิดยังไงแต่เขาไม่ยอมซื้ออ่ะโทรไปใช่ไม่เอาต้องเลือกตรงอื่นที่ไม่มีหนุ่ยกลัวไม่ล่ะเวลาข้ามทีพี่จะเป็นทุกครั้ง
1: บ้านหนูอยู่ติดรางรถไฟเลย
0: ตอนนี้เป็นอยู่
1: เมื่อก่อนนี้แล
0: ้
1: วก็ทุก
0: แต่ตอนนี้ไม่มีแล้วใช่ไหม
1: พี่หลายปีมากเลย
0: สายเข้ามาแล้วหรอมายัง
1: สายเข้าหรือยังคะน้องแป้งคือมีจากเชียงรายแต่ไม่แน่ใจอะค่ะหรือคือน้องกำลังคุยอยู่ใช่ไหมพี่อ้อย
0: ใช่ค่ะ
1: เออเนี่ยแล้ว
0: เราก็ไม่กล้าที่จะเปิดไปเพลงนึงไหม
1: แล้วตั้งแต่เด็กนะพี่อ้อยหนูก็จะอยู่ริมทางรถไฟใช่
0: ไ
1: หม
0: ไม่มีใครโทรมา
1: แล้วตอนที่หนูเรียน
0: โทรมาแต่ว่ายังไม่ได้
1: ที่หาดใหญ่นะหนูก็ไปอยู่ที่สถานีบ้านพักคนรถไฟเลยก็ไปอยู่กับคนขับรถไฟคนอะไรรถไฟทั้งหมด อยู่ตรงนั้นตลอดอ่ะพี่อ้อยอยู่ตรงสถานีรถไฟหาดใหญ่เลย
0: ก็จะมีอะไรไหม
1: ไม่อ่ะคือ
0: ข่าวเคอร์อะไรก็ไม่มี
1: ไม่เคยมีค่ะแต่ว่า
0: แต่ที่จริงสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการจอดอย่างเงี้ยมาตั้งนานแล้วนะคือมันไม่มีการป้องกันอะไรมากไปกว่านี้คือพี่เคยไปติดตรงกลางเวลาที่พี่ติดตรงกลางพี่ต้องรีบไปก่อนพี่กลัวมาก
1: เหมือนกันแต่ตรงนี้หนูก็ไม่รู้ว่ารถมันติดขนาดไหนไงแล้วอีกอย่างนึงคือรถมันติดแล้วมันขยับไม่ได้แต่เราก็ไม่อยู่บนรางรถไฟเนี่ยมันค่อนข้างเสี่ยงเนาะ
0: คือมันเป็นอยู่กันจนชินไงแล้วก็ไม่มีเหตุการณ์นานๆจะเกิดขึ้นทีนึงก็เลยเหมือนจะว่าประมาทหรืออะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: แต่ตอนเนี้ยเดี๋ยวเขาคงจะต้องพิสูจน์กันก่อนแหละว่ายังไง
0: ค่ะ
1: น้องทํานิ้วมาแบบนี้ละใครเอ่ยคนไหนเอ่ย
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณดีเจทั้งสองคุณมีคุณภาพมากนะครับ
1: ค่ะไม่ทราบคุณอะไรคะ
2: คุณปองครับ
1: คุณปองจาก
2: อยู่ฉะเชิงเทราครับ
1: อ๋อสวัสดีค่ะเคยคุยกันไหม
2: ไม่เคยก็ไม่เคยแต่เคยไปดูคุณร้องที่เพชรไอแลนด์นะครับผม
1: พี่อ้อยเคยไปดูพี่อ้อยร้องเพลงใช่ไหมคะ
2: ที่เพชรไอแลนด์นะครับ
0: ค่ะพี่อ้อยวิภาไปร้องตอนวันอะไรเนื่องจากวันอะไรคะ
2: วันนานแล้ว
0: ใช่สงกรานต์ไหมสงกรานต์ปะ
2: ใช่ๆครับสงกรานต์
0: ปีที่แล้ว
2: เปิดบูธขายของด้วย
1: อ๋อค่ะนี่แฟนรายการ
2: แต่ชอบท่านทั้งสองเป็นดีเจที่มีคุณภาพ

0: มากครับ
1: โอ้ขอบพระคุณมาก
2: ขอบพระคุณนะคะ
0: บอกแฟนเพลงฟังเยอะมากแต่บางคนก็ไม่ได้โทรกัน
2: ฟังมานานยังคะฟังมานานยังคะ
0: ก็ฟังงานก็ฟังมาหลายปีแล้ว
2: แล้วแล้วปกติอยู่ที่ฉะเชิงเทราเลยใช่ไหมคะ
0: ปกติอยู่มินบุรีครับแต่ว่าเราไปทำสวนทำอะไรไปแล้วจะเกิดมีมะม่วงออกดีอ่ะไปฝากวันหลังจะไปฝากครับ
2: ขอบคุณค่ะเป็นไงฝนตกไหมวันนี
0: ้ผมวันนี้ครึมครับผม
2: แสดงว่าวันนี้ครึมฟ้าครึมฝนทุก
0: เช้าเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนกรุงเทพมาอยู่แถวนครนายกกับมานะเปียวเยอะครับผม
2: ทำไมอะคะไปทำสวนหรอ
0: ใช่บรรยากาศมันดีครับที่เขาแบ่งขายเขาแบ่งขายเป็นล็อกๆมั่งเป็นไร่ๆมั่งครับผ
2: ม
0: แล้วก็มาจะออกอำเภอบ้านนาไปแก่งคอยไปปากช่องได้อ่ะ
2: อ๋อใช่มันเส้นทางตรงนั้นน่ะมันจะไปได้หลายๆจังหวัดเลยแต่ว่าบางที่อาจจะอ้อมนิดนึงแต่บางที่อาจจะไปได้ใกล้มันสามารถออกไปได้หลายที่จริง
0: ๆหลายที่ก็ไปปากินก็ได้ไปไหนก็ได้หมดครับ
2: ค่ะสระแก้ว
0: จริงๆใช่สระแก้วก็ได้ครับไปได้หมด
3: เดี๋ยวผมก็
0: เดี๋ยวไปไปบางน้ำเย็นนะครับผม
3: ค่ะอ๋อไปที่บางน้ำเย็นเหรอ
2: คือหนูเนี่ยจะขับรถวนไงหนูชอบขับไปเที่ยวแล้ว
3: หนูหลง
2: ไม่หลงค่ะ
3: ไม่เหมือนพี
2: ่วนหนูจะวนวนไปดู
0: เดี๋ยวนี้เขาชะกันเจริญมากเลยครับผม
3: ที่ไหนนะคะ
2: เขาชะกัน
0: ครับ
2: ที่สระแก้ว
0: ใช่ตอนนี้มันเขามันเป็นรูปชนกันนะเขาเป็นรูปหัวชนกันเดี๋ยวนี้เจริญมากคนไปซื้อที่กันเต็มเลยครับ
2: แสดงว่าที่นู่นก็อากาศค่อนข้างดีด้วย
0: โอกาสสุดยอดกับสุดยอดมากอากาศสุดยอดมาก
2: ค่ะ
3: เขาเยอะ
2: คือ
0: ก็เป็นครับผม
2: ที่อยู่เนี่ยคือที่บางน้ำเปรี้ยวเหรอคะ
0: คือที่ไปสองไร่ครับ
2: แล้วก็ปลูกอะไรอะคะ
0: ก็ปลูกมะม่วงปลูกพวกไอ้กระท้อนตัวไหนครับผม
2: มีมะม่วงกระท้อน
0: กำลังปลูก
2: เพิ่งไปปลูกใช่ไหมคะ
0: ครับผมไร่ไม่แพงตอนนี้ยังไม่แพงก็ต่อไปแพงครับผม
3: เรียกมากระซิบบอกใช่ไหม
2: กระซิบดังๆเนาะ
3: กระซิบดัง
2: ได้ยินกันทั่วประเทศเลยอ่ะ
3: เดี๋ยวไม่พอค่ะ
0: น้ำเปรี้ยวแล้วก็อำเภอบ้านนาเนี่ยแล้วก็ไอ้นครนายกลังสิตเนี่ยต่อไปเจริญครับ
2: ใช่ๆค่ะเส้นนี้หนูเคยไปวัดถ้ำสาลิกานครนายกค่ะไปถือศีลที่นั่น
3: เขาชอบไปทำความสะอาดให้วัดประจำ
2: ไปทำความสะอาดวันนี
0: ้ก็ครับผม
2: วันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
0: เอาความคืนเพลงแม่โขงครับผม
2: ขมขื่นมากไหมเนี่ย
0: ก็เมื่อก่อนก็ผมก็เป็นกับพี่ดาวใจเศรษฐกิจแต่เมื่อก่อนเนี
2: ่
0: ยเมื่อวันที่ที่11ก็ไปงานที่สิรินทามาไปงานสิรินทาที่ป้อมรามันมา
2: แสดงว่า
0: ก็เป็นแม่ดูตันเทโรดมา
3: โอ้แสดงว่าชอบดูคอนเสิร์ต
0: ก็เราอยู่วงการนี้ก็เราอยู่วงการนี้ชีวิตน่ะ
3: อ๋อแล้วคุณปองทำอะไรคะคุณปองอ
0: ยู่กับดูดอกกระโดนพี่เดอดอกกระดาวครับ
2: อ๋ออยู่ตรงนั้นเลยก็เป็นวงการศิลปิน
3: ค
0: ่
3: ะ
0: ตาอยู่ต้องสมัยพี่เดอพี่เด่นพี่ดูพี่ดอนตะหมู่บ้านเนี่ย
2: อ้าวเดี๋ยวก่อนแล้วเล่นตลกด้วยหรอ
0: ก็พอเล่นครับเล่นไปเล่นแล้วมาอยู่กับหนูคลองเตยพัก
3: สรุปว่าก็คือตลกโทรมาชื่อคุณปองเหรอเดี๋ยวไปดูก่อนใน YouTube มีไหมหน้าตาเป็นยังไงเนี่ย
0: มาผมก็มาอยู่กับหนูเชิญยิ้มมั่งอยู่กับโอ้หลายคณะกับยาวิทยาก็อยู่
2: นี่
0: ครับผมอยู
3: ่ได้แล้วก็ดีใจ
2: เราได้คุยกับคณะ
0: แล้วก็อยู่กับคนดังสัญญามาก่อนครับอยู่กับสายยันมา4ปีครับผม
2: สายยันสัญญาเหรอคะ
0: ใช่ครับผมเมื่อก่อนผมดูแลวงสายยันแล้วก็มาอยู่วงสุนารีแล้วก็อาบน้ำมันสวรรค์ก็อยู่ครับ
3: โอ้ยคุณปองอายุเท่าไหร่คะขออภัย
0: โอ้60กว่าแล้วครับ60กว่าแล้ว
3: 60กว่า
2: อายุขนาดนี้นี่อยู่มาหลายวงการของศิลปินทั้งหมดเนี่ยนะ
0: สมัยก่อนมันเก็บบัตรได้ครับคุณมันเก็บบัตรได้แล้วก็อยู่วันโ
3: อ้ก็หมายความว่า
0: ลูกทุ่งตลกเนี่ยผมรู้จักหมด
3: ใครบัตร
0: ใครบัตรได้เราบาอยู่วงเมื่อก่อนผมอยู่วงสายยุทธยาเนี่ยเอาแววจงงกับน้องไอ้หม่ำมาอยู่กับวงเจริญคา
3: ใช่
0: แล้วก็สับเอสายลูกเอหม่ำจงงกอยู่สายลูกบัวทอง
2: เนี่ยคือแบบอยู่ในวงการแบบนานมากนะเพราะฟัง
0: ต่างจากคุณร้องเพลงดีนะวันนั้นไปฟังที่ชั้นไหนเล่นน่ะ
3: อ๋อขอบคุณค่ะ
0: ร้องเพลงดีมากแฟนเพลงก็เยอะนะผมไปขายของด้วย
3: ขายอะไรครับวันนั้นอยู่ตรงไหนอ่ะ
0: ขายพวกในลูกชิ้นครับลูกชิ้น
3: ด้านหลังเหรอคะหรือด้านข้างวันนั้น
0: ด้านข้าง
2: ขายลูกชิ้น
0: ผมยังจะย่างให้คุณพอดีคุณกลับก่อนที
3: แต่พี่อ้อยไม่ทานเนื้อ
2: แต่พี่อ้อยเขาทานมังสวิรัติค่ะ
3: ค่ะ
0: โอ้ใช่ผมย่างคุณ10ไม้อ่ะพอดีกำลังย่างพอดีคุณเดินออกหลัง
3: เสียได
2: ้พี่อ้อย
3: ไปฝาก
2: พี่อ้อยไปเดินออกด้านหลัง
3: ไปฝากคนอื่น
2: อดเลย
3: อด
0: ก็ขอบอกว่า ทั้งสองท่านมี

0: ณภาพนะครับมีคุณภาพมาก
1: ขอบพระคุณค่ะ
0: แต่รายการสุดยอดมากตอนนี้ผมทุกวันอังคารเนี่ยผมจะจัดงานร้องเพลงที่บ้านนพรัตน์นะครับให้มีโอกาสมาครับผม
2: ที่ไหนนะคะ
1: บ้าน
0: โรงพยาบาลนพรัตน์ครับ
2: โรงพยาบาลนพรัตน์หมายความว่าไปร้องแบบว่า
0: ไรครับผม
2: ร้องเพลงจิตอาสา
0: ใช่ทุกวันอังคารเลยครับ
2: เดี๋ยวนะเดี๋ยวจดไปก่อนโรงพยาบาลนพรัตน
0: ์ใกล้แฟชั่นนะครับ
2: กี่โมงครับไปกี่โมง
0: ต้องสองผมไปต้องหกโมงเช้าถึงสองโมงเย็นนะครับ
2: ถึงบ่ายสองว่างั้น
0: ครับผมต้องเอาเครื่องเสียงไปตั้งไง
2: เดี๋ยวว่างๆพี่อ้อยจะแวะไปร้องไห
0: ้อยากให้มาครับเพราะว่าเป็นงานกุศลอันดับหนึ่งเลยครับ
1: พี่อ้อยเขาชอบไปช่วยงานกุศลค่ะ
2: วันอะไรน้ำที่บอก
1: วันอังคาร
2: วันอังคาร
0: ทุกวันอังคารเลยจนกว่าจะสิ้นชีวิตแล้วครับผม
2: โอ้สุดยอดเลยนะเดี๋ยวมีโอกาสอ้อยจะไปแจมด้วยนะคะ
0: เพราะว่าเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังอีกหน่อยได้ไหมครับ
2: ว่า
0: ผมเคยไปอยู่เมืองกาญจนบุรีตอนที่ผมเป็นวัยรุ่นน่ะ
2: ค่ะ
0: อันนี้ผมไม่สบายแล้วผมก็ไปอยู่โรงพยาบาลเมืองการก็สมัย40ปีก่อนน่ะทีนี้ผมก็นี่เรื่องจริงครับไม่เคยโกหกใครนะครับทีนี้ผมค่อนชั่วผมก็มานั่งแล้วก็เจอคนแก่เค้านั่งอยู่เนี่ยนั่งอยู่3คืนก็ไม่กลับบ้านไงฮ
2: ะนั่งที่โรงพยาบาลเหรอ
0: เค้าเสียชีวิตแล้วไง
2: ฮะ
1: เอ้าน
0: ี่เรื่องจริงครับผมไม่โกหกให้
2: คือหมายความว่าท่านเสียชีวิตแล้วแล้วนั่งอยู่ที่โรงพยาบาล
1: ที่กาญจนบุรี
2: ที่การตรงไหนยังไง
0: โรงพยาบาลกาญจนบุรีเมื่อ40ปีก่อนเนี่ยครับผมก็เลยผมก็เลยบอกลุงทำไมไม่กลับบ้านนะหายแล้วไม่กลับบอกลุงเป็นคนยากไร้เนี่ยต้องรอญาติรอญาติแต่นี่ผมเฮ้ยสามคืนเลยแกแล้วคืนที่สี่ยังไม่เห็นแกผมไปถามโรงพยาบาลถามว่าลุงนี้บอกคุณเขาเสียชีวิตสามสี่วันแล้ว
2: อ๋อหมายความว่าวิญญาณ
0: ใช่วิญญาณเขานี่ผมก็เลยทุกวันก็เลยผูกพันกับโรงพยาบาลมาตลอดเลยครับผม
1: เลยอยากทำอะไรให้ที่โรงพยาบาลบ้างเนาะ
0: คุณคิดดูว่าคนไข้เนี่ยผมพูดจริงๆนะคนไข้เนี่ยผมพูดเดี๋ยวขอยาวหน่อยคนไข้เนี่ยพอหายแล้วไม่เคยกลับไปไหว้โรงพยาบาลเนี่ยนะมีแต่ไหว้เข้าวัดอย่างเดียวอะ
2: อ๋อนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆแล้วโรงพยาบาลเนี่ยฟังมาว่ามีวิญญาณเยอะมากกว่าพี่ป่าช้า
0: สุดยอดก็สุดยอด
2: แล้วป่าช้าเนี่ยไม่ค่อยมีเท่าไหร่เพราะว่าเขาจะไม่อยู่ตรงนั้นไงแต่โรงพยาบาลเนี่ยมันตายเสียเกิดตายตลอดเวลา
0: ผมจะบอกคุณดีเจทั้งสองนะผีที่แรงสุดเนี่ยคือผีผูกคอตายกับมันนะครับ
1: ผูกคอตาย
0: ใช่คนเราอยากคิดท่านเป็นขาเลยถ้าบุกคอตายเนี่ยผมเจอมา3ปีครั้งแล้ว
2: ค่ะ
0: ไม่เชื่อลองถามจะตะลงตกมกเลยครับผมแล้วก็ถามพ่อเชิญยิ้มอ่ะสองคนจะรู้ดีครับผม
2: ที่รู้ก็คือคณะตลกต่างๆเนี่ยเขาจะเจอสิ่งพวกนี้เยอะเพราะว่าต้องไปลุย
0: คุณเย็นสองนะผมขอเวลาหน่อยคือว่าตลกเนี่ยนักร้องลิเกเนี่ยจะเจอผีมากที่สุดจำไว้นะครับเพราะต้องไปนอนวัดไง
2: อ
0: ๋
2: อใช่
0: ต้องไปนอนวัดใช่แล้วจะไปเจอบางคนก็ไม่เชื่อแต่ผมเนี่ยเมื่อก่อนไม่เชื่อเดี๋ยวผมเชื่อแล้วทำบุญเอาไว้ครับทำบุญเอาไว้ก
2: ็
0: วันนี้ขอบคุณพี่เจทั้งสองมาก
2: ค่ะ
0: แล้วก็ถ้ามีโอกาสก็อย่าลืมมาณพรัตน์นะครับ
2: ได้ค่ะขอบพระคุณมากๆเดี๋ยวเรามาฟังเพลงนะคะ
1: มีความสุขมากๆนะคะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: พิเศษ
1: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษ์อินทรารุณ
2: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

ครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: ร้อนร้อนร้อน
2: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV

0: 514แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
1: สบู่บอมสินอาบน้ำด้วยสบู่บอมสินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายแล้วที่7-Eleven
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนM-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษณ์อินทรารุณ

0: ท่านผู้ฟังคะเราหมดช่วงแรกกับเพลงใจเราเท่านี้คุณรุ่งฤดีแพ่งของใสแล้วก็อยู่คนเดียวทุกทีกับคุณสามารถบริบูรณ์เวชนะคะ
1: ค่ะแล้วก็มีสาวตจวคุณไพจิตยาเกลียดบางกอกหม่อมถนัดศรีนะคะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งแล้วก็เพลงที่ขอมาด้วยแล้วก็เพลงอะไรนะเอาความคงคืนที่แม่คง
0: ใช่
1: ที่ขอกันมานะคะแล้วก็ทักทายคุณเรือนจากเรือนคำเชียงรายนะคะคุณสุภาพราเชียงรายคุณมงคลตราดิษฐ์นะคะแล้วก็มีจากบึงกลุ่มนะคะคุณเหน่งคุณสายลุงจันทร์สวรรค์มีป้ายาสุดประกาแล้วก็คุณเล็ก8ริ้วนะคะแล้วก็จากสวนพึ่งราชบุรีนะคะทุกท่านที่เอ่ยเนี่ยมีหลายท่านนะ
0: ขอแล้วก็มีด้วยคุณน้องกิจบางปลาขอพิสันประสันนะ
1: ขอเพลงกันมานะคะแล้วก็มีคุณกิจบางปลาด้วยนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรามาฟังเพลงกันต่อนะคะให้ฟังข่าวกันก่อนค่ะ
2: เหลือใจรักคนอสมท107 MHz M-Hot Radio Network

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรัฐบาลขอความร่วมมือหยุดแชร์ภาพศพคนเจ็บเหตุรถไฟชนรถเมย์หวั่นซ้ำเติมญาติผู้สูญเสียนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากกรณีอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางของกสมกบริเวณแยกแม่กะสันกำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตและดูแลผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่รัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนงดเผยแพร่หรือส่งต่อภาพผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตและภาพเหตุการณ์รุนแรงจากอุบัติเหตุหรือเหตุสะเทือนขวัญต่างๆผ่านสื่อสังคมออนไลน์ขอย้ำว่าการแชร์ภาพลักษณะดังกล่าวแม้อาจจะเกิดความตั้งใจในการแจ้งข่าวสารหรือเตือนภัยแต่สามารถส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของครอบครัวญาติผู้สูญเสียรวมถึงผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ได้อย่างรุนแรง

งโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ทุกฝ่ายยังอยู่ในภาวะตกใจและโศกเศร้าภาพความรุนแรงอาจสร้างบาดแผลทางใจหรือกระตุ้นความเครียดความเศร้าความหวาดกลัวและอาการสะเทือนใจให้เกิดขึ้นอีกครั้งทั้งในกลุ่มผู้ประสบเหตุโดยตรงญาติพี่น้องเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปที่ได้รับชมภาพเหล่านั้นผ่านออนไลน์นอกจากนี้การเผยแพร่ภาพผู้เสียชีวิตหรือผู้ได้รับบาดเจ็บโดยเห็นใบหน้าร่างกายหรือข้อมูลระบุตัวตนยังถือ

0: ย้ำรัฐบาลยึดหลักการไม่ใช้ความรุนแรงเน้นการพูดคุยหาทางออกร่วมกันมูลนิธิพฤกษภาประชาธรรมคณะกรรมการญาติวีรชนพฤกษภา35และกรุงเทพมหานครร่วมจัดงานรำลึก34ปีพฤกษภาประชาธรรมณสวนสติพรอนุสรณ์สถานพฤกษภาประชาธรรมโดยมีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีผู้แทนรัฐบาลนายชัชชาติสิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริญญาเทวานฤมิตกุลประธานมูลนิธิพฤกษภาคมประชาธรรมนายวิโรจน์ลักษณอดิศรตัวแทนผู้นำฝ่ายค้านนักการเมืองนักเคลื่อนไหวทางการเมืองรวมถึงญาติผู้เสียชีวิตเข้าร่วมกิจกรรมวางพวงมาลาและพิธีและประกอบพิธีทางศาสนาโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริญญาได้มีการบรรจุอัฐินายสุทธิศักดิ์ผลแก้ววีรชนจากเหตุการณ์ทางการเมืองเมื่อปี2535เพิ่มเข้าไปในอนุสรณ์สถานอีกหนึ่งรายจากนั้นเป็นการกล่าวสดุดีวีรชนของตัวแทนฝ่ายต่างๆเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ประชาคมประชาธรรมนางสาวสุภมาศกล่าวว่าในนามของรัฐบาลเป็นเกียรติที่ได้มีโอกาสร่วมงานรำลึก34ปีเหตุการณ์พฤษภาคมประชาธรรมปี2535แม้เวลาจะผ่านมากกว่า3ทศวรรษแต่คุณค่าของเหตุการณ์ในครั้งนั้นยังคงมีความหมายต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทยจนถึงปัจจุบันและการที่มีความคิดเห็นแตกต่างเป็นกำลังของประชาธิปไตยแต่สิ่งที่สำคัญคือการแสวงหาทางออกร่วมกันโดยสันติวิธีบนพื้นฐานของเหตุผลความเข้าใจและการรับฟังซึ่งกันและกันโดยรัฐบาลมีเจตนารมณ์ในการบริหารประเทศยึดหลักการไม่ใช้ความรุนแรงเน้นการพูดคุยสร้างความปรองดองและเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของประเทศร่วมกันหูประกาศไวรัสอีโบลาเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศองค์การอนามัยโลกประกาศให้การแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศซึ่งถือเป็นระดับการเตือนภัยขั้นสูงสุดหลังตรวจพบการระบาดข้ามพรมแดนจากสายพันธุ์หายากที่ยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษาที่ได้รับรองอย่างเป็นทางการส่วนควบคุมและป้องกันแห่งรัฐป้องกันโรคแห่งแอฟริกาหรือแอฟริกาCDCรายงานว่าไวรัสอีโบลาซึ่งกำลังพบการระบาดในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาเป็นไวรัสบันดิบุเกียวซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ระบาดได้ยากและยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษาเฉพาะที่ผ่านการอนุมัติในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกพบผู้เสียชีวิตที่ต้องสงสัยแล้วอย่างน้อย80รายมีผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันแล้ว8รายและผู้ป่วยต้องสงสัยอีก246รายกระจายอยู่ใน3เขตสาธารณสุขของจังหวัดอิตุรีส่วนในยูกันดาพบผู้ป่วยยืนยันแล้ว2รายในกรุงกัมปาลาซึ่งไม่มีความเชื่อมโยงกันทั้งคู่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากคองโกและ1ในนั้นเสียชีวิตแล้วนอกจากนี้ยังพบผู้ติดเชื้อยืนยันอีก1รายในกรุงกินชาซาเมืองหลวงของคองโกซึ่งเดินทางกลับมาจากจังหวัดอิตุรีเช่นกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-Hot Radio Network
8: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% ร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำ

0: ขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
1: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
2: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: วน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: อย่างที่รู้โลกร้อนเกิดจากพวกเราแล้วถ้าไม่เริ่มตอนนี้พอเข้าหน้าร้อนก็แล้งหนักหน้าฝนก็ท่วมเป็นเดือนหน้าหนาวก่อไฟก็ยังไม่อุ่นภัยธรรมชาติมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วลูกหลานเราจะอยู่กันยังไงเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
2: ป่าไม่ใช่แค่ต้นไม้แต่เป็นบ้านของสัตว์น้อยใหญ่เป็นที่ที่เราหายใจและเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของโลกแต่ทุกๆปีไฟป่าที่คุกคามป่าอันล้ำค่าเหล่านี้ไฟป่าทำลายทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นต้นไม้สัตว์ป่าหรือแม้แต่ชีวิตของผู้คนแต่เราช่วยป้องกันไฟป่าได้มาร่วมมือกันเพื่อปกป้องป่าของเราเริ่มต้นได้ง่ายๆด้วยการไม่ทิ้งขยะในป่าไม่ก่อกองไฟในที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตสอนผู้อื่นถึงอันตรายจากไฟป่าทุกการกระทำเล็กๆน้อยๆสร้างความแตกต่างได้มาร่วมกันสร้างโลกที่ป่าไม้ปลอดภัยจากไฟป่าร่วมกันป้องกันไฟป่าเพื่อป่าที่ยั่งยืนพบเห็นไฟป่าโทรแจ้งสายด่วน1362ตลอด24ชั่วโมง
3: MCOT Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz อุบลราชธานีจากนี้ไปเสนอรายการ MCOT Radio Network

0: ั่วโลกมีความเดือดร้อนมากคือความไม่สามัคคีความแข่งแย่งกันความไม่เป็นผู้ที่เป็นสุภาพบุรุษนั้นอย่างมากซึ่งจะนำโลกไปสู่หายนะฉะนั้นต้องส่งเสริมและต้องฝึกฝนตนเองให้มีความแข็งแกร่งทั้งทางกายและจิตใจให้ดีและแสดงออกมาให้เห็นว่าความดีคือความเป็นสุภาพชนและเป็นคนที่มีความกล้าหาญที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้อง
1: พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9วิทยุอสมทขอเชิญร่วมน้อมนำคำพ่อสอนใส่เกล้าใส่กระหม่อมอสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network

0: นี่นะคะเราเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของรายการนะคะก็มีจัดกันมีพี่อ้อยแล้วก็ยิงนุ่ยนะคู่หูคู่หาหาเปล่าก็ไม่รู้ฝืดมากขำมากแล้วก็เพลงที่แนะนำมาตอนนี้ก็คือคุณจูดี้แนะนำมาอาทิตย์ที่แล้วแต่คุณจูดี้ไม่เห็นเลย
1: มาแล้ว
0: หรอรักกันวันนี้ดีฝ่าเอ้ยดีกว่า
1: พี่อ้อยร้องค่ะเพลงนี
0: ้
1: มี
0: สิ่งเด่นเองค่ะ
1: ใช่ใช
0: ่แล้วก็ใจรักคุณสุเทพวงศ์กำแหงแนะนำไม่ได้แนะนำเดี๋ยวนี้จัดเองเนาะทั้งที่รู้คุณจินตนาสุขสถิตม่านประเพณีคุณชรัมเทพชัยนะคะพี่ต้อมคิดถึงพี่ต้อมจังเลยม่านประเพณีอีกแล้วอีกเพลงหนึ่งก็คือเสียงพี่อ้อยพี่พายแล้วนะคะมันเป็นทำนองจีนชื่อมันเหมือนกันนะหน่อยแต่มันร้องคนละแบบ
1: ค่ะ
0: นะแต่จีนไหนก็ไม่รู้หมายถึงว่าละครหรือหนังอะไรสักอย่างเนี่ยถ้าใครทราบทำนองนี้เขียนมาบอกหน่อยนะฟ้าเดือนต่ำดาวตกคุณกุ้งกิติคุณเทียนส่งร้องเพลงนี้ซึ้งมากหน่อยพี่ว่าคุณธนงศักดิ์ต้นฉบับแกร้องเพราะนะมาเจอพี่กุ้งร้องนี่แบบ
1: น้ำตาจีไหล
0: มันซึมซึมลึก
1: ตอนนี้ทุกคนจะร้องไห้กันหมดแล้วค่ะพี่อ้อยเพลงพี่อ้อยเนี่ยนะ
0: ฮะ
1: เพลงพี่อ้อยไง
0: จัดมาเนี่ยนะ
1: ใช่ใช่ก็จะร้องไห้กันหมดแล้วไงมันเศร้าไง
0: ร้องไห้ร้องห่ม
1: ใช่ไหมเออแล้วก็ทักทายนะคะทาง Facebook Fanpage นะคะมีคุณเดี๋ยวก่อนนะคุณเหน่งการทางเนี่ยไปอยู่ใน SMS นะคะแต่เมื่อสักครู่เนี่ยคุณเหน่งเมืองกลุ่มนะอยู่ใน Facebook Fanpage ม
0: ี
1: 2เหน่งนะคะแล้วก็คุณวันนี้คุณเรินเจริญคุณวุฒิชัยนะคะคุณพานาค่ะ
0: แล้วก็
1: คุณเลิฟวัชรพรเนี่ยตื่นแล้วนะคะเพราะว่าที่ต่างประเทศนี่ก็คือเช้ามากเลยในเวลานี้นะขอบพระคุณมากที่ตื่นมาฟังพวกเรานะคุณจูดี้นะคะแล้วก็คุณฮักพ่อกำกับนะคะแล้วก็พี่แอลผักโสดนะคุณเรืองใจนะคะคุณกฤษมนคุณหนุ่มเมืองขอนนะคะ
0: แต่ตอนนี้เพลงมันเต็มแล้วเพลงที่แนะนำเข้ามาล่าสุดเพลงอะไรหน่อยที่เราไม่ทันแน่ๆ
1: ของ
0: เรืองใจไหม
1: เพลง
0: ต้องเป็น
1: เรา
0: หน้า
1: อย่าลืมฉันนะคะ
0: อย่าลืมฉันที่ร้องว่าอะไรนะแว่นประดับเรือนแว่นวงน้อยอะไรคนเนี้ยใช่ป่าว
1: ไม่รู้
0: ใช่ใช่ใช่
1: แล้วก็คุณเอกกสินแล้วก็คุณโรบัชราพรเนี่ยเขาส่งดาวให้เรา100ดวงขอบพระคุณมากนะคะ
0: แล้วเขาส่งกันยังไงก็ไม่รู้ไม่เข้าใจอ่ะ
1: แล้วก็
0: จ่ายตังยังไง
1: แล้วก็คุณเอกกสินนี่เขาบอกว่าแชร์เป็นสาธารณะให้แล้วครับขอบพระคุณนะคะหลายๆท่านที่แชร์ให้แล้วขอบพระคุณมากเลยนะคะคุณอรุณธดีก็ขอเพลงตับดันพี่นาฏนาฏก็ไม่ได้พูดอะไรเนี่ยก็ส่งมานะพี่นาฏอ่ะมีหลายๆท่านนะที่น้องไรเดอร์เราคุณมานพบุญมานะยังไม่มาเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราหลายท่านบอกจำเสียงพี่อ้อยวิภาได้นะคะเพลงเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วกันวันนี้ดีกว่าเดี๋ยวก่อนแล้วกันวันนี้ดีกว่าอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงไอ้เรื่องของอุปกรณ์พยุงข่าวกันหน่อยดีกว่านะพี่อ้อยเนา
0: ะ
1: เพราะว่าอันนี้มันก็สำคัญกับชีวิตเหมือนกันนะมันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตล่ะอ่ะก็ต้องเวลาเราออกแรงลุกนั่งหรือว่าเดินขึ้นลงบันไดต้องเริ่มระวังกันมากขึ้นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วย Hill Life อุปกรณ์พยุงข่าวที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวข่าวโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อข่าวนะคะจะช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งตัวผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันเลยค่ะแล้วใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพค่ะวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มนะคะซื้อ Hill Life อุปกรณ์พยุงข่าว2ชิ้นนะคะแถมฟรีให้อีก2ชิ้นค่ะรวมเป็น4ชิ้นนะคะในราคาเพียง990บาทเท่านั้นแล้วก็ยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบด้วยนะคะโทร02-1143990นะคะ02-1143990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า50บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยค่ะฟังเพลงกันต่อไหมพี่อ้อย
0: ดีค่ะ

0: ็นพิเศษ
1: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษ์อินทรารุณ
2: มันคือรสชาติความทรงจำที่ไม่เคยลืมของผมโจอี้ภูวสิทธิ์และยังคงประทับใจไม่เปลี่ยนแปลงยำยำจัมโบ้รสหมูสับชามนี้เลยเส้นเหนียวนุ่มลื่นรสชาติอร่อยเข้มข้นน้ำซุปหอมกลมกล่อมประทับใจไม่มีวันลืมยำยำจัมโบ้รสครั้งแรกประทับใจไม่ลืม
0: ยำยำจัมโบ้ชิโนโมโ
3: ตะร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษ์อินทรารุณ

0: วลาก็กระชั้นชิดนะคะตอนนี้ก็เพลงสวยจริงรักจริงที่เปิดไปมีดวงใจยังคอยลมจ๋าลมจ๋าว่าไงหน่อย
1: ค่ะลมจ๋าเนี่ยเขียนไว้ว่าคุณพรพี่ลมแต่ดีช่วงของเราเปิดเพลงลูกกรุงนะคะพี่อ้อยก็เลยเลือกเพลงสัญญาให้
0: เป็นเพลงนะคะชื่อเดียวกันฟ้าคลุมฝนอกกระต่ายว่าวีกิเลสมนุษย์นะคะ
1: ค่ะแล้วก็ทักทายสำหรับน้องมานพบุญมานะนะคะคุณศิรเมธคุณณชาตินะคะคุณสุเดียนจันทาคุณไพดินคุณชีวิตต้องทนและคุณยายพอเพียงค่ะเดี๋ยวเราคงต้องพักกันช่วงนี้ก่อนนะพี่อ้อย
0: ใช่ลาพักฟังข่าวพักแค่สักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกัน

0: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา22ปี
1: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-POD Radio Network

0: ขณะนี้เวลา 12:00 น.อสมท.อุบลราชธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ส่วนคนขับรถโดยสารได้รับบาดเจ็บถูกไฟคลอกที่ลำตัวส่วนล่างรักษาตัวที่โรงพยาบาลล่าสุดแจ้งข้อหากับคนขับรถไฟ1ข้อหาบรรยากาศการสัญจรบริเวณจุดเกิดเหตุหลังเกิดโศกนาฏกรรมกลับเข้าสู่สภาวะปกติเจ้าหน้าที่เคลียร์พื้นที่เปิดการจราจรแล้วมีประชาชนวางดอกไม้แสดงความอาลัยขณะที่พบว่าคนใช้รถเคารพกฎมากขึ้นไม่ฝ่าไม้กั้นและทับรางรถไฟชัชชาติ สิทธิพันธ์ประกาศลาออกผู้ว่ากทม.พรุ่งนี้เพื่อเตรียมลงสมัครสมัย2ในนามอิสระเขมรเหิมนำรถไถเข้ามาไถพื้นที่ทำนาในเขตฝั่งไทยด้านชายแดนสระแก้วกว่า10ไร่วอนรัฐสร้างกำแพงกั้นหวั่นเสียพื้นที่เพิ่มทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะ12นาฬิกานะคะพบกันกับเรา2คนคุณศศิธรสังสมธนะดิฉันพจนาธนะธนากุลพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยกับข่าวภาคเที่ยงในวันนี้ค่ะวันนี้เราพบกันในวันอาทิตย์ที่17พฤศจิกายน2000ขออภัยค่ะพฤษภาคม2500

2569นะคะวันนี้ค่ะมาเริ่มต้นกันที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะเป็นเหตุการณ์ที่รถประจำทางชนกันกับรถไฟจนทำให้เกิดไฟลุกไหม้แล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากนะคะซึ่งตัวเลขสรุปล่าสุดค่ะ

0: อากาศสาย206เส้นทางเมกะบางนาบางเขนบริเวณถนนอโศกดินแดงแยกพระราม9แยกอโศกเพชรบุรีค่ะใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรียวลิงก์มักกะสันส่งผลทำให้เพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงมีผู้เสียชีวิต8รายได้รับบาดเจ็บกว่า30คนค่ะยังมีเคสผู้ป่วยสีเหลืองและสีเขียวรวม25รายด้วยกันนะคะขณะที่บรรยากาศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะพบว่าเมื่อคืนนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเก็บกู้ซากของรถเมล์และรถไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคืนผิวการจราจรได้ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาโดยทางการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะนำหัวรถจักรมาเคลื่อนย้ายหัวรถไฟที่เกิดเหตุและโบกี้ที่เป็นตู้คอนเทนเนอร์ออกจากพื้นที่ไปยังโรงซ่อมรถโดยสารโรงงานมักกะสันส่วนรถประจำทางสาย206ได้ย้ายไปที่อู่พระราม9ซึ่งการเคลื่อนย้ายทั้งหมดเป็นไปด้วยความระมัดระวังและเป็นที่เสร็จสิ้นเมื่อคืนนี้ส่วนช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะทางเจ้าหน้าที่จากกรุงเทพมหานครมาทำความสะอาดเก็บกวาดบริเวณจุดเกิดเหตุที่เป็นรอยไหม้เพื่อไม่ให้กีดขวางการจราจรทั้งทางรถไฟแล้วก็ผิวถนนโดยขยะจำนวนมากค่ะที่พบเป็นเศษรถเศษเหล็กที่ถูกเผาไหม้และทีมข่าวก็ยังสังเกตเห็นนะคะว่ามีดอกไม้มีดอกพวงมาลัยค่ะได้วางเอาไว้ในจุดเกิดเหตุซึ่งทางเจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นดอกไม้ที่ทางญาติของผู้เสียชีวิตนำมาวางไว้ตั้งแต่เช้ามืดที่ผ่านมาค่ะอย่างไรก็ตามนะคะจากการสังเกตของผู้สื่อข่าวเรื่องของการจราจรในช่วงที่ผ่านมานั้นพบว่าตอนนี้ยังไม่พบมีการฝ่าไม้กั้นของผู้ใช้รถใช้ถนนการจราจรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะซึ่งก็คาดว่าน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการใช้ถนนและทางรถไฟมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการปฏิบัติตามสัญญาณเตือนและกฎการจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียซ้ำรอยได้ในอนาคตนะคะอย่างคนที่ขับเส้นทางผ่านตรงนี้เป็นประจำค่ะผู้สื่อข่าวได้ไปพูดคุยนะคะคุณชาวพิชานค่ะเล่าให้ฟังว่าวันนี้ได้นำดอกกุหลาบสีขาวมาวางเพื่อแสดงความอาลัยกับเหตุการณ์นี้เพราะสะเทือนใจเป็นอย่างมากค่ะที่ผ่านมาพบเห็นการฝ่าไม้กั้นการไม่ปฏิบัติตามสัญญาณเตือนบ่อยครั้งคิดอยู่เสมอว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงขึ้นสักวันแล้วเหตุการณ์นั้นก็เกิดขึ้นจริงๆค่ะพอทราบข่าวเมื่อวานนี้นอนไม่หลับนะคะรู้สึกสลดใจเช้าวันนี้จึงได้นำดอกกุหลาบสีขาวมาแสดงความอาลัยค่ะส่วนเรื่องคดีความค่ะได้มีการแจ้งข้อหากับคนขับรถไฟข้อหากระทำการโดยประมาทให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและได้รับบาดเจ็บสาหัสส่วนข้อหาอื่นๆและการแจ้งข้อหากับบุคคลอื่นรอรวบรวมหลักฐานและคำให้การของพยานแวดล้อมอีกครั้งหนึ่งส่วนรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่ได้รับความเสียหายอยู่ที่สน.มักกะสันเพื่อรอพิสูจน์หลักฐานเพิ่มเติมค่ะส่วนเรื่องของการสอบปากคำเจ้าหน้าที่คุมไม้กั้นรถไฟมีรายงานว่าได้คุมตัวมาสอบปากคำตั้งแต่เมื่อคืนนี้ก็ต้องดูรายละเอียดนะคะว่าปฏิบัติไปตามระเบียบหรือไม่ขณะที่คนขับรถโดยสารประจำทางค่ะยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเนื่องจากถูกไฟคลอกบริเวณลำตัวส่วนล่างตำรวจต้องรอให้อาการดีขึ้นก็จะดำเนินการสอบปากคำเพิ่มเติมยังไม่มีการพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็ยังพบว่ามีเจ้าหน้าที่จากทิพยประกันภัยเข้ามาตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุพร้อมบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานด้วยซึ่งทางเจ้าหน้าที่ระบุว่ารถโดยสารประจำทางค่ะมีพ.ร.บ.คุ้มครองครอบคลุมค่าเสียหายทั้งผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตและทางผู้บริหารได้เดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วยทั้ง4โรงพยาบาลแล้วนะคะขณะที่ในเรื่องของความคืบหน้าเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตค่ะการยืนยันตัวบุคคลผู้สูญหายตอนนี้มีทางญาติค่ะเดินทางมาที่สถาบันนิติเวชนะคะสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจแล้ว5รายด้วยกันมีเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิร่วมกตัญญูร่วมกับสถาบันนิติเวชอำนวยความสะดวกในขั้นตอนการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลค่ะพร้อมกับประชาสัมพันธ์แนวทางการตรวจ DNA สามารถดำเนินการได้เมื่อมีญาติสายตรงอย่างเช่นพ่อแม่หรือบุตรเดินทางมายืนยันข้อมูลค่ะ
1: ด้านรัฐบาลขอความร่วมมือหยุดแชร์ภาพเหตุรถไฟชนรถเมย์นะคะโดยนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากกรณีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั้งนี้ได้กำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตและดูแลผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ รัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนค่ะงดเผยแพร่หรือว่าส่งต่อภาพผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตและภาพเหตุการณ์รุนแรงจากอุบัติเหตุหรือเหตุสะเทือนขวัญต่างๆผ่านสื่อออนไลน์

0: ายเนื่องจากว่าภาพลักษณะดังกล่าวสามารถส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของครอบครัวญาติผู้สูญเสียรวมถึงผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ได้อย่างรุนแรงโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ทุกฝ่ายยังอยู่ในภาวะตกใจและโศกเศร้าหากมีความจำเป็นต้องนำเสนอข่าวก็ควรจะเลือกใช้ภาพที่เหมาะสมทั้งนี้หากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์หรือว่าผู้ติดตามข่าวสารรู้สึกเครียดวิตกกังวลหรือได้รับผลกระทบทางจิตใจสามารถติดต่อสายด่วนสุขภาพจิต1323เพื่อขอรับคำปรึกษาได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะขณะที่ขสมก.นะคะก็ได้ออกมาแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่ออุบัติเหตุดังกล่าวนะคะย้ำว่าจริงใจรับผิดชอบเยียวยาสูงสุดค่ะโดยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.ได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บตลอดจนผู้ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุในครั้งนี้ทุกคนขสมก.ตระหนักดีว่าอุบัติเหตุดังกล่าวนำมาซึ่งความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอันเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นและขสมก.พร้อมแสดงความรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถและดีที่สุดตามหลักมนุษยธรรมและกฎหมายอย่างเป็นธรรมที่สุดโดยไม่มีการบ่ายเบี่ยงใดๆทั้งสิ้นภายหลังจากเกิดเหตุนะคะนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการขสมก.และคณะผู้บริหารองค์กรได้ลงพื้นที่เกิดเหตุทันทีเพื่อร่วมบัญชาการสถานการณ์ในพื้นที่จริงอย่างใกล้ชิดโดยได้ประสานงานร่วมกับหน่วยงานกู้ภัยโรงพยาบาลและตำรวจเพื่อเร่งนำส่งผู้ได้รับบาดเจ็บเข้ารับการรักษาพยาบาลยังโรงพยาบาลในพื้นที่ใกล้เคียงอย่างเร่งด่วนที่สุดนอกจากนี้ขสมก.ยังได้ร่วมจัดระบบขนถ่ายผู้โดยสารตกค้างณสถานีหัวลำโพงเพื่อนำส่งไปยังปลายทางอย่างปลอดภัยเรียบร้อยแล้วนอกจากนี้ขสมก.ก็ยังได้ประสานร่วมกับหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยตำรวจและทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบทุกรายอย่างครบถ้วนพร้อมสั่งการให้ประสานงานโดยตรงกับบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดและระบบกองทุนตามพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเพื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลและเร่งรัดกระบวนการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเยียวยาแก่ผู้สูญเสียอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมที่สุดโดยมีกรอบวงเงินเยียวยาเบื้องต้นนะคะก็คือกรณีผู้ประสบภัยเสียชีวิตกรอบวงเงินชดเชยและเยียวยาเบื้องต้นรายละ1,500,000 บาทส่วนกรณีผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บค่าช่วยเหลือเยียวยาส่วนแรกรายละ80,000 บาทไปจนถึงกรอบวงเงินชดเชยสูงสุดรายละ500,000 บาทค่ะสำหรับในส่วนของผู้เสียชีวิตนะคะขสมก.ก็ได้เร่งติดตามผลการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลอย่างใกล้ชิดนอกเหนือจากมาตรการเยียวยาเร่งด่วนแล้วขสมก.จะเร่งถอดบทเรียนเพื่อทบทวนและตรวจสอบความปลอดภัยในเส้นทางเดินรถของขสมก.ทั้งในกรุงเทพและปริมณฑลอีก5จังหวัดก็คือนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครและนครปฐมควบคู่ไปกับการกวดขันวินัยของพนักงานขับรถขสมก.ทุกคนอย่างเข้มงวดที่สุดค่ะ
1: พักกันครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้านะคะมีทางฝั่งของผู้การนิติเวชค่ะเปิดเผยความคืบหน้าของการพิสูจน์อัตลักษณ์เหยื่อรถเมย์ชนรถไฟนะคะว่ามีญาติเข้าเก็บ DNA แล้วจำนวนกี่ครอบครัวค่ะแล้วก็สามารถยืนยันรายชื่อได้ในวันไหนช่วงหน้ามาติดตามค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีที่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มTogether for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยจะเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมท.ฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมท.เข้ากับคุณ
1: ก ลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะวันนี้ค่ะทางผู้การนิติเวชเปิดเผยความคืบหน้าเกี่ยวกับการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลจากเหตุการณ์รถเมย์ชนกับรถไฟนะคะโดยพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาเปิดเผยค่ะว่าขณะนี้กระบวนการพิสูจน์สาเหตุการเสียชีวิตและตรวจอัตลักษณ์บุคคลเสร็จสิ้นแล้วค่ะเหลือเพียงรอการตรวจ DNA และรอญาติเข้าเก็บตัวอย่างเพื่อเปรียบเทียบร่างของผู้เสียชีวิตนะคะเบื้องต้นพบผู้เสียชีวิตทั้งหมดถูกไฟไหม้อย่างรุนแรงจนไม่สามารถระบุตัวบุคคลด้วยสายตาได้ทั้งลายนิ้วมือถูกทำลายฟันบางส่วนเสียหายจากความร้อนทำให้การตรวจพิสูจน์ต้องอาศัย DNA เป็นหลักค่ะแต่ก็มั่นใจนะคะว่าจะสามารถตรวจพิสูจน์ได้ครบทั้งหมดผู้เสียชีวิตมี8ร่างชิ้นส่วนมนุษย์อีก3ชิ้นส่วนค่ะอยู่ระหว่างการรอตรวจพิสูจน์ DNA และก็คาดว่าจะทราบผลภายในวันพรุ่งนี้ขณะเดียวกันญาติของผู้สูญเสียเริ่มทยอยเดินทางมาเก็บ DNA แล้ว4ครอบครัวแต่ก็ยังไม่ครบทั้งหมดนะคะหากญาติเข้ามาให้ตัวอย่างด้วยความรวดเร็วก็จะสามารถเปรียบเทียบผลยืนยันตัวบุคคลได้เร็วก็คาดว่าจะสามารถยืนยันรายชื่อผู้เสียชีวิตได้ในวันพรุ่งนี้จากนั้นค่ะจะส่งตรวจให้กับพนักงานสอบสวนส่งผลตรวจให้กับพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจนครบาลมักกะสันดำเนินการยืนยันรายชื่ออย่างเป็นทางการก่อนมอบร่างคืนให้กับทางครอบครัวนำไปประกอบพิธีทางศาสนาค่ะส่วนชิ้นส่วนมนุษย์อีก3ชิ้นส่วนที่พบในจุดเกิดเหตุนะคะก็เป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นของผู้เสียชีวิตทั้ง8ร่างเนื่องจากสภาพร่างไม่สมบูรณ์ทั้งหมดค่ะอย่างไรก็ตามต้องรอการตรวจ DNA เพื่อยืนยันอีกครั้งซึ่งทางสถาบันนิติเวชวิทยายืนยันว่าญาติสามารถมาเก็บตัวอย่าง DNA ได้ทุกวันเพื่อเร่งกระบวนการตรวจพิสูจน์ให้เร็วที่สุดแม้ว่าการตรวจครั้งนี้จะมีความยากจากบาดแผลไฟไหม้อย่างรุนแรงแต่ก็ยังสามารถใช้ DNA เป็นหลักฐานสำคัญในการยืนยันตัวบุคคลได้อย่างครบถ้วนค่ะ
0: ไปตรวจสอบสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากันหน่อยนะคะมีเหตุการณ์ที่กัมพูชาเนี่ยชาวกัมพูชานะคะนำรถไถเข้ามาไถพื้นที่ทำนาในเขตฝั่งไทยด้านชายแดนจังหวัดสระแก้วกว่า10ไร่ค่ะซึ่งชาวบ้านฝั่งไทยก็วอนรัฐเร่งสร้างกำแพงกั้นนะคะหวั่นจะเสียพื้นที่เพิ่มเติมโดยชาวบ้านพื้นที่อ่างศิลาและบ้านหนองจานตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วออกมาร้องเรียนนะคะว่ามีกลุ่มชาวเขมรเนี่ยนำรถไถเข้ามาไถพื้นที่ทำนาในเขตฝั่งไทยบริเวณแนวชายแดนหลักเขตแดนที่48-49ใกล้แนวเส้นสีแดงพื้นที่อ้างสิทธิ์กว่า10ไร่ค่ะก็สร้างความไม่พอใจให้แก่เจ้าของพื้นที่และชาวบ้านละแวกดังกล่าวเนื่องจากว่าเป็นการรุกล้ำอธิปไตยและละเมิดข้อตกลงพื้นที่ชายแดนที่มีอยู่เดิมซึ่งหลังได้รับแจ้งทางทหารพรานกองร้อยทหารพรานที่1205ชุดควบคุมกรมทหารพรานที่12ได้นำกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบและสั่งให้ชาวเขมรหยุดดำเนินการไถนาและให้นำรถไถออกจากพื้นที่ดังกล่าวแต่ว่ามีทหารกัมพูชาเข้ามาโต้ฝ่ายไทยค่ะบอกว่าพื้นที่นี้เนี่ยชาวเขมรใช้ประโยชน์มานานแล้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยจึงแสดงภาพถ่ายแนวเส้นสีแดงรวมถึงข้อมูลพิกัด GPS ซึ่งก็ยืนยันชัดเจนว่าจุดที่มีการไถนาอยู่ในพื้นที่ฝั่งไทยและเกินแนวพื้นที่ที่กำหนดไว้ตามข้อตกลง MOU 43จึงสั่งให้ยุติการดำเนินการทันทีค่ะแม้ว่าเหตุการณ์จะยุติลงชั่วคราวนะคะแต่ชาวบ้านก็ยังรู้สึกไม่สบายใจและหวั่นว่าจะเกิดเหตุลักษณะเดียวกันขึ้นอีกเนื่องจากว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเป็นพื้นที่ราบโล่งไม่มีรั้วหรือว่าสิ่งกีดขวางที่ชัดเจนทำให้สามารถเดินทางข้ามไปมาได้ง่ายสำหรับเส้นสีแดงที่ชาวบ้านพูดถึงนะคะก็เป็นแนวพื้นที่ที่กัมพูชาใช้อ้างสิทธิ์เขตแดนบางส่วนซึ่งตามข้อตกลง MOU 43ระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวควรเป็นพื้นที่ว่างรอการเจรจาระหว่าง2ประเทศและไม่ควรมีประชาชนจากทั้ง2ฝ่ายเข้าไปใช้ประโยชน์หรือว่าทำกินในพื้นที่แต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยก็กลับมีชาวเขมรพยายามเข้ามาทำการเกษตรและใช้ประโยชน์ในพื้นที่ตั้งแต่บริเวณบ้านอ่างศิลาไปจนถึงบ้านป่าไร่อย่างต่อเนื่องพร้อมกับอ้างว่าเป็นพื้นที่ของตัวเองทำให้เกิดข้อพิพาทกับชาวบ้านไทยมาโดยตลอดซึ่งชาวบ้านก็ร้องเรียนเรื่องนี้มานานแล้วนะคะวันนี้ทหารไทยก็เข้ามาตรวจสอบก็พบว่ามีการไถเกินเส้น MOU 43เข้ามาฝั่งไทยจริงพร้อมทั้งเรียกร้องให้รัฐสร้างกำแพงหรือ าแนวป้องกันที่ชัดเจนเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ราบไม่มีรั้วกั้นเขมรจะเข้ามาตอนไหนก็ได้ชาวบ้านก็ต้องอยู่อย่างหวาดระแวงตลอดนอกจากนี้ก็ยังเป็นช่องทางเสี่ยงต่อปัญหาความมั่นคงทั้งการลักลอบขนสินค้าเถื่อนการค้ามนุษย์และการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายซึ่งส่งผลกระทบต่อชาวบ้านในพื้นที่โดยตรงค่ะ
1: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะได้ไลฟ์ผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวระหว่างเตรียมออกวิ่งตรวจงานซิตี้รันช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาที่ลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครถือว่าเป็นการวิ่งครั้งสุดท้ายของการเป็นผู้ว่าในสมัยนี้นะคะแล้วก็ชี้แจงถึงประเด็นว่าลาออกหรือไม่สรุปแล้วนะคะผู้ว่าชัชชาติยืนยันค่ะว่าจะมีการลาออกในวันพรุ่งนี้เวลา 17:00 น.เพราะว่าต้องเดินทางไปต่างประเทศร่วมงานรับปริญญาแสนดีค่ะบุตรชายหากเดินทางไปโดยไม่ลาออกก่อนก็จะมีเรื่องของการตั้งผู้รักษาการแทนอาจจะเกิดปัญหาตามมาได้และจะได้ไม่เกิดปัญหาเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ช่วงที่มีการหาเสียงก็จะมาลงสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากทมในนามอิสระไม่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองใดๆค่ะส่วนกระแสข่าวการลาออกอาจจะทำให้วันเลือกตั้งผู้ว่าและสก.เป็นคนละวันกันแล้วมีการสิ้นเปลืองงบประมาณนั้นจากการหารือกับผู้เกี่ยวข้องระบุว่าวันเลือกตั้งยังคงเป็นวันเดียวกันค่ะเพราะว่าระหว่างวาระห่างกันเพียงแค่3วันเท่านั้นจึงไม่ได้สิงงบประมาณเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะคะแล้วก็ขออย่าลงเชื่อข่าวที่ไม่ถูกต้องโดยวันเลือกตั้งจะยังคงเป็นวันเดียวกันตามที่เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการกำหนดเอาไว้นะคะ 12:18 น.พักครู่หนึ่งค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
4: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
5: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
4: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
5: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
4: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
5: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
4: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: สิบสองนาฬิกา20 นาทีค่ะช่วงนี้หลายโรงเรียนก็เปิดเทอมกันไปแล้วนะคะแล้วก็ในวันจันทร์นี้ก็จะมีเปิดเพิ่มเติมอีกหลายโรงเรียนเช่นกันก็น่าจะเปิดกันครบแล้วค่ะโดยทางนิด้าโพได้เปิดผลสำรวจนะคะชี้ว่าผู้ปกครองค่ะเร่งจี้ให้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแก้เหลื่อมล้ำเรื่องการศึกษาแล้วก็เรียนหนักนะคะแต่ว่าใช้ในชีวิตจริงไม่ได้พร้อมกับเร่งผลักดันเรียนฟรีก็ต้องเรียนฟรีจริงด้วยไม่มีค่าใช้จ่ายแฝงซึ่งทางนิด้าโพนะคะได้เปิดเผยผลสำรวจเรื่องความหวังเปิดเทอมใหม่2569เสียงสะท้อนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกับภารกิจแก้ความเหลื่อมล้ำจากการสำรวจเมื่อถามถึงความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบการศึกษาไทยในปัจจุบันว่าสามารถสร้างอนาคตที่ดีและมั่นคงให้แก่ลูกหลานได้ก็พบว่าร้อยละ 41.45 ระบุว่าค่อนข้างเชื่อมั่นรองลงมาร้อยละ 29.77 ระบุว่าไม่ค่อยเชื่อมั่นร้อยละ 17.25 ระบุว่าเชื่อมั่นมากเช่นมั่นใจว่าโรงเรียนในปัจจุบันดูแลและสอนเด็กได้ดีร้อยละ 11.53 ระบุว่าไม่เชื่อมั่นเลยเช่นต้องพึ่งพาการเรียนพิเศษหรือว่าดิ้นรนด้วยตัวเองเป็นหลักทางด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อโรงเรียนและรูปแบบการเรียนการสอนในปัจจุบันว่าสามารถพัฒนาเด็กไทยให้คิดเป็นทำงานเป็นและใช้ชีวิตได้ในโลกยุคใหม่ก็พบว่าร้อยละ 46.41 ระบุว่าค่อนข้างดีรองลงมาร้อยละ 33.89 ระบุว่าไม่ค่อยดีเช่นเน้นแต่การท่องจำเอาไปใช้จริงในการทำงานไม่ได้ร้อยละ 10.99 ระบุว่าทำได้ดีมากเช่นเด็กเรียนจบมาพร้อมทำงานและใช้ชีวิตและร้อยละ 8.40 ระบุว่าไม่ได้เลยเช่นเรียนตามระบบไปอย่างนั้นไม่ตอบโจทย์โลกยุคใหม่สำหรับเรื่องที่รัฐบาลต้องรีบแก้ไขเพื่อลดความเดือดร้อนของพ่อแม่ผู้ปกครองและเด็กก็พบว่าร้อยละ 35.04 ระบุว่าความเหลื่อมล้ำทางคุณภาพก็คือโรงเรียนใกล้บ้านคุณภาพไม่ดีเท่ากับโรงเรียนดังในเมืองรองลงมาร้อยละ 24.50 ระบุว่าเด็กเรียนหนักแต่นำไปใช้จริงในชีวิตประจำวันไม่ได้ร้อยละ 23.59 ระบุว่าความปลอดภัยและสุขภาพจิตของเด็กในโรงเรียนเช่นการกลั่นแกล้งยาเสพติดและความเครียดและร้อยละ 15.95 ระบุนะคะว่าภาระงานของครูที่เยอะเกินไปจนครูไม่มีเวลาสอนหรือว่าดูแลเด็กอย่างเต็มที่ค่ะ สำหรับเรื่องที่ประชาชนต้องการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเร่งผลักดันให้เกิดขึ้นจริงภายใน1ปีก็พบว่ามากที่สุดนะคะ 35.42 ร้อยละบอกว่าเรียนฟรีต้องเรียนฟรีจริงไม่ใช่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝงรองลงมาร้อยละ 13.51 ระบุว่ายกเลิกโครงการซ้ำซ้อนลดภาระงานเอกสารของครูร้อยละ 12.29 ระบุว่าปรับหลักสูตรเป็นฐานสมรรถนะเตรียมความพร้อมเด็กสู่โลกที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและร้อยละ 9.08 ระบุว่าจัดสรรงบประมาณการศึกษาตามความต้องการของพื้นที่โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลค่ะ
1: ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะที่นายกรัฐมนตรีได้มีการคุยกับเจ้าสัวค่ะผู้ประกอบการต่างๆนะคะทางนักวิชาการก็วิเคราะห์ออกมาค่ะว่าในการเปิดทำเนียบรัฐบาลหารือกับภาคธุรกิจนั้นคือความพยายามในการสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐกับเอกชนค่ะโดยรองศาสตราจารย์โอรันถิ่นปังเตียวอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาให้ความเห็นว่าสังคมไม่ควรมองเพียงภาพความใกล้ชิดระหว่างรัฐบาลกับกลุ่มทุนแต่ควรมองให้ลึกไปถึงเป้าหมายทางเศรษฐกิจที่รัฐกำลังพยายามสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐกับเอกชนเพื่อรับมือกับความผันผวนของเศรษฐกิจโลกเพราะตอนนี้โลกไม่เหมือนเดิมทั้งสงครามเศรษฐกิจการแข่งขันด้านเทคโนโลยีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นห่วงโซ่อุปทานโลกที่เปลี่ยนทิศการแข่งขันดึงดูดการลงทุนล้วนกดดันเศรษฐกิจไทยโดยตรงค่ะซึ่งรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวิรกูลเปิดพื้นที่คุยกันกับภาคธุรกิจไม่ได้เพียงแค่ล้อมวงคุยกับเจ้าสัวแต่คือความพยายามดึงทุกส่วนเข้ามาร่วมกันคิดร่วมกันแก้แล้วร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศแล้วรัฐบาลไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้เพียงลำพังเพราะเศรษฐกิจจริงอยู่หน้างานอยู่ในภาคการผลิตการลงทุนตลาดแรงงานการแข่งขันระหว่างประเทศภาคเอกชนสัมผัสปัญหาเหล่านี้โดยตรงมากที่สุดค่ะการเปิดพื้นที่สะท้อนข้อเท็จจริงจึงทำให้รัฐได้เห็นปัญหาจากเศรษฐกิจจากของจริงไม่ใช่เพียงแค่ตัวเลขบนกระดาษเท่านั้นซึ่งความสัมพันธ์ลักษณะนี้ไม่ใช่เป็นการที่รัฐยอมทุนแต่เป็นความสัมพันธ์แบบน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่ารัฐต้องอาศัยองค์ความรู้ประสบการณ์ศักยภาพการลงทุนของภาคเอกชนขณะที่ภาคเอกชนค่ะก็ต้องการอาศัยเสถียรภาพนโยบายและกลไกสนับสนุนจากภาครัฐเช่นเดียวกันไม่ใช่การเอาใจในทุนแต่คือการทำให้ทุกภาคส่วนเดินไปข้างหน้าพร้อมกันเพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตในภาพรวมเป็นการสะท้อนแนวคิดบริหารแบบร่วมมือที่รัฐทำหน้าที่ประสานพลังทุกภาคส่วนมากกว่าใช้อำนาจสั่งเพียงแค่ฝ่ายเดียวเพราะเอกชนถือว่าเป็นฐานข้อมูลทางเศรษฐกิจของจริงค่ะในด้านการลงทุนเทคโนโลยีกฎระเบียบต้นทุนและอุปสรรคในการแข่งขันขณะเดียวกันค่ะอาจารย์โอรันยังมองว่ารัฐบาลต้องระวังไม่ให้เวทีลักษณะนี้ถูกมองเป็นพื้นที่เฉพาะของนายทุนขนาดใหญ่เพราะว่าเศรษฐกิจไทยยังขับเคลื่อนด้วย SME ค่ะผู้ประกอบการท้องถิ่นสตาร์ทอัพภาคแรงงานภาคการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายเศรษฐกิจโดยตรงเช่นเดียวกันหากว่ารัฐบาลเปิดพื้นที่รับฟังอย่างครอบคลุมทั้งทุนใหญ่ SMEผู้ประกอบการท้องถิ่นแรงงานภาคประชาชนก็จะทำให้นโยบายเศรษฐกิจมีความสมดุลและตอบโจทย์เศรษฐกิจฐานรากมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: มูลนิธิพฤษภาประชาธรรมคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา35และกรุงเทพมหานครได้ร่วมจัดงานรำลึก34ปีพฤษภาประชาธรรมณสวนสันติพรอนุสรณ์สถานพฤษภาประชาธรรมค่ะโดยมีนางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนรัฐบาลนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริญญาเทวานฤมิตรกุลประธานมูลนิธิพฤษภาคมประชาธรรมนายวิโรจน์ลักษณะอดิศรตัวแทนผู้นำฝ่ายค้านนักการเมืองนักเคลื่อนไหวทางการเมืองรวมถึงญาติผู้เสียชีวิตได้เข้าร่วมกิจกรรมวางพวงมาลาและประกอบพิธีทางศาสนาโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริญญาได้บรรจุอัฐินายสุทธิศักดิ์ผลแก้ววีรชนจากเหตุการณ์ทางการเมืองเมื่อปี2535เพิ่มเข้าไปในอนุสรณ์สถานอีกหนึ่งรายจากนั้นก็เป็นการกล่าวสดุดีวีรชนของตัวแทนฝ่ายต่างๆเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์พฤษภาประชาคมประชาธรรมค่ะ
1: มาติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะเกิดเหตุรถยนต์พุ่งชนคนเดินถนนที่เมืองโมเดนาทางตอนเหนือของประเทศอิตาลีเมื่อช่วงบ่ายของวานนี้ส่งผลทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย8คนในส่วนนี้อาการสาหัสถึง4คนค่ะโดยวงจรปิดนะคะจับภาพได้ขณะที่รถยนต์แล่นด้วยความเร็วถึงกว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงพุ่งผ่าน4แยกบนถนนสาย1ในเมืองโมเดนาก่อนที่เครื่องยนต์จะจงใจขับปีนขึ้นไปบนฟุตบาทและพุ่งชนฝู งชนอย่างรุนแรงค่ะเห็นว่าหลายคนถูกรถยนต์จนล่างกระเด็นนะคะนอกจากนั้นค่ะคนขับได้เปิดประตูรถลงมาพร้อมกับกวาดแกว่งอาวุธมีดพยายามจะหลบหนีพลเมืองดีกลุ่มหนึ่งช่วยกันไล่ตามจนสามารถควบคุมตัวเอาไว้ได้แล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากการขัดขวางพยายามแย่งมีดจากคนร้ายด้วยเหตุการณ์นี้ค่ะมีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย

0: 108คนรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันและชาวโปแลนด์ในจำนวนนี้อาการสาหัสถึง4คนมีรายงานว่ามีผู้หญิง1คนถูกรถอัดก๊อปปี้ติดกับกระจกร้านค้าอย่างรุนแรงแพทย์ต้องดำเนินการผ่าตัดขาทั้ง2ข้างเพื่อรักษาชีวิตค่ะสื่อท้องถิ่นรายงานว่าผู้ก่อเหตุเป็นชายวัย30ปีเศษเป็นชาวอิตาลีเชื้อสายโมร็อกโกอยู่ที่โมเดนาปัจจุบันตกงานแต่ไม่มีประวัติด้านอาชญากรรมมีประวัติการรักษาอาการป่วยทางจิตตั้งแต่ปี2022ไม่ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องผลการตรวจร่างกายค่ะเบื้องต้นไม่พบว่าคนร้ายเสพสารเสพติดหรือแอลกอฮอล์ค่ะด้านนายกรัฐมนตรีจอร์จิอาโมโลนีของทางอิตาลีนะคะได้โพสต์ข้อความผ่าน X แสดงความห่วงใยส่งกำลังใจไปยังผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวกล่าวขอบคุณพลเมืองดีที่ควบคุมสถานการณ์ได้อย่างกล้าหาญและสามารถจับกลุ่มคนร้ายได้อย่างทันท่วงทีตำรวจและหน่วยงานความมั่นคงค่ะกำลังเร่งสืบสวนหามูลเหตุจูงใจอย่างแท้จริงและยังไม่มีข้อมูลเชื่อมโยงกลุ่มแนวคิดสุดโต่งหรือว่ากลุ่มก่อการร้ายค่ะ
1: กระทรวงยุติธรรมสหรัฐแถลงข่าวจับกุมโมฮัมหมัดบาเคอร์ซาอัดดาวูดอันซาอาดีชาวอิรักได้ที่ตุรกีนะคะก่อนจะถูกนำตัวมาขึ้นศาลที่สหรัฐในข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการก่อการร้ายรวม6กระทงรวมทั้งประสานงานหรือสนับสนุนการโจมตีและการพยายามก่อเหตุเกือบ20ครั้งทั่วยุโรปและสหรัฐพนักงานอัยการสหรัฐระบุว่าอันซาอาดีเป็นสมาชิกระดับสูงของกลุ่มติดอาวุธคาทาอิบอิสปอที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านทางด้านทนายความจำเลยก็ระบุว่ายังเร็วเกินไปที่จะกล่าวถึงรายละเอียดของคดีเตือนว่าอย่าเพิ่งด่วนสรุปและแสดงความกังวลเรื่องของการควบคุมตัวนายอันซาอาดีค่ะ
0: อาเซมกาเซมโฆษกกลุ่มฮามาสแถลงเมื่อวันเสาร์ว่าการสังหารผู้นำของกลุ่มฮามาสถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างร้ายแรงสะท้อนถึงความล้มเหลวของผู้เป็นคนกลางที่ไม่สามารถบังคับให้อิสราเอลปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงได้ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้มีการเปิดเผยข่าวโดยกองทัพอิสราเอลนะคะว่าสังหารอิสอันดินอัลฮัดดาดจากการโจมตีทางอากาศในฉนวนกาซาเมื่อวันศุกร์นับเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงสุดของกลุ่มฮามาสที่ถูกอิสราเอลสังหารตั้งแต่มีข้อตกลงหยุดยิงที่สหรัฐสนับสนุนเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วโดยฮัดดาดค่ะซึ่งขึ้นมาเป็นผู้นำปีกติดอาวุธของกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาหลังอิสราเอลได้สังหารมูฮัมหมัดซินวาเมื่อพฤษภาคมปีที่แล้วเป็นผู้รับผิดชอบต่อการฆาตกรรมลักพาตัวและการทำร้ายพลเรือนรวมถึงทหารอิสราเอลหลายพันคนค่ะ
1: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงคุณพจนาธนธนากุลและดิฉันศศิธรสังสมธนะพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเกษตรทั่วไทยนะคะประจำวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคม2569ค่ะวันนี้อยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์บ้วนกิยาพันธ์และดิฉันกมลพรร่มทองคำค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์บ้วนคะ
1: สวัสดีครับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและแฟนๆรายการที่เคารพรักทุกท่านนะครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: ครับ
0: เมื
1: ่อคุณขวัญเชิญ
0: อ๋อได้เลยค่ะอาจารย์คะจะถามอาจารย์ว่าเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วอะค่ะวันศุกร์ที่15พฤษภาคมเนี่ยนายกรัฐมนตรีเขาเชิญเจ้าสัวในประเทศไทยเนี่ยภาคเอกชนเนี่ยนะคะไปพูดคุยก็คือในเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังค่ะซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะที่ได้รับเชิญไปนะคะก็คือเจ้าสัวธนินทร์เจรวนนท์ค่ะประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ร่วมเสนอแนวทางความคิดเห็นด้วยนะคะโดยที่คุณธนินทร์นะคะบอกว่าประเทศไทยยังมีโอกาสมหาศาลท่ามกลางวิกฤตโลกเลยนะคะอาจารย์โดยเฉพาะเรื่องของภาคการเกษตรแล้วก็อาหารซึ่งถือว่าเป็นน้ำมันบนดินอย่างที่สร้างได้โดยไม่รู้จบเลยซึ่งตรงนี้นะคะทางคุณธนินทร์เนี่ยก็เสนอให้รัฐบาลเนี่ยเร่งลงทุนระบบชลประทานการบริหารจัดการน้ำและการยกระดับเกษตรกรสมัยใหม่เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรค่ะแล้วก็พลิกเศรษฐกิจฐานรากมาสร้างความมั่นคงทางอาหารให้ประเทศในระยะยาวซึ่งคุณธนินทร์นะคะก็บอกว่าประเทศไทยมีจุดแข็งโดยเฉพาะเรื่องของภูมิอากาศแสงอาทิตย์แล้วก็ศักยภาพด้านการเพาะปลูกแต่ปัญหาหลักของเกษตรกรไทยก็คือเรื่องน้ำอาจารย์แล้วก็หากว่ารัฐบาลลงทุนเกี่ยวกับระบบชลประทานสร้างอ่างเก็บน้ำกระจายน้ำเข้าถึงพื้นที่เกษตรทั่วประเทศเนี่ยเหมือนเคยพัฒนาไฟฟ้าแล้วก็ถนนมาก่อนหน้านี้ที่เข้าถึงทุกหมู่บ้านเหมือนในอดีตเนี่ยจะสามารถยกระดับผลผลิตแล้วก็รายได้ของเกษตรกรได้อย่างก้าวกระโดดแล้วก็จากประสบการณ์ของคุณธนินทร์โดยตรงเนี่ยหากมีน้ำเกษตรกรก็สามารถเพาะปลูกได้ถึง3ครั้งต่อปีและหากยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลผลิตต่อไร่ก็อาจจะเพิ่มขึ้นถึง5เท่าก็ได้ค่ะอันนี้เจ้าสัวธนินทร์ก็ให้มุมมองไว้ว่าจริงๆแล้วประเทศเราก็ร่ำรวยนะร่ำรวยน้ำมันบนดินอาจารย์อ้วนอาจารย์บ้วนค่ะซึ่งตรงนี้อาจารย์ก็สอดคล้องกับแนวทางของอาจารย์นะเพราะเท่าที่ขวัญจัดรายการกับอาจารย์มาอาจารย์ก็เน้นย้ำเสมอเลยเรื่องของน้ำการสร้างอ่างเก็บน้ำอาจารย
1: ์ครับขอบคุณคุณขวัญมากที่หยิบเรื่องนี้มาคุย
0: ค่ะ
1: เพราะว่าถ้าผมหยิบมาเองเนี่ยคุณขวัญหรือว่าแฟนรายการทั่วไปจะไม่เข้าใจว่าผมไปมีเอี่ยวอะไรกับภาคธุรกิจเอกชนหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะ
0: ค่ะก็คือจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นการนำเสนอข่าวอย่างทั่วไปเลย
1: ค
0: ่ะ
1: ใช่ทั่วไปถูกต้องครับ
0: ค่ะ
1: ทีนี้อย่างนี้คุณขวัญผมเนี่ยเป็นคนที่มีความคิดอยู่อย่างหนึ่งว่า
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใครเขาเก่งใครเขาประสบความสำเร็จเนี่ยเขาพูดอะไรเนี่ยต้องฟัง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อะไรที่ตามอย่างเขาได้โดยที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์เขาเนี่ยนะก็ควรจะทำ
0: ค่ะ
1: คือเก็บส่วนดีๆเนี่ยของเขามาสมัยผมหนุ่มๆนะครับเวลาเสียธนินทร์เจรวนนท์พูดอะไรสักอย่างทางทีวีเนี่ย
0: ค่ะ
1: ผมมีเพื่อนทำงานอยู่บริษัท CP เนี่ยเรียกว่าประมาณเบอร์สามเบอร์สี่อ่ะ
0: ค่ะ
1: ตำแหน่งนั้นนะผมจะต้องบอกเพื่อนผมบอกเฮ้ยบอกให้ช่วยส่งวิดีโอเทปที่เสียพูดให้ดูหน่อย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะทุกครั้งที่ท่านพูดผมจะต้องเอามาดูนะแล้วก็เอามาฟังว่าท่านมีวิธีคิดอะไรยังไงบ้าง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับถ้าเผื่อท่านพูดตามสคริปต์นะ
0: ก็คือแต่ตามไม่ล่ะอาจารย
1: ์แต่ก็เคยมีพลาดบ้างอยู่ครั้งหนึ่งผมก็ถามเพื่อนว่าเฮ้ยทำไมใครทำสคริปต์ทำไมเป็นอย่างนี้เขาบอกให้นอกสคริปต์บางทีก็พลาดได้แต่ว่าอันนี้เราไม่ได้มาตำหนิติเตียนท่านหรอก
0: ค่ะ
1: แต่เรื่องนี้ผมก็จะถามคุณขวัญแล้วก็แฟนๆรายการทั่วประเทศว่าอะไรเป็นตัวกำหนดที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยไม่ใส่ใจในเรื่องน้ำเท่าที่ควรที่ผมพูดอย่างนี้เพราะอะไรครับก่อนที่กรุงเทพจะมีรถไฟฟ้าเนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: ผมพูดที่ 100.5 นี่แหละผมบอกระหว่างเอางบประมาณ มาสร้างรถไฟฟ้าทั่วกรุงเทพมากมายมหาศาลแล้วคนใช้ได้แค่กลุ่มเดียวเนี่ยผมจะเอางบเนี่ยไปสร้างเรื่องน้ำทั้งประเทศแล้วกรุงเทพจะหลวมเอง
0: ค่ะ
1: และกรุงเทพจะหลวมเองแล้วไม่ต้องสร้างรถไฟฟ้าก็ได้แต่เอาละไม่เป็นไรเพราะวันนี้มันสร้างแล้วแต่เมื่อสร้างรถไฟฟ้าเสร็จแล้วที่เราบอกว่าจะทำให้การจราจรไม่ติดขัดนะ
0: ค่ะ
1: จริงจริงไหม
0: ก็ยังติดเหมือนเดิมนะคะอาจารย์ถึงแม้ว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ให้ work from home ก็ยังติดเหมือนเดิม
1: ใช่นั่นแปลว่าอะไร
0: แปลว่าคนก็ไม่เลือกที่จะใช้บริการสาธารณะหากว่าคนคนนั้นมีรถยนต์ส่วนตัวอาจารย์
1: เพราะเราไปปล่อยเราไปส่งเสริมธุรกิจรถยนต
0: ์ค่ะ
1: แล้วเราจึงไม่ยอมทำเขาเรียกว่าระบบขนส่งมวลชน
0: ค่ะ
1: ถ้ามีระบบขนส่งมวลชนแล้วมันต้องมีคำว่าครบวงจรคำว่าครบวงจรเนี่ยก็คือคำที่บริษัท CP เนี่ยเขาเป็นคนพูดคำนี้มาก่อนใคร
0: ค่ะ
1: ว่าธุรกิจครบวงจรนะครับนั้นตอนแรกคนก็ไปมองเขาเป็นเสือสางนางไม้จะเอาเปรียบจะนู่นนี่อะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นผมไม่มองอย่างนั้นเลยผมกลับมองว่าเฮ้ยคำเนี้ยมันเป็นคำที่จะสร้างระบบทุกอย่างถ้าเรามีคำว่าครบวงจรเหมือนวันเนี้ยเราสร้างรถไฟฟ้ามาขอฉลับนิดหนึ่งนะ
0: ได้ค่ะอาจารย์
1: เราสร้างรถไฟฟ้ามาแต่คุณขวัญลองนึกคือว่าคุณขวัญออกจากบ้านมาเนี่ยกว่าจะมาขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยคุณขวัญจะมาไง
0: ขวัญต้องนั่งวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างค่ะอาจารย์
1: โอเคปัจจุบันมีวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
0: ค่ะ
1: แล้วมันมีวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่เป็นระบบขนส่งมวลชนหรือไม
0: ่
1: ค่ามอเตอร์ไซค์ออกมามันเท่ากับค่ารถไฟฟ้าไหม
0: ไม่เท่ากันค่ะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยขวัญนั่งวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างบ้างนั่งตามแพลตฟอร์มต่างๆพวก Grab หรือว่าแพลตฟอร์มออนไลน์นะจารย์ซึ่งช่วงเวลาในการที่เขาให้บริการถ้ารถติดก็ราคานึงถ้ารถไม่ติดก็อีกราคานึงความคือราคาขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่เราใช้บริการค่ะ
1: เห็นไหมครับนั่นหมายความว่าไม่มีมาตรฐานเรื่องราคาเลยใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: ตาดีก็ได้ตาร้ายก็เสียระบบถ้าเราบอกว่าเราจะทำรถไฟฟ้าคุณก็ไม่ต้องคุณต้องไม่ทำเฉพาะรถไฟฟ้าคุณก็ต้องทำรถไฟฟ้าคุณก็ต้องมีระบบขนส่งมวลชนขนาดเล็กเข้าไปเหมือนอย่างที่ปัจจุบันในมหาวิทยาลัยมีรถไฟฟ้าวิ่งวนอยู่ตลอดเวลา
0: ค่ะ
1: นะคือมันต้องครบวงจรอะที่ผมพูดทั้งหมดเพื่อคำว่าครบวงจรทีนี้ผมก็ไม่เข้าใจว่าเรื่องน้ำเนี่ยผมเคยคุยกับอดีต

0: รัฐมนตรีผมบอกวันนี้เราทำระบบชลประทานเนี่ยยังถือว่าขาดอีกเยอะแต่เราทำระบบชลประทานยังไงที่จะให้มันได้ครบงั้นที่ผ่านมาเนี่ยเราก็คิดแบบไม่ครบวงจรหมายผมกำลังจะบอกคุณขวัญว่าถ้าคุณจะคุยเรื่องน้ำจะคิดเรื่องน้ำ
1: ค่ะ
0: ก็ต้องคิดเรื่องน้ำให้ครบวงจรครบวงจรยังไงครับ
1: อ
0: ันนี้ผมจะนำเสนอกับแฟนรายการนะ
1: ค่ะ
0: น้ำที่หนึ่งคือน้ำฟ้าน้ำฝนตกลงมาใช่ไหม
1: เรามีที่เก็บกักไหม
0: และมักจะตกมากบริเวณที่มีป่าไม้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: คือตามภูเขาเรียงเขาใหญ่ใครไปเขาใหญ่ได้เดี๋ยวก็ฝนตกเดี๋ยวก็ฝนตกนั่นหมายความว่าพอฝนตกลงมาแล้วก่อนจะไหลลงมาอย่างที่ผมเคยพูดไปมันจะต้องมีแหล่งเก็บน้ำรอบเชิงเขาเนี่ย
1: ค่ะ
0: นะรอบเชิงเขามันไม่ควรจะเป็นที่อยู่ของใครแล้วใครไม่ควรจะมาอ้างมันก็ควรจะเก็บน้ำเอาไว้ตรงนั้นและน้ำจากน้ำฝนก็จะมากลายเป็นน้ำผิวดินใช่ไหม
1: ค่ะ
0: น้ำผิวดินวันนี้แม่น้ำลำคลองตื้นเขินแม่ผมก็นึกเสียใจอยู่นิดหนึ่งเพราะเรานำเสนอเรื่องใครจะมาขุดให้เอาให้ดินเขาไปเลยเราได้น้ำมาแทนก็ปรากฏว่าเท่าที่ตามข่าวไม่ขุดตามแบบขุดแล้วก่อให้เกิดความเสียหาย
1: ค่ะ
0: นี่รู้สึกจะเหตุเกิดแถวๆปราจีนบุรีหรืออะไรเนี่ยแหละ
1: นะ
0: นั่นก็คือว่าพอเราจะคิดตามเรื่องน้ำการที่ทำให้แม่น้ำตายเป็นแม่น้ำเป็นคุณขวัญเห็นไหมตอนนี้มีข่าวคนเลี้ยงปลาทับทิมคนเลี้ยงปลาทับทิมตายปลาตายเยอะแยะเพราะอะไรครับเพราะตลอดลำน้ำเต็มไปด้วยผักตบชวาพอจะปาผักตบชวาเอายาฆ่าหญ้าไปฉีดถามว่าผักตบชวาตายไหมตายแต่น้ำมันจะเน่ามากเห็นไหมครับและปลาทับทิมเป็นปลาที่ต้องเลี้ยงในที่น้ำไหลเพราะน้ำนี่มันก็ไม่ชอบอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: นี่พอมาเป็นน้ำผมกำลังพูดถึงน้ำผิวดินนอกจากแม่น้ำลำคลองหนองบึงผมก็ใช้คำว่าแก้มลิงส่วนตัวคำว่าแก้มลิงนี่รัชกาลที่9พระองค์ท่านได้ทรงพูดไว้นะฮะ
1: ค่ะ
0: คำว่าแก้มลิงเด็กรุ่นใหม่จะไม่เข้าใจว่าทำไมแก้มลิงคือลิงเวลามันกินกล้วยมันไปตุนไว้ที่ข้างแก้มเนี่ยนะเพราะฉะนั้นตั้งแต่น้ำในแหล่งน้ำสาธารณะเราก็ต้องส่งเสริมให้ชาวบ้านเนี่ยขุดบ่อนะโดยที่วัดครึ่งหนึ่งตามประการครึ่งที่เราเคยพูดทีนี้พอครึ่งพอน้ำบางคนบอกว่าเอ้ยขุดได้ยังไงขุดก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่ามันได้เก็บน้ำถ้าไม่เก็บไม่สามารถเก็บกับน้ำไว้ได้ตลอดเราก็เรียกว่าตรงนั้นเป็นธนาคารน้ำคือเราไม่ปล่อยให้น้ำฝนเนี่ยไหลทิ้งลงทะเลไปเปล่าประโยชน์นะฮะเราเก็บไว้ถ้าเก็บไว้ที่ผิวบ่อไม่ได้เราก็ให้เขาซึมลงไปข้างล่างเป็นน้ำใต้ดินนี่ถ้าบ่อเก็บน้ำไม่ได้เราก็ต้องขุดบ่อโพรงนะเอาใส่เอารองมาใส่ลึกออกไปสัก5 เมตร10 เมตรติดเครื่องปั๊มเราก็จะได้น้ำใต้ดินเป็นน้ำที่3เห็นไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: และถ้ามันลงไม่ลึกมากเลยในบางพื้นที่อย่างกับแบงแสนเมื่อผมมาอยู่ใหม่ๆไม่มีน้ำประปานะบ้านผมต้องขุด
1: น้ำบาดาล
0: อยู่มุมมหาวิทยาลัยเนี่ย
1: ค่ะ
0: 45 เมตรคุณขวัญ
1: อุลึกมากนะอาจารย์แต่ว่าขวัญจำได้บ้านอาจารย์ใกล้คลองชลประทานไม่ใช่หรอคะ
0: อันนี้บ้านข้างหลัง
1: โอ้ค่ะค่ะ
0: บ้านมุมมหาวิทยาลัยเนี่ยเวลานี้จะขายแล้วเพราะไม่มีตังค์เนี่ยก็ต้องขุดน้ำบาดาลมาใช
1: ้ค่ะ
0: ก็แปลว่า4 น้ำแปลว่าถ้าคิดจะทำเรื่องน้ำคุณก็ต้องคิดให้ครบวงจรน้ำฟ้าจะสร้างน้ำได้ยังไงจะส่งเสริมปลูกป่ายังไงพอหล่นลงมาคุณจะเก็บไว้ยังไงและน้ำใต้ดินเราจะให้ชาวบ้านหยิบมาใช้ยังไงและระบบน้ำบาดาลเหมือนตัวอย่างสำชุก มีระบบน้ำบาดาลที่จะต่อท่อไปถึงไร่นาเกษตรกรแล้วก็มีมิเตอร์สำหรับที่จะเก็บกันในราคาแบบถูกมากอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: คือต้องคิดให้ครบวงจรผมภูมิใจนิดหน่อยนะถ้าคุณขวัญพูดถึงบริษัทนี้คราวหนึ่งเบอร์สองรองจากคุณธนินเนี่ย
1: ค่ะ
0: มาเป็นวิทยากรที่เกษตรนะฮะมาปัดฉิมนิเทศนิสิตผมเป็นพิธีกร
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วท่านก็บรรยายดีมากเลยล่ะเป็นด็อกเตอร์ท่านหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าขากลับมากับเพื่อนผมท่านถามว่าเอ๊ะอาจารย์คนเมื่อกี้รู้จักไหมเพื่อนผมบอกรู้จักท่านถามว่าสนิทไหมสนิทเพื่อนบอกสนิทและท่านก็บอกว่าเชิญมาพบผมหน่อยท่านเชิญผมไปนะ
1: หาเรือเรื่องอะไรล่ะคะอาจารย
0: ์เชิญผมไปแล้วผมก็ตกใจมากว่าระดับนี้เชิญผมไปแล้วเพื่อนผมสัมภาษณ์บอกเฮ้ยเราบอกว่าสนิทกับบ้วนมากนะ บ้วนต้องมานะถ้าไม่มาเราหน้าแหกเลยนะ
1: ค่ะ
0: เขาบอกให้เราไปยังไงวันราชการบอกบ้วนจำเป็นต้องลาก็ลามาเลย
1: คือเพื่อนก็บอกไปแล้วว่าสนิทถ้าไม่มาก็คืออ้าวยังไง
0: ไม่ว่าสนิทไง
1: ใช่ค่ะถ้าไม่มาก็คือเพื่อนเสียหน้าเลยนะ
0: ใช่ทีนี้ผมเข้าใจการทำงานภาคเอกชน
1: ค่ะ
0: นะคำสั่งของบอสเนี่ยคำสั่งของผู้บังคับบัญชาเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากและเป็นการส่งเสริมเพื่อนด้วยผมลางานไปครับ
1: ค่ะ
0: โอ้โหคุณขวัญผมตกใจมากนะ
1: ไปเจออะไร
0: ผมนั่งรออยู่พอท่านมาปั๊บเนี่ยท่านนั่งนักข่าวชิดนะมือเนี่ยแนบกันนะค้อมไหล่อ่ะโอ้โหผมใจจะขาดผมเลยต้องนั่งตัวงอลงไปอีกเพราะท่านเป็นผู้ใหญ่กว่าผมเยอะ
1: ค่ะ
0: แล้วท่านก็บอกว่าที่เชิญอาจารย์มาวันนี้อยากจะเชิญอาจารย์มาจัดรายการวิทยุให้เครือหน่อย
1: อ๋อเห็นบทบาทของอาจารย์การเป็นพิธีกรในงานเมื่อตอนที่ท่านไปมอบความรู้ให้นิสิตใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วก็บอกว่าผมก็บอกเหรอครับแล้วให้จับเท่าไหร่ก็บอกว่าเนี่ยก็อาจารย์หาได้กี่สถานีคล้ายๆว่าประมาณ 2-3 สถานีอะไรประมาณเนี้ยนะ
1: ค่ะ
0: ผมก็บอกเอ๊ะท่านครับเครือใหญ่โตขนาดเนี้ยทำไมจัดแค่นี้อ่ะผมก็บอกว่าเวลาเข้าปฏิวัติรัฐประหารเนี่ยเขาต้องยึดสื่อให้ได
1: ้ค่ะ
0: ผมบอกว่าผมมีความเห็นว่าควรจะไปซื้อสถานีวิทยุภาคเหนือ6สถานีอีสาน6สถานีกลาง6สถานี
1: อันนี้หมายถึงซื้อเวลาใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ซื้อมาจัดเป็นของเครือน่ะ
1: อ๋อค่ะ
0: ท่านบอกโอ้โหอาจารย์ไอเดียดีมากเลยช่วยไปดำเนินการหน่อยผมให้ความคิดได้แต่ผมทำไม่ได้หรอก
1: ค่ะ
0: ผมจัดสถานีเดียวแล้วกันเสร็จแล้วผมก็ถามท่านว่าผมก็ได้สปอนเซอร์มาจัดมก.
1: ค่ะ
0: ผมก็ถามท่านว่าแล้วจะให้โฆษณาอะไรท่านก็บอกว่าไม่ต้องโฆษณาอ้าว
1: แล้วมุ่งหวังอะไร
0: ไม่โฆษณาเลยเหรอ
1: ค
0: ่ะผมไม่โฆษณาแล้วทำไงลงท้ายผมบอกขอขอบคุณแล้วก็ลงชื่อเครือได้ไหมเขาบอกไม่ต้องเขาบอกทำไมอ่ะผมก็ถามว่าทำไมอ่ะครับเขาบอกว่าถ้าอาจารย์ไปใส่ว่าสนับสนุนโดยเนี่ยเขาก็จะหาว่าเราเนี่ยจ้างอาจารย์มาเป็นปากเสียงพวกเรา
1: ค่ะ
0: เราไม่ต้องการอาจารย์มาทำอย่างนั้นเขาบอกอะไรให้ผมทำยังไงเขาบอกหนึ่งถ้าเครือออกอะไรมาดีช่วยเชียร์หน่อยสองถ้าออกอะไรมาไม่ดีช่วยด่าแรงๆเลย
1: ค่ะ
0: 3 1ปีเราจะขอพบอาจารย์อาจารย์ช่วยคิดอะไรไว้แล้วเราจะขอพบอาจารย์ปีละครั้งปีละวันเนี่ยคือนโยบายและตอนนั้นผมซื้อเวลาสถานีวิทยุมก.ก็ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วประมาณ 12,000
1: ค่ะ
0: และผมก็ได้รับค่าสปอนเซอร์มา 15,000 ผมก็ได้ค่าจัด 3,000 ยุคนั้นยัง AM กันอยู่นะฮะ
1: ค่ะ
0: แต่ผมก็จัดแล้วตอนท้ายของการสนทนาเนี่ยท่านถามผมบอกอาจารย์เราก็ประกอบธุรกิจถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะแต่ทำไมคนเขามองเราเป็นเสือสางนางไม้หาว่าเราจะไปทำนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเขาบอกเราจะแก้ยังไงดีอาจารย์ผมบอกง่ายครับเขาบอกฮะง่ายเหรอไม่น่าง่ายนะผมบอกง่ายใช้เวลา15ปีท่านตกใจบอกฮะทำไมต้องรอ15ปีเลยเหรอมันไม่ช้าไปเลยผมบอกอย่างเร็ว15ปีเขาบอกอาจารย์ทำยังไงผมก็บอกว่าท่านมีลูกไก่ท่านมีอาหารไก่ท่านมีอาหารสัตว์ทำไมไม่ให้เซลล์เนี่ยเอาลูกไก่และเอาอาหารสัตว์บุกโรงเรียนเล่าฮัลโหล
1: ค่ะ
0: คือให้ครูและนักเรียนเนี่ยทำเล้าไก่แล้วก็เอาอาหารไก่ไปบริจาคเอาลูกไก่ไปบริจาคแล้วก็เด็กก็จะได้มีไก่มีไข่เป็นอาหารกลางวันแล้วเวลาบริษัทอาจารย์รวยๆนะอาจารย์ก็ต้องเสียภาษีเยอะอาจารย์ก็เอาเงินส่วนเกินน่ะเอาไปให้ทุนการศึกษาเด็กโรงเรียนนั้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เด็กโรงเรียนนั้นครูที่โรงเรียนนั้นก็จะอุดหนุนอาหารสัตว์ของอาจารย์โดยอัตโนมัติและที่สำคัญ15ปีผ่านไปเด็กกลุ่มเนี้ยถ้าใครมาด่าองค์กรของอาจารย์นะเด็กพวกเนี้ยจะเถียงแทนเพราะเขาได้เห็นคุณงามความดี
1: ค่ะ
0: ท่านบอกโอ้โหอาจารย์ขอบคุณมากมากเลยและที่เครือเนี้ยมีองค์กรอยู่องค์กรขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อนะครับผมรู้จักกับคนที่ดูแลอย่างดีองค์กรเนี้ยไม่ใช่องค์กรเขาไม่ได้ทำเกี่ยวกับโฆษณาไม่ได้ทำเกี่ยวกับอะไรนะแต่จะประสานชนิดที่เรียกว่าคุยกับสื่อเนี่ยนะเขาสามารถพูดได้ว่าน้องต้องมานะถ้าไม่มาพี่โกรธนะเอา
1: ค่ะ
0: อันนี้คือบารมีเขาไงอันนี้แต่วันหนึ่งเนี่ยมันเกิดเหตุที่ทำท่าจะไม่ดีอีกแล้วผมก็เรียกชวนเพื่อนมาคุยแต่ตอนหลังนี่คล้ายว่ามันก็ไม่ค่อยฟังกันแล้วก็เลยไม่อยากคุยให้ฟังแล้วก
1: ็
0: แล้วจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยลูกศิษย์ผมเองอ่ะไปดูแลเรื่องงบเนี่ยแล้วรายการเราก็ยุติลูกศิษย์จะทำให้เครือมา15ปีมั้งโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าผมทำให้เครือมานะฮะและตอนหลังเนี่ยเขาก็เริ่มโยนไปให้พูดเรื่องเมล็ดพันธุ์ของเขาอะไรต่ออะไรต่างๆ
1: ค่ะ
0: อันนี้ผมขออภัยนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมก็ไม่รู้ว่าควรเล่าหรือไม่สมควรเล่าแต่ที่ผมเล่าไปเนี่ยวัตถุประสงค์ผมก็คือว่าองค์กรใหญ่ๆเนี่ยในขณะทำธุรกิจก็ทำไปครับคุณขวัญรู้จักร้านสะดวกซื้อไหม
1: รู้จักค่ะอาจารย์ที่เปิด24ชั่วโมงใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วนะ
1: ค่ะ
0: เพื่อนผมมาเบอร์2เป็นผู้บริหารเบอร์2วันหนึ่งผมก็บอกเฮ้ยไม่ค่อยได้เจอกันนะ
1: ค่ะ
0: ผมบอกทำไมอ่ะเอ็งจะขายไข่ต้มเนี่ยมันผิดตรงไหนอ่ะทำไมคนเขาด่าเอ็งอ่ะเขาบอกนั่นแหละสีบ้วนผมบอกเนี่ยถ้าเป็นเรานะถ้านายบอกเราก่อนนะนายขายไข่ต้มเนี่ยคนจะยกย่องสรรเสริญเลยเขาบอกต้องทำไงบ้วนบอกถ้าก่อนคุณจะขายไข่ต้มเนี่ยคุณต้องออกมาพูดก่อนเป็นปีว่าอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่ราคาไข่ไม่มีมาตรฐานเราจะต้องช่วยคนเลี้ยงไข่ไก่และเราจะส่งเสริมอาหารโปรตีนที่มีราคาถูกด้วยการขายไข่ต้มเพราะฉะนั้นเพื่อความสะดวกของท่านทั้งหลายต่อไปเนี่ยเราจะมีไข่ต้มขายที่นี่แต่คนที่ขายไข่อยู่นะไม่ต้องตกใจนะใครขายไข่ต้มไข่ปิ้งหน้าห้างเราเนี่ยคุณมาแจ้งเราจะเปิดให้คุณขายแข่งกับเราเลยคุณขายถูกกว่าเราก็ได้เราก็ไม่ว่าอะไร
1: ค่ะ
0: ผมก็บอกเพื่อนบอกเนี่ยถ้ามึงทำอย่างเงี้ยไม่มีใครด่ามึงหรอก
1: ค่ะ
0: เห็นไหมเอ็งทำถูกกฎหมายทุกอย่างถูกกฎหมายแต่กฎเกณฑ์ของสังคมเนี่ยมันต้องสร้างความยอมรับด้วยคุณขวัญ
1: ใช่ค่ะการสร้างการยอมรับเนี่ยก็ถือว่าเป็น เรื่องที่ต้องใช้เวลาอยู่พอสมควรนะคะอาจารย์คะ
0: ใช่ผมสอนหลานอย่างนี้นะหนึ่งหลานบอกว่าถ้าเป็นคนดีต้องเป็นยังไงปู่หนึ่ง
1: อาจารย
0: ์ยึดมั่นในกฎหมาย
1: ค่ะ
0: สองต้องแคร์กฎเกณฑ์ของสังคม
1: ค่ะ
0: สามต้องอยู่ในกฎและหลักของศาสนาอย่างเคร่งครัด
1: ค่ะ
0: เนี่ยคือความหมายว่าส่วนหลานจะเป็นอะไร
1: ได้เลยค่ะอาจารย
0: ์โอ้ไม่สนใจขอให้หลานเป็นคนดีก็พอแล้ว
1: ค่ะได้เลยค่ะอาจารย์คะเดี๋ยวค่อยมาต่อช่วงหน้านะคะช่วงนี้ขวัญขออ่านข้อความจากช็อปมาเนียก่อนนะคะบ้านไหนยังไม่มีหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะเราขอแนะนำหม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 ค่ะตัวช่วยรีดไขมันออกจากอาหารของท่านนะคะแต่ยังคงความกรอบแบบสับไว้ค่ะรุ่นนี้มีความจุ4ลิตรนะคะใช้งานง่ายเพียงแค่2ปุ่มหมุนปรับอุณหภูมิแล้วก็เวลาได้อย่างแม่นยำค่ะตัวหม้อก็เคลือบอย่างดีล้างง่ายนะคะไม่ต้องออกแรงขัดค่ะมีมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มนะคะพิเศษสุดๆเลยค่ะสำหรับท่านที่ตัดสินใจซื้อตอนนี้จากปกติราคา 3,500 บาทเราหันราคาเหลือเพียง 1,090 บาทเท่านั้นนะคะประหยัดไปกว่า 2,000 บาทแถมยังมีที่คีบสแตนเลสและก็กระดาษรองทอดนะคะให้ใช้ฟรีๆอีก1แพ็คด้วยรักสุขภาพวันนี้เริ่มต้นที่ครัวของคุณกับหม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 โทรศัพท์ไปสอบถามกันได้ที่หมายเลข02-114-3990 ค่ะ02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย

0: 13นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสิงห์ทุวราวันพิสูจน์หลักฐานเร่งเก็บหลักฐานเพิ่มเติมจากรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุรถไฟชนรถเมย์นำไปประกอบสำนวนคดีจากกรณีเหตุขบวนรถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางผ่านรถไฟส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บและทำให้การเดินรถในเส้นทางดังกล่าวต้องหยุดชะงักลงชั่วคราวล่าสุดเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสภาพรถที่บริเวณลานจอดหน้าโรงพักหลังจากนั้นดูเรื่องกรมธรรม์และประกันภัยรถยนต์เบื้องต้นมีรถยนต์ยี่ห้อเล็กซัสรถสำล้อและรถจักรยานยนต์อีกประมาณ 5-6 คันส่วนรถยนต์ยี่ห้อ Honda CR-V และรถยนต์ Mercedes-Benz ตำรวจพิสูจน์หลักฐานจะเก็บร่องรอยความเสียหายเพิ่มเติมอีกครั้งพันตำรวจเอกอุรัมพรคุณเดชสำริดผู้กำกับการสน.มักกะสันให้ข้อมูลว่าตำรวจได้แจ้งข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและบาดเจ็บสาหัสแก่คนขับรถไฟส่วนข้อหาอื่นๆหากรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำเรียบร้อยแล้วอาจพิจารณาแจ้งข้อหาเพิ่มเติมอีกครั้งส่วนเจ้าหน้าที่คุมไม้กั้นจะเรียกเขาให้ปากคำเพิ่มเติมพบร่างชายเกยหาดในทอนตำบลสาคูอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตคาดเป็นผู้กองปอนรองสารวัตรสอบสวนสภ.ท้ายเหมืองจังหวัดพังงาหลังจมหายในทะเล2วันสารพีศรีธรรมรัตน์รายงานค่ะ
1: เช้าวันนี้ชาวบ้านบริเวณหาดในทอนตำบลสาคูอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตพบศพชายถูกคลื่นซัดมาเกยชายหาดใกล้ศาลพ่อตาลาโต๊ะหมู่4จึงแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพันตำรวจตรีกรภูมิพจน์พงไพบูลย์รองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรสาคูพร้อมพันตำรวจเอกสลานสันติศาสนกุลผู้อำนวยการการสถานีตำรวจภูธรสาคูและแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลวชิรภูเก็ตลงพื้นที่ตรวจสอบพบผู้เสียชีวิตเป็นชายไทยสวมกางเกงในสีดำเพียงตัวเดียวสภาพศพอืดคาดเสียชีวิตมาแล้วประมาณ2วันโดยมีร่องรอยถลอกจากการถูกคลื่นซัดและกระแทกทรายขูดหินเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าผู้เสียชีวิตอาจเป็นร้อยตำรวจเอกทพันธ์ประพบอาวัชนานุกูลหรือผู้กองปอนอายุ26ปีรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรท้ายเมืองจังหวัดพังงาซึ่งสูญหายระหว่างลงเล่นน้ำบริเวณชายหาดในทอนเมื่อช่วงเย็นวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาท่ามกลางคลื่นลมแรงและคลื่นสูงกว่า2เมตรก่อนเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดพยายามเข้าช่วยเหลืออย่างเต็มที่แต่ไม่สามารถช่วยไว้ได้เนื่องจากกระแสน้ำเชี่ยวกรากโดยพบรถยนต์ของผู้สูญหายจอดอยู่บริเวณชายหาด

0: ชนสูตรอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตพร้อมประสานญาติเข้ายืนยันอัตลักษณ์บุคคลอย่างเป็นทางการก่อนดำเนินพิธีทางศาสนาต่อไปสารพีศรีธรรมรัฐสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดภูเก็ตค่ะ
1: ฉลามกัดหนุ่มวัย38ดับนอกใจฝั่งรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียตำรวจออสเตรเลียเผยว่าผู้ชายวัย38ปีคนหนึ่งที่ถูกฉลามกัดบริเวณนอกชายฝั่งรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเสียชีวิตลงแล้วนับเป็นเหตุฉลามทำร้ายคนจนเสียชีวิตเป็นรายที่2ของออสเตรเลียในรอบปีนี้จุดเกิดเหตุเป็นแนวปะการังฮอชูแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมบนเกาะรอดเนสห่างจากเมืองเพิร์ธเมืองเอกของรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียไปทางทิศตะวันตก31กิโลเมตรเจ้าหน้าที่แนะนำประชาชนเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษในการลงเล่นน้ำที่เกาะรอดเนสข้อมูลสถาบันสุขภาพและสวัสดิการแห่งออสเตรเลียระบุว่าเหตุฉลามทำร้ายคนส่วนใหญ่เกิดขึ้นตามแนวชายฝั่งทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใต้เกิดเหตุเฉลี่ยประมาณ20ครั้งต่อปี
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริกิจ

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ Mcot Radio Network ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
1: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
0: หน้าฝนนี้โควิด-19 และไข้หวัดใหญ่กำลังกลับมาระบาดอีกครั้งป้องกันและดูแลตัวเองให้ปลอดภัยได้ง่ายๆสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดรักษาระยะห่างล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์หลีกเลี่ยงการเอามือไปสัมผัสหน้าตาปากจมูกทานร้อนใช้ช้อนกลางนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเด็กเล็กผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรังผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่หน่วยบริการใกล้บ้านและเมื่อมีอาการป่วยเช่นไข้ไอเจ็บคอมีให้หยุดงานหยุดเรียนและรีบไปพบแพทย์ทันทีห่างไกลโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่เราทำได้เพื่อตัวคุณเองเพื่อคนที่คุณรักและเพื่อสังคมของเราเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวด

0: คนเราถ้าพอในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยถ้าทุกประเทศมีความคิดอันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจมีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียงหมายความว่าพอประมาณไม่สุดโต่งไม่โลภอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุขพอเพียงนี้อาจจะมีมากอาจจะมีของหรูหราก็ได้แต่ว่าต้องไม่เบียดเบียนคนอื่นต้องให้พอประมาณตามอัตภาพพูดจา ก็พอเพียงทำอะไรก็พอเพียงปฏิบัติตนก็พอเพียง
1: พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9วิทยุอสมทขอเชิญร่วมน้อมนำคำพ่อสอนใส่เกล้าใส่กระหม่อม
2: แมวดำนำทางกับปุ๋ย Black Cat ดำเนินรายการโดยโอโน่เกรียงไกรคำมัน

สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการแมวดำนำทางกับปุ๋ยแบล็คแคทครับผมบาโอโนเรียงไรครับมันรายงานโตครับพอกันคือเก่าครับพี่น้องครับหอดเวลาจันจอมอมาเนาะนะครับ13นาฬิกาถึง14นาฬิกาครับบนขึ้นนาปัดวิทยุ FM 95.0 MHz ครับอสมทจังหวัดศรีสะเกษละกับ FM 107.0 MHz อสมทจังหวัดอุบลราชธานีครับอยู่น้ำกัน2คืน2ความที2สถานีนะครับกับรายการที่บอกเราประสบการณ์เกี่ยวกับการเหตุการณ์เกษตรในรูปแบบของปุ๋ยแบล็คแคทนะครับใส่ปุ๋ยแบล็คแคทแล้วดีจังไดเนาะนะครับปุ๋ยแบล็คแคทซอยอีหยังแน่กับพืชนะครับแล้วก็เรื่องราวของยาเชื้อราแบล็คแคทวันครับพี่น้องครับไปหน้ามาหลังก่อนไปหน้ามาหลังก็ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของข้าวสกอร์นั่นก็คือผลิตภัณฑ์ปุ๋ยแบล็คแคทครับพี่น้องครับปุ๋ยแบล็คแคทเป็นถาดอาหารร่องเด้อนะครับเป็นถาดอาหารร่องและถาดอาหารเสริมนะครับสำหรับพืชเด้อนะครับใส่สำหรับพืชครับสามารถใส่ได้กับพืชทุกชนิดทุกช่วงอายุทุกฤดูกาลครับพี่น้องครับซอยลดพี่น้องเกษตรกรเฮาลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตครับสามารถพลิกชีวิตได้เนาะกับปุ๋ยแบล็คแคทการการันตีครับใส่บ่ดีบ่เห็นผลยินดีคืนเงินครับพี่น้องครับใช้ไม่ดีไม่เห็นผลยินดีคืนเงินนะครับแล้วก็อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ครับนั่นก็คือยาเชื้อราแบล็คแคทวันครับยาเชื้อราแบล็คแคทวันเป็นตัวซอยที่ดีในเรื่องของการป้องกันยับยั้งแก้ไขปัญหาเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคต่างๆของพืชนะครับว่าจะเป็นหากเน่าข้นเน่าฟิวสเลียมไฟท็อปเทราเนาะนะครับโรคราต่างๆท่านสามารถใส่แบล็คแคทวันได้เลยครับทั้ง2ผลิตภัณฑ์ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยไร้สารพิษครับพี่น้องครับบ่มีสารพิษที่เป็นอันตรายต่อพี่น้องเกษตรกรเนาะนะครับจัดจำหน่ายโดยบริษัทเกษตรประทานพรจำกัดครับตั้งอยู่ที่155ถนนวันดีโคสิทธิ์กุลพรครับตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชครับพี่น้องครับฟังจากรายการแมวดำนำทางกับปุ๋ยแบล็คแคทพี่น้องสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0892844075ครับพี่น้องครับ0892844075เนาะนะครับนอกจากจะรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุแล้วพี่น้องยังสามารถที่จะรับฟังผ่านทางไลฟ์สดรับชมได้นะครับผ่านทางไลฟ์สดพร้อมเนาะนะครับเข้าไปที่เพจปุ๋ยแบล็คแคทเนาะนะครับหรือจะพิมพ์เข้าไปที่ว่าปุ๋ยน้ำปุ๋ยทั้งใบถาดอาหารเสริมถาดอาหารร่องถาดอาหารร่วมแบล็คแคทนะครับท่านสามารถที่จะเข้ามาแล้วก็พบปะพูดคุยเนาะนะครับคอมเมนต์เข้ามาได้เนาะนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจทีมงานปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็พาโอโนนำกันละกันเนาะนะครับทักทายน้องปุญญวัตรรัตนภักดีมาก่อนหมู่เลยบอกว่าสวัสดีครับมื้อนี้ขอเพลงดวงใจในเด้อพร้อมกับสติกเกอร์กดไหลมาแบบปักโป่งมักใหญ่เลยเนาะนะครับขอบคุณกันละกันที่ติดตามนะครับขอบคุณพี่น้องหลายหม่องหลายพื้นที่ที่เปิดใจให้ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยแบล็คแคทนะครับเอาไปใส่ละกาได้ผลรับที่ดีเนาะนะครับเรื่องราวของพืชที่พี่น้องปลูกบ่ว่าจะเป็นหน้าข้าวมันสำปะหลังยางพาราหญ้ากินนี่สีม่วงนะครับถั่วลิสงบักแตงนะครับกาแฟอู้หลายพืชครับพี่น้องครับที่เอาไปใส่ละกาได้ผลลัพธ์ที่ดีก็ขอบคุณหลายๆก็แล้วกันเนาะนะครับเปิดใจให้ปุ๋ยแบล็คแคทบ่มีคำว่าผิดหวังครับพี่น้องครับกระบวนการวิธีการเฮามีให้พี่ให้น้องผู้ที่ใส่ปุ๋ยแบล็คแคทขอแต่ว่าอย่าถิ่มอย่าปะเนาะนะครับใส่แล้วถ้าบาโอโนบ่ได้โทรหาก็โทรหาบาโอโนแน่เนาะนะครับโทรหาบาโอโนเนี่ยหมายเลขโทรศัพท์ก็แจ้งไปแล้วเด้อเนาะนะครับมือว่านผู้ใดดวงดีแน่เนาะนะครับโชคดีแน่กันยินดีนำเด้อผู้ใดสำหรับผู้ที่ถูกหวยเนาะนะครับถูกหวยได้มีความหวังได้มีเขาเอิ้นว่ามีโชคเข้ามาในวันที่16ที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีข่าวที่เป็นข่าวที่เขาเอิ้นว่าสลดใจเนาะนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองหลวงนะครับนั่นก็คือเหตุรถไฟชนรถประจำทางนะครับซึ่งมันเป็นเหตุที่บ่ควรจะเกิดขึ้นนะครับสำหรับบาโอโนก็คิดว่ามันบ่ควรจะเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นย้อนหยังนะครับมันเกิดขึ้นย้อนความบกพร่องของกระบวนการรักษาความปลอดภัยแล้วก็เกิดขึ้นจากความประมาทของคนเฮานี่แหละของคนใส่รถใส่ถนนนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนาะนะครับสัญญาณกั้นรถไฟเนี่ยมันลงมาแล้วแต่ว่าคนนี่ก็ยัง
ยังบืนบกบืนบากไปอยู่เนาะนะครับยังพยายามที่จะข้ามทางรถไฟให้ได้เพราะมันข้ามไปแล้วทางข้างหน้ามันไปบ่ได้เพราะว่ามันมีรถซึ่งมันติดกันนะครับมันก็เลยต้องเกิดเฮ็ดให้เกิดโศกอนาถกรรมเกิดขึ้นได้ว่าเป็นความเสียหายที่ร้ายแรงอีกนะครับเป็นเหตุการณ์ที่ร้ายแรงอีกเหตุการณ์หนึ่งเนาะนะครับสำหรับการรถไฟหลังจากที่เคยเกิดเหตุที่อำเภอทางโคราชเนาะนะครับที่เคนได้ล้นมาทับรถไฟแล้วก็เกิดโศกอนาถกรรมเกิดผู้เสียชีวิตหลายรายนะครับกับเหตุการณ์นี้ก็เช่นกันเนาะนะครับตอนนี้ทั้งหน่วยงานก็ต้องเร่งเห็นล่ะครับถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนหรือพี่น้องประชาชนเฒ่าผู้ที่ใส่รถผู้ที่สัญจรเนาะใส่รถใส่ถนนก็ต้องระมัดระวังกันล่ะครับเพราะว่าพอมันสูญเสียขึ้นมาเนี่ยมันส่งผลถึงจิตใจของผู้ที่ได้รับผลกระทบเนาะนะครับยังญาติพี่น้องผู้เสียชีวิตบางคนก็ยังมีลูกอยู่บางคนก็ต้องยังมีหน้าที่มีภาระที่ต้องรับผิดชอบถ้ามันเสียเสาหลักของบ้านไปมันก็เกิดความสูญเสียมันก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนมันก็ต้องลำบากกันมากขึ้นนะครับมิฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังกันให้มากเพียงพอเฮ็ดอาชีพหยังครับเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของ security นี่ก็ต้องใส่ใจครับพี่น้องครับเรื่องของความปลอดภัยบ่ว่าสิอาชีพหยังก็ตามสร้างเนาะยังเป็นคนคนที่ใส่แห่งงานนี่ใส่งานก่อสร้างแบบนี้นะครับสิ่งที่มันเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะครับควรมันก็ควรที่จะต้องระมัดระวังกันให้มากพ่อบอกว่าความสูญเสียถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ยังบ่ดีล่ะครับที่สูญเสียเนาะนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนก็แล้วกันนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนก็แล้วกันเนาะนะครับเป็นกำลังใจให้ครูหมองครูบอลก็แล้วกันนะครับทักทายพี่น้องที่กำลังติดตามรับฟังรายการในหลายพื้นที่เนาะนะครับบ่ว่าจะเป็นพี่น้องทางสุรินทร์พี่น้องทางยะโสธรพี่น้องทางอำนาจเจริญและกับพี่น้องทางฟังสายสปป.ลาวน้ำพอมนะครับกลับมาเรื่องราวของแนวทางของการเหตุการณ์เกษตรในทุกมือนี่นะครับหลายคนบอกว่าบาโอโนเอ้ยว่าสั่นนะครับเจ้าเว้าแต่เรื่องเกษตรเจ้าคือบ่เว้าเรื่องราคาแน่น ราคายางพาราตอนนี้รู้สึกว่าก็เริ่มกระเตื้องขึ้นมาเปิดนายางมาราคาก็ค่อนข้างที่จะดีขึ้นมาเนี่ยเนาะนะครับบางพื้นที่บอกว่า30อัพนะ30อัพก็ถือว่าดีนะครับอย่างที่บอกแล้วครับว่าเฮาบ่สามารถขาดการเรื่องของราคาได้แต่เฮาสามารถที่จะดูแลพืชของเฮาให้สมบูรณ์ได้เพื่อที่จังหวะแบบนี้นะครับจังหวะที่ราคามันขึ้นมาแบบนี้ถ้าเฮาได้ดูแลพืชเฮาให้ดีเนาะนะครับมันก็จะได้เงินมันได้เงินเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอนนะครับดีกว่าว่าเฮ้ยเดี๋ยวให้มันขึ้นราคาก่อนเฮาค่อยไปบำรุงเฮาค่อยไปดูแลพอมันขึ้นราคาเข้าไปบำรุงไปดูแลกว่าพืชจะได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนแล้วก็ได้รับสารอาหารกว่าพืชจะสังเคราะห์ออกมานู่นนี่นั่นใส่เวลาค่อนข้างที่จะนานตอนนั้นราคามันกระหลวงลงมาแล้วนะครับมิฉะนั้นเฮาต้องเตรียมการให้พร้อมเสมอนะครับเตรียมการให้พร้อมเสมออย่างคนที่ปลูกยางพารานะครับการดูแลสม่ำเสมอเนี่ยพอราคามันขึ้นเนี่ยมันก็ได้ขายราคาเฮาก็มีผลผลิตที่พร้อมที่จะขายอยู่แล้วแม่นบ่นะครับมันก็มีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับมันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าบางคนบอกว่าโอ้ยเดี๋ยวข่อยให้มันราคาดีกว่าจังสิดูแลนะครับมันขาดการบ่ได้ครับมันก็คือกันกับการถือเลขถือหวยถูกเบอร์นี่แหละนะครับเฮาบ่ฮู้เลยว่าวันหน้ามันจะออกเลขหยังแม้กระทั่งว่ามือเฮาซื้อเนาะนะครับเฮาบ่ฮู้เลยว่าเลขที่มันจะออกมาผลรางวัลที่มันจะออกมามันจะตรงกับตามที่เฮาขาดการไว้บ่นะครับแบบเดียวกันเลยนะครับกับราคาเรื่องของผลผลิตเฮาก็บ่สามารถขาดการได้เลยว่าราคามันจะขึ้นหรือราคามันจะลงถ่าแต่พอขามาบอกว่าเอ้ยมืออื่นราคาขึ้นเด้อมืออื่นราคาลงเด้อนะครับสุดท้ายเฮาก็อาจจะบ่ทันเกมของพอขาอาจจะบ่ทันเรื่องของราคามันก็เป็นไปได้นะครับมีฉะนั้นการเตรียมการให้พร้อมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับแบบเดียวกันก็ว่าหาป่านี่แหละเนาะบางคนบอกว่าให้ฝนตกก่อนค่อยจังสิสารแห่แต่บางคนสารแห่ไว้ถ้าฝนตกพอฝนตกมาพร้อมหว่านได้ทันทีแต่บางคนบอกว่าฝนตกโอ้ยน้ําแหลกจะเอาไปก่อนโลดนะครับเดี๋ยวน้ํา2น้ํา3มาค่อยจังสิไปหว่านเพิ่นว่านะครับจริงๆแล้วบางทีน้ํา2น้ํา3อาจจะบ่มา
ก็เป็นได้นะครับมันเฮ็ดให้เราเสียโอกาสเสียเวลาเนาะนะครับมีฉะนั้นทุกสิ่งสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเวลาการเสียเวลาไปมันเป็นอีหยังที่เสียหายค่อนข้างที่จะหลายนะครับเพราะว่าโอกาสก็คือเวลานี่แหละนะครับมันมามันก็เสียไปบางครั้งบางที่เฮาก็คว้ามันไว้บ่ทันนะครับมันเฮ็ดให้เฮาเสียโอกาสไปอย่างเช่นเรื่องของราคาพืชผลทางการเกษตรแต่ถ้าเฮาเป็นคนที่สามารถควบคุมเรื่องของราคาได้นะครับเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรได้นั่นก็คือเฮาเรื่องถ้าเฮาควบคุมเรื่องของคุณภาพของผลผลิตเฮาได้นะครับอย่างคนที่ปลูกทุเรียนถ้าพี่น้องอยากได้ราคาดีพี่น้องก็ต้องควบคุมเรื่องของคุณภาพได้อย่างเช่น1รสชาติ2คุณภาพของความสวยงามเนาะนะครับเรื่องคุณภาพของการบ่ใส่สารเคมีที่มากเกินไปในแปลงของท่านนั้นมันก็สามารถควบคุมเรื่องของราคาได้เพราะว่ามันเป็นคุณภาพเนาะนะครับมันเป็นคุณภาพที่ดีเฮ็ดให้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีเฮาสามารถที่จะตั้งราคาได้กับผู้บริโภคได้ทันทีผู้บริโภคมั่นใจทันทีว่าถ้าเฮาไปซื้อของจากแปลงนี้จากสวนนี้เขาจะได้ของที่ดีแล้วก็มีคุณภาพถ้าของดีมีคุณภาพต่อให้แพงปานใดเขาก็ซื้อเนาะนะครับพี่น้องอาจจะเคยเห็นว่าราคาทุเรียนกิโลละ10,000กิโลละ10,000ก็มีคนซื้อกินเพราะว่าเขามั่นใจในคุณภาพกับร้านตรงนั้นเขามั่นใจเรื่องของคุณภาพพอเขาไปซื้อแล้วประทับใจนะครับดีกว่าเขาไปซื้อร้านที่เขาบ่ฮู้จักพอเขาไปซื้อราคาอาจจะถูกลงมาแน่แต่ว่าขาดการว่าเอ้ยมันถ้าเขาผิดหวังขึ้นมาเนาะนะครับมันเกิดให้เขาเสียใจพอเสียใจแล้วมันก็บ่อยากสิไปใส่บริการในตรงนั้นอีกนะครับแบบเช่นเดียวกันครับปุ๋ยแบคแคทเท่านี้ล่ะนะครับเป็นอย่างเฮาถึงขายในราคานี่ต่อให้เรื่องราวของราคาผลผลิตเอ้ยมันแพงขึ้นเฮาต้องอัพราคาปุ๋ยบ่หรือเจอสภาพว่าปัญหานู่นนี่นั่นนะครับเฮาก็ยังคงราคาไว้ซ้ํานี่เพราะว่าเรื่องราวของคุณภาพของปุ๋ยแบคแคทเฮากล้าการันตีกับพี่กับน้องเนาะนะครับเฮากล้าเอาเงินพี่เงินน้องในราคาแบบนี้ในราคาเท่านี้เนาะนะครับเฮาจึงกล้าการันตีกับพี่กับน้องว่าถ้าใส่แล้วพี่น้องจะได้ผลลัพธ์ที่ดีนะครับอย่างคนที่เอาไปใส่ก็จะได้ผลลัพธ์ที่ตอบโจทย์อย่างหลายๆคนเนาะนะครับมีหลายคนมีหลายเสียงที่โทรมามือเสาจากทางศรีสะเกษนะครับมีคนที่เคยใส่ปุ๋ยแบคแคทแล้วก็หยุดใส่ไปใส่ผลิตภัณฑ์ตัวอื่นถามว่าเป็นแบบใดก็มีปัญหาตอนนี้ก็เริ่มกลับมาเดี๋ยวบ่าวโอนงกลับมาเว้าสู่ฟังปัญหานี้ควรแก่จังไหนหลังจากที่เปลี่ยนใจไปใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยแบคแคทไปแล้วแล้วก็เปลี่ยนใจไปใส่ตัวอื่นแล้วกลับมาหาปุ๋ยแบคแคทคือเก่ามันเป็นแบบไหนเดี๋ยวบ่าวโอโนนยกเรื่องนี้เว้าสู่ฟังในมือนี้ครับเปิดเพลงตามคำขอครับน้องมอดปุญญวัฒนะภักดีครับบอกว่าขอเพลงดวงใจครับ

สวัสดีครับฮัลโหลได้ยินบ่เนาะมีสายเข้ามาครับก็เลยกลับสายได้ยินบ่เนาะสวัสดีครับบ่ได้ยินขออนุญาตวางสายเนาะนะครับขอบคุณกันละกันนะครับสำหรับผลงานเพลงจีคอกันเข้ามาจากน้องมอสนะครับปุญญวัฒน์รัตนาภักดีบอกว่าขอเพลงดวงใจนะครับขอเพลงดวงใจเปิดให้แล้วเด้อเนาะนะครับอย่าลืมครับพี่น้องครับผู้ใดที่ดูแลพืชอยู่ตอนนี้อยากให้พืชสมบูรณ์อยากให้พืชแข็งแรงนะครับต้นไม้ที่ท่านปลูกต้องใส่ใจต้องดูแลล่ะครับเพราะว่าเฮานี่ลงทุนไปค่อนข้างที่จะหลายเด้นะครับลงทุนไปกับพืชเนี่ยค่อนข้างหลายเด้บางคนนี่ซื้อเบี้ยพันธุ์นี่ก็บ่แม่นน้อยๆเนาะนะครับยังบ่พออีกยังซื้อยังระบบน้ำไปอีกนะครับใส่ใจเรื่องราวของระบบน้ำไปอีกเนาะนะครับรอรับสายเบิ่งสวัสดีครับสวัสดีครับได้ยินบ่สวัสดีครับเดี๋ยวนะครับระบบอาจจะมีปัญหานะครับอาจจะมีปัญหานิดนึงเนาะนะครับเดี๋ยวให้สร้างเทคนิคเพิ่นเบิ่งให้นะครับก็ฝากกับพี่กับน้องครับเรื่องราวของปุ๋ยแบล็คแคทลักยาเชื้อรา Black Cat 1นะครับซอยดูแลพืชของท่านนะครับให้สวยสมบูรณ์แข็งแรงนะครับเพื่อที่ท่านจะบ่ได้เสียเวลานะครับในการดูแลพืชของท่านนะครับหลายๆคนที่ปลูกแล้วนอกจากคาดหวังว่าต้องได้รับผลลัพธ์ที่ดีในการปลูกนะครับยังคนเนี่ยเห็นเรื่องของราคานะครับเรื่องของราคาบ่ยกตัวอย่างอื่นไกลพืชที่กำลังออกผลผลิตในช่วงนี้ก็นี้บ่ไกลเรื่องของทุเรียนครับพี่น้องครับก็จะมีกระแสกันเนาะที่ผ่านมาก็จะมีฟู้อินเสิร์ตที่ออกมาเรื่องของราคานะครับที่บอกว่าราคาเรื่องของราคาทุเรียนนะครับที่แบบว่าลดราคาลงมานะครับหรือแม้กระทั่งออกมาเรื่องราวของในเพจต่างๆในแพลตฟอร์มต่างๆเรื่องราวของราคานะครับที่มีผลกระทบต่อพ่อค้าแม่ขายนะครับหรือก็จะมีอาจารย์บางคนเนาะนะครับเดินทางไปทางประเทศจีนเพื่อไปสร้างความมั่นใจให้กับกลุ่มผู้ที่ใส่ผลิตภัณฑ์นะครับเรื่องราวของการดูแลทุเรียนนะครับแนมถึงแนวทางต่างๆว่ายังเติบโตยังไปได้บ่นะครับเรื่องราวของการเฮ็ดทุเรียนเนาะนะครับแต่ตอนนี้นะครับเรื่องราวของคนที่ปลูกเนี่ยบอกเลยครับว่าในหลายพื้นที่กะเริ่มออกผลผลิตแล้วนะครับแม้กระทั่งทางบ้านของบาวโอโนเองเนาะนะครับในเขตอำเภอโขงเจียมนะครับก็มีหลายสวนครับตอนนี้ที่เริ่มทยอยให้ผลผลิตออกมาแล้วเนาะนะครับเริ่มทยอยให้ผลผลิตออกมาแล้วนะครับแต่ว่าต้องเบิ่งถึงความยั่งยืนที่จะเกิดขึ้นเนาะนะครับเพราะว่ามันกำลังเป็นปีแรกมันก็จะไปเทียบบ่ได้ครับทั้งที่เขาเฮ็ดเป็นอาชีพมาแล้วหลายปีอย่างทั้งภาคตะวันออกหรือแม้กระทั่งทางภาคใต้เองนะครับหรือยกตัวอย่างทั้งศรีสะเกษเองเนาะนะครับศรีสะเกษก็ยังว่าถือว่าเป็นมือใหม่ในหลายแปลงนะครับเพราะว่าหลายๆคนนี่กำลังเริ่มปลูกละกะเพิ่งเริ่มได้ผลผลิตเข้าปีที่2เข้าปีที่3เนี่ยถามว่าขึ้นทุนละบ่บางคนบอกว่ายังบ่ทันขึ้นทุนเลยนะครับบางคนบอกว่าบ่ฮู้ว่าสิขึ้นทุนหรือบ่เพราะว่าลงทุนไปหลายแล้วนะครับลงทุนไปหลายแล้วซื้อปุ๋ยซื้ออายุค่าปุ๋ยค่ายาค่าระบบน้ำค่าไฟค่าคนงานอู้หลายสิ่งหลายอย่างนะครับราคาทุเรียนเป็นพืชที่ดูแลยากอยู่แล้วเนาะนะครับต้องเบิ่งเรื่องยังแน่ต้องเบิ่งเรื่องของศัตรูพืชบ่ว่าจะเป็นพยาธิแมงนอนนะครับเรื่องราวของเชื้อราต่างๆโรคต่างๆที่จะเข้ามาทำลายนะครับราคาเฮ็ดให้ต้นเสียหายหรือแม้กระทั่งเรื่องราวของผลิตนะครับที่ออกมาอาจจะเสียหายได้มันก็จะส่งผลเรื่องราวของคุณภาพนะครับอันนี้มันก็ต้องเบิ่งกันในระยะยาวนะครับแต่หลายๆคน
ในหลายพื้นที่ตอนนี้ทุเรียนก็เริ่มที่จะให้ผลผลิตแล้วเนาะเริ่มที่จะให้ผลผลิตแล้วแต่ก็หลายหัวหลายแปลงหลายสวนก็ถอดใจออกไปแล้วก็มีเนาะนะครับมันก็เป็นเรื่องเป็นธรรมดาของวงจรของของระบบมันนะครับคนสำเร็จก็อยู่ต่อคนที่บ่สำเร็จก็ถอยหลังไปเนาะนะครับมันก็เป็นธรรมดาทุกวงจรทุกสาขาอาชีพครับมันก็จะมีคนที่สำเร็จกับคนที่ล้มเหลวคนที่ล้มเหลวกับบางคนก็ล้มเลิกคนที่ล้มเหลวบางคนก็สู่ต่อกลับขึ้นมายืนได้กลับขึ้นมาเดินต่อได้มันก็เป็นธรรมดาครับพี่น้องครับมันก็เป็นธรรมดาเนาะนะครับมันฉะนั้นก็สู้กันต่อไปผู้ใดยอมแพ้ก็ยอมแพ้ไปแต่ว่าผู้ใดที่ยังมีกำลังอยู่มีลมหายใจอยู่ก็สู้ต่อไปก็แล้วกันนะครับเรื่องราวของการดูแลพืชดูแลทุเรียนกับปุ๋ยแบคแคทมันก็บ่แม่นเรื่องยากนะครับขอเพียงแต่ว่าท่านเปิดใจแล้วก็เรียนรู้นะครับปิดตำราหน้าอื่นไปเลยเปิดใจให้ปุ๋ยแบคแคทปุ๋ยแบคแคทสามารถใส่ได้กับทุเรียนตั้งแต่เริ่มปลูกไปจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิตหรือแม้กระทั่งท่านเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเนาะนะครับอยู่ในระยะฟื้นฟูต้นท่านก็สามารถใส่ปุ๋ยแบคแคทได้เลยบ่จำเป็นต้องใส่หลายโตฟังเด้อนะครับบ่จำเป็นต้องใส่หลายโตแต่ว่าเรื่องของเพียเรื่องของแมลงศัตรูพืชที่เข้ามานะครับในช่วงต่างๆบ่ว่าจะเป็นเพียหอยบ่ว่าจะเป็นไร่แดงนะครับบ่ว่าจะเป็นเพียจักจั่นเพียไฟต่างๆนะครับท่านยังจำเป็นต้องใส่สารเคมีในกลุ่มที่เข้ามาระบาดในจังหวัดที่มันเข้ามาระบาดในแปลงของท่านนะครับแต่ว่าการใส่ปุ๋ยแบคแคทปุ๋ยทางใบอย่างอื่นบ่จำเป็นต้องใส่นะครับฮอร์โมนอย่างอื่นกะบ่จำเป็นนะครับท่านใช้แต่ปุ๋ยแบคแคทอย่างเดียวเลยนะครับสูตรเดียวปุ๋ยแบคแคทชนิดผงปุ๋ยแบคแคทชนิดน้ำบวกยาเชื้อราแบคแคทวันฉีดพ่นทุกๆ7มื้อได้เลยเนาะนะครับตั้งแต่เริ่มปลูกไปจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เลยแล้วก็ปุ๋ยทางดินนะครับการยังต้องใส่แต่ว่าลดลงเบิ่งความสมบูรณ์เอาในแปลงเพียงเท่านั้นแต่ว่าหลายคนจะหลงทางย้อนยา

หนังลงทางย้อนว่าเจ้าใส่หยังใส่ปุ๋ยแบ็คแคทบอกเขาว่าใส่ปุ๋ยแบ็คแคทโดยที่คนอื่นบ่ได้หูเรื่องสรรพคุณของปุ๋ยแบ็คแคทว่าอาการใส่ปุ๋ยแบ็คแคทเทคนิคของการใส่ปุ๋ยแบ็คแคทเนี่ยใส่จังไดนะครับเขาอาจจะบอกว่ามันพ่ออยู่บ่เนาะนะครับมันต้องหลายตัวมันต้องหลายยางมันต้องหลายขวดคอยฟังนักวิชาการมาคอยฟังผู้นั้นผู้นี้มาเขาบอกว่าหอดย่ำดอกเจ้าต้องใส่จืบมาดึงขัวดอกหอดย่ำหอดย่ำเบ่งผู้เจ้าก็ต้องเบ่งผู้หอดย่ำเฮ็ดสีเจ้าก็ต้องใส่ปุ๋ยเพิ่มสีหอดย่ำเพิ่มหวานเจ้าก็ต้องเพิ่มปุ๋ยหวานโดยที่กระบวนการความสมบูรณ์ของพืชเนี่ยเฮาบ่ได้ศึกษาให้ท่องแท้เนาะนะครับจริงๆพืชเนี่ยนะครับถ้าเขาได้รับสารสารอาหาร3กลุ่มครบถ้วนบ่ว่าจะเป็นธาตุรักธาตุร่องละกะธาตุเสริมนะครับเขาได้รับในอัตราส่วนที่เหมาะสมนะครับเขาก็จะออกมาตรงตามสายพันธุ์ของเขาตรงตามสายพันธุ์ของเขามิฉะนั้นสิ่งที่มันออกมาตรงตามสายพันธุ์นั่นก็คือความแซ่บนั่นก็คือเรื่องของคุณภาพเรื่องของสีเรื่องของกลิ่นมันจะออกมาตรงตามสายพันธุ์ที่เขาควรจะเป็นแต่บางครั้งบางที่เฮาเติมเกินไปนะครับมันอาจจะส่งผลเสียต่อตนเขาก็ได้หรือเฮาเติมบ่พอมันก็ส่งผลเสียเช่นเดียวกันมันก็จะไปในเรื่องของคุณภาพที่มันด้อยลงไปนะครับมันเฮ็ดให้จะเฮ็ดให้เฮาแตกต่างจากส่วนอื่นเวลาที่พ่อค้ามาคัดมารับสื่อนะครับพวกนี้เขาก็จะมีเครื่องวัดอย่างเช่นวัดน้ำตาลวัดปริมาณน้ำตาลวัดปริมาณแป้งที่อยู่ในเนื้อของทุเรียนนะครับเขาก็จะเคาะเบิ่งว่าหรือเขาจะกรีดเบิ่งเนื้อเอาไปวัดแป้งเบิ่งว่ามันมีความเหมาะสมพอที่จะได้ราคาหรือบ่เนาะนะครับพอวัดเรื่องตรงนั้นแล้วก็จะมาวัดเรื่องของก็จะมาเบิ่งเรื่องของรูปทรงที่นี่นะครับเบิ่งของรูปทรงเป็นรูปทรงแบบใดนะครับ AB ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่ง C จะเป็นอีกแบบหนึ่ง D ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเนาะตกใส่ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งพอเบิ่งเรื่องของรูปทรงแล้วนะครับก็จะเบิ่งเรื่องของโรคที่นี่นะครับว่าในน้ำเนี่ยนะครับน้ำเป็นแบบใดคนที่เขาเบิ่งเป็นคนที่เขาเบิ่งประจำเขาจะหูเลยว่าทุเรียนตัวนี้มีปัญหาเรื่องของเชื้อราบ่นะครับย่างถ้าเป็นน้ำน้ำดำเนาะอันนี้เขาก็จะบ่เสี่ยงบ่ได้ทับอันนี้คือลูกทุเรียนเนี่ยแต่ว่าสายพันธุ์มันมีอยู่สายพันธุ์น้ำดำแต่ว่าเขาก็จะเบิ่งเรื่องของความเขียวของน้ำนะครับน้ำสวยบ่น้ำจีบ่เนาะนะครับมันมีจุดบอมีเพียบอเพราะว่าพวกเนี่ยมันสามารถส่งผลไปถึงเนื้อข้างในได้นะครับมิฉะนั้นถ้าเฮาดูแลบ่ดีมันก็จะส่งผลไปในเรื่องของราคาเนาะพอส่งผลไปเรื่องในราคาพี่น้องก็ลงทุนบอกว่าอุ้ยก้อยคือบ่ได้ราคาตามที่เขาว่า AB 100กว่าบาทแต่พอมาขายจริงๆค่อยได้คือแฮะเขาตัดร่วมเลยนะครับ50บาทแบบนี้นะครับมันก็เฮ็ดให้พี่น้องเฮาหลายๆคนถอดใจถอดแท้ใจว่าเอ้ยเขายังสิไปต่อกับการปลูกทุเรียนบ่เนาะนะครับมิฉะนั้นคุณภาพมันจึงเป็นสิ่งสำคัญถ้าอยากได้เรื่องของราคาที่ดีก็มีเทคนิคนะครับอย่างปุ๋ยแบ็คแคทตอนนี้เนี่ยหลายๆคนที่ใส่นะครับยกตัวอย่างสวนทุเรียนเซียนทุเรียนเมืองจันทน์นะครับอย่างคุณบันเทิงหรือแม้กระทั่งร่องใจร่องนรินทร์ที่อยู่น้ำตกผิวเนาะนะครับทางจังหวัดจันทบุรีใส่ปุ๋ยแบ็คแคทมาแล้ว5ปีนะครับบอกว่าปุ๋ยแบ็คแคทใส่ดีต่อเนื่องสิ่งสำคัญคือบ่มีต้นป่วยในแปลงนะครับถามว่าเป็นหยังการใส่ปุ๋ยแบ็คแคทถึงบ่มีต้นป่วยในแปลงเพราะว่าเฮาบ่ได้ไปบังคับให้เขาออกผลผลิตแต่เฮาเฮ็ดกระบวนการในอิงเรื่องของธรรมชาติเฮ็ดให้ต้นเขาอิ่มนะครับเฮ็ดให้อิ่มแล้วออกผลผลิตถ้าผลถ้าต้นไม้อิ่มถ้าเปรียบเทียบคือคนเนี่ยเนาะนะครับได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนคนที่ตั้งครรภ์เนี่ยเนาะลูกเขาจะเป็นแบบใดลูกก็จะออกมาสมบูรณ์โรคภัยก็บ่มีแต่ถ้าลูกที่แม่ที่ตั้งครรภ์แล้วบ่ได้ดูแลสุขภาพเจ้าของนะครับลูกออกมาก็จะบ่สมบูรณ์แข็งแรงก็จะมีปัญหาเรื่องของโรคต่าง
อาจจะเป็นโรคเลือดจางนู่นนี่นั่นต้นไม้ก็คือกันครับพี่น้องต้นไม้ก็คือการถ้าเขาได้รับสารอาหาร

ที่ครบถ้วนเขากะออกผลผลิตให้เฮาอย่างสมบูรณ์ละกะมีคุณภาพเรื่องของราคาที่เนี่ยเฮาสามารถตั้งราคาเองได้เลยต่อรองกับพ่อค้าเองได้เลยนะครับถ้าเฮาฮู้จักคุณภาพว่าเออเนี่ยสวนของเฮาได้คุณภาพแล้วก็กระบวนการของปุ๋ยแบคแคทถ้าท่านใส่ตามคําแนะนําที่ทีมงานปุ๋ยแบคแคทบอกตามคําแนะนําของคุณเกียร์ตามคําแนะนําของบาโอโนพี่น้องจะได้ทุเรียนที่ดีราคามีคุณภาพได้เรื่องของราคาครับพี่น้องนะครับก่อนที่จะเปิดเพลงเมื่อกี้เนาะก่อนที่จะพักเบรกเมื่อกี้บาโอโนเกินถึงคนที่เคยใส่ปุ๋ยแบคแคทราคาเปลี่ยนใจไปสิใส่ผลิตภัณฑ์ตัวอื่นนะครับอย่างที่บาโอโนเคยย้ำกับพี่น้องเกษตรกรอยู่แล้วเนาะนะครับท่านผู้ฟังอยู่แล้วว่าเฮาเน้นไปที่กระบวนการถึงความสมบูรณ์ของพืชเฮาเน้นไปที่ความสุขและกับกระบวนการทำงานเฮ็ดให้พี่น้องได้ผลลัพธ์ที่ดีนะครับเราบ่ได้เน้นว่าเอ้ยเฮาจะต้องขายของเราไม่เน้นที่จะบอกว่าเอ้ยท่านต้องซื้อหลายๆเด้อเจ้าต้องซื้อหลายๆเด้อนะแล้วเฮาก็สิได้กำไรหลายอันนั้นมันก็แมนเนาะนะครับแต่ว่าถ้าพี่น้องเอาไปใส่แล้วมันบ่ได้ผลลัพธ์ที่ดีเกิดขึ้นมาบาโอโนมันก็เป็นแป้วอยู่ในใจนะครับว่าเฮาไปตัวขายว่าเฮาไปตัวพี่น้องเกษตรกรนะครับมีฉะนั้นถ้าพี่น้องสิเปลี่ยนใจไปใส่ผลิตภัณฑ์อื่นเฮาก็บ่ได้ว่านะครับแต่ถ้าไปแล้วพี่น้องบ่ถูกใจผลิตภัณฑ์ตัวอื่นกลับมาหาเฮาเฮาก็ยินดีเปิดบ้านต้อนรับพี่น้องเกษตรกรคือเก่าเนาะนะครับยกตัวอย่างมีแปลงแปลงนึงอยู่ทั้งบ้านผู้ดินเนาะนะครับอำเภอกันตลากนี่แหละนะครับปีก่อนเพิ่นก็เปิดใจให้ปุ๋ยแบคแคทเอาปุ๋ยแบคแคทไปใส่บวกกับยาเชื้อราแบคแคทวันเนี่ยมันเริ่มดีขึ้นมานะครับมันเริ่มมันดีขึ้นมาเลยล่ะใบเขียวใบหนาใบใหญ่ยอดเดินทรงต้นดีนะครับแต่ว่าพ่อมีคนเข้ามาแนะนําเซลล์ขายปุ๋ยแบบนี้ล่ะพ่อเขาสวนก็จะบอกว่าเอ้ยมาใส่ปุ๋ยน้ำเฮาบ่มาใส่ปุ๋ยกับผมบ่มันซอยได้แบบนู่นนี่นั่นเนาะนะครับกระบวนการของเขาก็ขึ้นเน้นไปที่การขายบ่ได้เน้นที่การดูแลเพราะเขาขายได้เขาก็ไปเลยนะครับมันจะบ่ได้เน้นที่กระบวนการว่าเออมันมีปัญหาแล้วเขามาแก้ไปหาเขามาเบิ่งให้แน่นะครับเพิ่นก็บอกว่าปุ๋ยแบคแคทนี่แพงของเพิ่นของตัวที่เพิ่นเปลี่ยนไปใส่มันถูกแต่เพิ่นลืมคิดไปว่าถ้าใส่หลายโตหลายขวดร่วมกันแล้วมันแพงกว่าปุ๋ยแบคแคทนะครับก็เปลี่ยนใจไป1รอบฤดูกาลที่ผ่านมาแล้วก็มีโอกาสได้ไปเบิ่งสวนคนที่ใส่ปุ๋ยแบคแคทเพิ่นก็บอกว่าเดี๋ยวรอบหน้าจะสั่งปุ๋ยเดี๋ยวให้ปุ๋ยล็อตนี้เพิ่นเบิดก่อนนะครับเพราะว่าเพิ่นซื้อไว้หลายเดี๋ยวเพิ่นจะใส่ปุ๋ยอันตัวนั้นให้เบิดแล้วจังกลับมาซื้อปุ๋ยแบคแคทอันนี้ก็บ่ว่าเนาะนะครับมันก็จะเปรียบเทียบให้เห็นว่ากระบวนการทำงานเนี่ยนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับความเข้าใจอันนี้บ่ได้โจมตีตัวอื่นนะครับบ่ได้โจมตีผลิตภัณฑ์ตัวอื่นแต่ว่าแบบว่ากระบวนการทำงานมันอาจจะยุ่งยากนะครับเพราะมันใส่หลายโตมันใส่หลายขวดเนาะนะครับแต่ว่ากระบวนการของปุ๋ยแบคแคทเนี่ยบ่ได้มีหลายนะครับมีปุ๋ยแบคแคทชนิดน้ำปุ๋ยแบคแคทชนิดผงยาเชื้อราแบคแคทวันฉีดพ่นทุกๆ7มื้อแล้วก็ปุ๋ยทางดินกะใส่คือเก่านะครับกะเบิ่งเรื่องของศัตรูพืชเขามารบกวนบ่ว่าจะเป็นเพียแมงนอนจะเขามารบกวนก็ต้องเบิ่งนะครับต้องเบิ่งให้เป็นว่าระยะนี้อีหยังเขาอยู่ในแปลงระยะนี้แตกใบอ่อนมามีเพียไฟไร่แดงมาบ่ถ้ามีเพียไฟไร่แดงมาก็จะเป็นต้องฉีดยาเรื่องของเพียเรื่องของเพียไฟไร่แดงหรือเพียจักจั่นเนาะนะครับแล้วก็เบิ่งเรื่องของโรคที่อยู่ในต้นว่ามีเรื่องของโรคเชื้อราบ่เนาะนะครับบางที่เจอราต่างๆนะครับเจอโรคต่างๆกำลังเข้ามาทำลายต้นเฮาเฮาก็จำเป็นต้องเข้าสู่กระบวนการแก้ไขเข้าสู่กระบวนการจัดการเพื่อให้ต้นเฮาฟื้นขึ้นมานะครับการดูแลพืชบ่ได้ยากเพียงแต่เฮาเข้าใจนะครับแล้วก็กระบวนการของปุ๋ยแบคแคทก็มีฝากพี่น้องอยู่ทุกพืชทุกชนิดนะครับมันจะมีเทคนิคของแต่ละพืชให้พี่น้องเฮาได้ติดตามให้พี่น้องเฮาได้เข้าใจเนาะนะครับเอาเป็นว่าถ้าพี่น้องสนใจอยากใส่ปุ๋ยแบคแคทก็ติดต่อมาหาบาโอโนได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่บาโอโนแจ้งไว้เนาะนะครับถ้าจดบ่ทันก็จดอีกเทื่อนึงนะครับ0892844075ครับพี่น้องครับ0892844075นะครับ
มี42ตู่เด้อนะครับ089 284แล้วก็4075นะครับนี่ถึงจะเป็นเบอร์บาโอโนเองจบรายการติดต่อมาได้เนาะนะครับแจ้งเรื่องของราคากับพี่กับน้องคนที่สนใจปุ๋ยแบ็คแคทนะครับปุ๋ยแบ็คแคท1ชุดกะราคา 1,980 บาทนะครับผสมน้ำได้ตั้งแต่ 1,000 ลิตรไปจนถึง 2,000 ลิตรนะครับส่วนยาเชื้อราแบ็คแคท1 1ลิตรนะครับราคาอยู่ที่ 1,540 บาทนะครับ 1,540 บาทถ้าอยากใส่ทั้ง2ยาทั้งปุ๋ยแบ็คแคทแล้วก็ยาเชื้อราแบ็คแคท1มีโปรโมชั่นให้นะครับจากปกติ 3,520 บาทลดทันที่100บาทครับเหลือ3,420 บาทฟรีค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทางครับพี่น้องครับสั่งซื้อเข้ามาได้เลยเนาะนะครับวิธีการใส่ผสมใส่นะครับใส่แบบใดก็คือถ้าพี่น้องสร้างไปนะครับแนะนำว่าถ้าบ่ได้ใส่รอบเดียวให้เอาปุ๋ยแบคแคทชนิดผงนะครับปุ๋ยแบคแคทชนิดผงละลายน้ำสะอาดให้ได้1ลิตรละลายน้ำสะอาดนะครับให้ได้1ลิตรปุ๋ยแบคแคททั้งเบิดเลยนะครับทั้งปุ๋ยแบคแคทชนิดผงนะครับปุ๋ยแบคแคทชนิดผง1กระปุกนั่นนะครับละลายน้ำสะอาดให้ได้1ลิตรแล้วเฮาจะมีปุ๋ยทั้งเบิด3ขวดปุ๋ยแบคแคทชนิดน้ำ1ลิตรปุ๋ยแบคแคทชนิดผงที่ละลายน้ำแล้วอีก1ลิตรละกยาเชื้อราแบคแคท1อีก1ลิตรเนาะนะครับอัตราส่วนการใส่ให้ท่านใส่20ซีซีต่อน้ำ20ลิตรนะครับ20ซีซีต่อน้ำ20ลิตรทั้ง3ขวดเลยนะครับบ่จะเป็นปุ๋ยแบคแคทชนิดน้ำปุ๋ยแบคแคทชนิดผงที่ละลายน้ำแล้วหรือแม้กระทั่งยาเชื้อราแบคแคท1เนาะนะครับใส่20ซีซีต่อน้ำ20ลิตรเลยนะครับหลังจากฉีดพ่นทุกๆ7มือครับพี่น้องสังเกตความแตกต่างสังเกตการเปลี่ยนแปลงได้เลยการการันตีใส่บ่ดีบ่เห็นผลยินดีขึ้นเงิน5ถึง7ครั้งใส่ไป3เทื่อก็เริ่มเห็นความแตกต่างแล้วครับพี่น้องใส่ไป3เทื่อเห็นความแตกต่างอย่างแน่นอนหาถึง7ครั้งถ้าบ่มีการเปลี่ยนแปลงติดต่อมาหาบาโอโนได้เนาะนะครับตามหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้ก็แล้วกันนะครับสำหรับผู้ใดที่สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายเฮาก็มีราคาพิเศษให้ครับพี่น้องครับมีราคาพิเศษให้ถ้าท่านซื้อปุ๋ยแบคแคทนะครับ6ชุดแถมให้ฟรี1ชุดนะครับในราคา 11,880 บาทนะครับนั่นคือราคา6ชุดแถม1ชุดชุดถ่ายอยากได้ประหยัดลงไปกว่านั้นซื้อ10ชุดครับพี่น้องครับซื้อ10ชุดแถมให้ฟรี2ชุดถ้าซื้อยกลั่งนะครับซื้อยกลั่งจะมี24ชุดเนาะนะครับในราคา 37,920 บาทนะครับเอาไปไว้จำหน่ายพี่น้องก็จะมีกำไรประมาณ 9,600 บาทหรือผู้ใดสนใจที่จะอยากไปเที่ยวต่างประเทศกับปุ๋ยแบคแคทยาเชื้อราแบคแคท1ในรอบนี้เนาะนะครับซื้อทันทีครับ4ลังซื้อปุ๋ยแบคแคท4ลังแล้วก็ยาเชื้อราแบคแคท1อีก5ลังทันใดตัวท่องเที่ยวนะครับทันใดตัวท่องเที่ยว1ที่นั่งไปเที่ยวต่างประเทศกับปุ๋ยแบคแคทเนาะนะครับถ้าอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องราวของปุ๋ยแบคแคทหรือกระบวนการวิธีการดูแลพืชในรูปแบบของปุ๋ยแบคแคทนะครับพี่น้องปลูกพืชชนิดใดอยู่ก็ติดต่อมาได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์ที่บาโอโนแจ้งไว้เนาะไว้เบิ่งเวลาครับสมควรแก่เวลาสิได้อำลาพาจากพี่จากน้องอำนวยไว้ใช้เฮามีพี่น้องเฮาแฟนรายการทุกท่านมีความสุขนะครับคิดสิ่งใดก็สมความมุ่งมั่นปรารถนาสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะนะครับอาทิตย์หน้าเฮากลับมาพบพ่อกันใหม่ที่เก่าเวลาเดิมนะครับขอบคุณพี่น้องทุกพื้นที่ก็แล้วกันนะครับทางอุบลราชธานีทรงไม้ต่อให้เบาอ่อนก็แล้วกันนะครับขอบคุณทีมงานอสมทอุบลราชธานีศรีสะเกษครับพบกันใหม่อาทิตย์หน้าครับพี่น้องอาทิตย์นี้เบาโนไปแล้ว9คำว่าสวัสดี

0: ขณะนี้เวลา 14:00 น.อสมทอุบลราชธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินทุวรวรรณคมนาคมสั่งรฟท.ขอสมก.เร่งสอบสวนก็ได้จริงกรณีรถไฟชนรถเมล์เร่งเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงอุบัติเหตุรถไฟชนรถประจำทางมีผู้เสียชีวิต8คนบาดเจ็บ32คนนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลพร้อมกำชับทุกหน่วยงานเร่งดูแลผู้บาดเจ็บอย่างเต็มศักยภาพและเร่งพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตเพื่อส่งร่างกลับคืนสู่ครอบครัวโดยเร็วที่สุดพร้อมทั้งกำชับหน่วยแพทย์และโรงพยาบาลที่รับผู้บาดเจ็บดูแลรักษาอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียเพิ่มเติมและสั่งการให้เร่งเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนและเหมาะสมที่สุดด้านนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาลและดูแลเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายพร้อมกันนี้ได้สั่งการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสืบหาสาเหตุของอุบัติเหตุอย่างละเอียดทั้งกระทรวงคมนาคมการรถไฟแห่งประเทศไทยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหวังมาตรการป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ความสูญเสียเช่นนี้เกิดขึ้นซ้ำรอยอีกและวันนี้นายกรัฐมนตรีและตนจะเดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวณโรงพยาบาลคาเมเลียนทัพภาคหนึ่งโดยกองกำลังบูรพาเจรจาให้ชาวบ้านฝั่งกัมพูชางดทำการเกษตรในพื้นที่อ้างสิทธิ์ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่หนึ่งได้รับรายงานจากกองกำลังบูรพาเมื่อวันที่16พฤษภาคมเวลา10นาฬิกาโดยชุดเฉพาะกิจโคกสูงและชุดควบคุมทหารพรานที่12ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีชาวกัมพูชานำรถไถมาเตรียมทำการเกษตรในพื้นที่บ้านอ่างศิลาตำบลโนนหมักมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วโดยชุดควบคุมทหารพรานที่12ได้จัดกำลังพลทำการตรวจสอบพบว่ามีชาวบ้านกัมพูชาเข้ามาไถแปลงเตรียมทำการเกษตรในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งอยู่นอกเขตเส้นแดงหรือเลยเขตพื้นที่อ้างสิทธิ์เข้ามาในพื้นที่ฝั่งไทยและพบว่ามีทหารฝั่งกัมพูชาเข้ามาในพื้นที่ชุดควบคุมกรมทหารพรานที่12จึงนำกำลังทหารพรานเข้าเจรจาพร้อมทั้งเปิด GPS ชี้พิกัดแนวเส้นเขตแดงและเส้นน้ำเงินให้ทหารกัมพูชาได้ทราบว่าชาวบ้านกัมพูชากำลังละเมิด MOU 43ในการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่อ้างสิทธิ์ของทั้งสองประเทศและกำลังรุกล้ำเกินแนวเส้นสีแดงซึ่งเป็นอธิปไตยของไทยอย่างชัดเจนจึงประสานให้แจ้งหยุดปฏิบัติการต่างๆที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อ้างสิทธิ์พร้อมนำข้อมูลไปชี้แจงผู้บังคับบัญชาทั้งสองฝ่ายให้รับทราบผลการเจรจากับฝ่ายกัมพูชาเบื้องต้นให้ชาวกัมพูชายกเลิกและยุติการทำแปลงเกษตรดังกล่าวจนกว่าข้อตกลงเรื่องเขตแดนระหว่างประเทศจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนสมาพันธ์ SME ไทยเสนอนายกรัฐมนตรีแยกนโยบายช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มไมโครกว่า 2.5 ล้านรายดร.นพพงษ์ธีรวรประธานส

0: ไทยในฐานะตัวแทนผู้ประกอบการ MSME ได้เสนอข้อเสนอเชิงนโยบาย5ประการเพื่อให้การช่วยเหลือจากภาครัฐเข้าถึงผู้ประกอบการทุกระดับอย่างแท้จริงโดยสมาพันธ์เห็นว่าการใช้นโยบายที่เรียกรวมว่า SME มีความเสี่ยงที่มาตรการต่างๆจะไม่สามารถลงไปถึงผู้ประกอบการรายย่อยระดับ Micro Enterprises ซึ่งมีจำนวนมากถึง 2.75 ล้านรายจึงเสนอให้รัฐบาลกำหนดมาตรการช่วยเหลือแยกตามขนาดธุรกิจอย่างชัดเจนสำหรับโครงสร้างผู้ประกอบการ MSME ของไทยแบ่งเป็น3กลุ่มได้แก่กลุ่มไมโครมียอดขายไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปีจำนวนประมาณ 2.75 ล้านรายกลุ่ม Small มียอดขายภาคการผลิตไม่เกิน100ล้านบาทและภาคการค้าและบริการไม่เกิน50ล้านบาทต่อปีจำนวนประมาณ 420,000 รายและกลุ่มมีเดียมมียอดขายภาคการผลิตไม่เกิน500ล้านบาทและภาคการค้าและบริการไม่เกิน300ล้านบาทต่อปีจำนวนประมาณ 650,000 รายโดยเสนอ5แนวทางเร่งด่วนอาทิกระตุ้นกำลังซื้อจัดสินเชื่อเฉพาะกลุ่มแก้ปัญหาหนี้ปรับกฎระเบียบให้แข่งขันได้และสนับสนุนการเข้าถึงของ AI
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริกิจ

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อสมท107 MHz M-POD Radio Network
5: M-POD Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
6: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
5: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-POD Connect
6: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-POD Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
7: อย่างที่รู้โลกร้อนเกิดจากพวกเราแล้วถ้าไม่เริ่มตอนนี้พอเข้าหน้าร้อนก็แล้งหนักหน้าฝนก็ท่วมเป็นเดือนหน้าหนาวก่อไฟก็ยังไม่อุ่นภัยธรรมชาติมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วลูกหลานเราจะอยู่กันยังไงเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-POD Radio Go Green

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz อุบลราชธานีจากนี้ไปเสนอรายการ MCOT Radio Network

0: สามารถที่จะพบปะกันโดยมีการแข่งขันแต่ไม่ใช่การแข่งขันในด้านเอาเปรียบเอารัดเป็นการแข่งขันเพื่อแสดงความสามารถเพื่อฝึกจิตใจให้เข้มแข็งและมีจิตใจที่เรียกว่าจิตใจนักกีฬาคือจิตใจที่สามารถให้อภัยสามารถที่จะระงับสติอารมณ์ให้ไม่ฟุ้งซ่านพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววิทยุอสมทขอเชิญร่วมน้อมนำคำพ่อสอนใส่เกล้าใส่กระหม่อม
1: อสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network

การกีฬาเป็นที่ทราบดีว่ามีประโยชน์สำหรับพลานามัยและได้มีการย้ำอยู่เสมอว่าการกีฬานั้นก็เพื่อความสามัคคีเพื่อให้นักกีฬา

0: ผู้นำดีต้องดีแน่ผู้นำแย่ต้องแก้ไขผู้นำแย่ผู้ตามแย่ตายเบิดหมู่เลยครับพี่น้องเนาะนะครับอ่ะกราบสวัสดีกับน้องที่เคารพรักทุกท่านทุกมองทุกบอลทุกๆอริยบทกันแล้วกันนะจ๊ะมาพบมาบอลนะครับบ่าวอ่อนคนบ้านหน้ารวมกับบ่าวดุลราชชมพูมื้อนี้บ่าวดุลติดภารกิจราษฎรเหมือนเดิมนะพี่น้องนอนนะครับอายุไซก็ตามสั่งครับยินดีต้อนรับขออนุญาตรับสายแรกแหกหมานก่อนกันแล้วกันนะครับ Good afternoon how are you
1: พ
0: ี่อ้
1: นพ
0: ี่
1: น
0: ุ่นจ้าบ้า
1: อยากฟังเพลงของคุณแม่ฟองสีนะ
0: บอกคุณแม่ฟองสีเพลงอย่างไรเพลงอย่างซื้อว่าจังไหน
1: จำปาคืนต้นค
0: ่
1: ะ
0: เออจำปาคืนต้นเป็นยังคือคืนต้น
1: อยากไปคืนต้นมันนะเนาะมันจะหอมอยู่กับต้นมัน
0: บอกเออตักได
1: ้
0: มอไป
1: บอกไปคุณหมออ
0: ืมหมอเนาะ
1: เนาะค่ะแล้วก็บอกให้เพื่อนเพ่งผีทุกเสียงทุกสาย
0: เออทักทายพี่น้องฟัง
1: ไม่สองรอเนาะ
0: จ้า
1: ทักทายฟังทั้งนั้นเด้อฟังเพ่งน้ำกันเด้อจ้า
0: จวด
1: ฝนตกกี่บ่ทั้งนั้นฟังแล้วฟังทั้งพี่น้องเท่านั้น
0: เอ้ยอีกหน่อยถ้ากินกี่หน่อยถ้ากินเน็ตพอเด้อ
1: โอ้ยพอทั้งสักคนนครเฮ็ดพอให้จมูกออกแล้ว
0: บ่เออโอเคโอเค
1: พอกะกินนอนมันนอกยังแสบเนาะ
0: เมนจวดครับผมครับครับ
1: ร้องหาไม่สองรอนะครับจ้า
0: ครับผู้ใดห้องจำปาลืมขึ้นต้นนี
1: ่คุณแม่พ้องสี
0: แม่พ้องสีบ่
1: จ้าแม่
0: โอ้จำปาขึ้นต้นนะโอเคโอเคเดี๋ยวพวกนี้ให้กันแล้วกันนะครับครับครับสวัสดีครับขอบคุณหลายๆนะครับน้องหมูนะครับจากทางท่าบอนนะครับขอบคุณหลายๆนะครับทุกมองทุกแจนะครับขอบคุณครับผู้ที่ร่วมเดินทางเข้ามาด้วยดีโดยตลอดนะครับขอบคุณครับสวนมาโนดพันไม้นะครับร่วมกันขึ้นพื้นป่าให้กับแผ่นดินเพิ่มออกซิเจนให้กับพื้นโลกร่วมกันซอยกันเบื้องแย่งสิ่งแวดล้อมน้องกันเด้อมือวันเสาร์อาทิตย์ขับตลาดนัดวัดแจงทางด้านทิศเหนือสุดมือวันธรรมดาทางไปยโสธรเลยปากทางเขาบ้านหนองไหลไปน้อยหนึ่งด่านสายมือไปบ่ฮอดจอดบ่ถึงครับมาโนดพันไม้อยู่เคียงคู่เพื่อนเกษตรกรครับ0818768169นะครับ0818768169นะครับสายนี้ขออนุญาตหลังไมค์นะครับเปิดเพลงก่อนเนาะนะครับอยู่ในใจเสมอนะครับ

คุณในหลายครับหนองรังนะครับเปิดเพลงให้หนองรังก่อนกันแล้วกันรับไปอย่างเนาะนะครับทั้งพี่มูลนะครับเพิ่นขอมานะครับเบิ่งแง่งกันแล้วกันนะครับเมื่อกี้นี้ครับสายแรกกลับไปแล้วสายที่2ครับค่อยหักจากสาวบุรีรัมย์ในเด้อเพิ่นว่าซั่นบ่าวคำพันธ์นะครับจากพุละจากทางเดชอุดมเพิ่นเนาะนะครับฝ่าสีเงินไปใสฝ่าสีเงินเอาเพิ่นกำลังเพิ่นกำลังไถหน้ารถอยู่นะครับไถหน้ารถอยู่ก็ว่ากันไปนอนนะครับขอบคุณครับผู้ร่วมเดินทางเข้ามาด้วยดีโดยตลอดนะครับหลายมงหลายแจกครับพี่น้องครับต้องขอบคุณครับร้านอุบลการแว่นและอุบลแว่นทิพย์นะครับดวงตาคือหน้าต่างของดวงใจมีปัญหาแววเป็นโลดนะครับอุบลการแว่นอยู่ถนนเขื่อนท่านี่ด้านหลังเทศบาลนครอุบลนะจ๊ะส่วนอุบลแว่นทิพย์อยู่ถนนพุทธมราชครับไปบ่ฮอดจอดมาถึงครับ0452448712448471ครับเปิดบริการเสมอก็แล้วกันนะครับขอบคุณครับร้านกิจชัยพาณิชย์ครับเอเย็นใหญ่นะการจำหน่ายเกือบตราดาวเทียมหลากหลายสไตล์ให้เลือกครับผ่านการขายอยากได้นะครับร้านกิจชัยพาณิชย์ครับอยู่ที่ถนนสัมประสิทธิ์ครับไปบ่ฮอดจอดมาถึงครับ0452429 2429ครับไอ้เฮียวิชัยไอ้เฮียวิรพัฒน์เต็มธนานันท์ครับยินดีต้อนรับทุกแจกกันแล้วกันนะครับเปิดจันทร์วันเสาร์เด้ออาทิตย์เศร้าเมื่อยนะครับจำปาหนองหมูจำปาขึ้นต้นนะครับแล้วก็ค่อยหักสาวบุดีร่ำนะครับขอมาจัดไป

0: ักนะทั้งเบาคำพันเนื้อคอยหักอยู่หันละคอยอยู่ถ่ายอยู่หันเด้อเนื้อเอาขอบคุณหลายๆนะครับอารักหลอกถึงหยอกเล่นนะครับขอบคุณครับผู้ที่ร่วมเดินทางกับเฮามันโดยดีโดยตลอดนะครับหลายปีดีดักนะครับขอบคุณครับสวนมาโนดพันไม้นะครับสวนมาโนดพันไม้นะครับจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับไม้ผลไม้มงคลรวมไปถึงวัสดุอุปกรณ์ทางด้านการเกษตรเป็นอย่างคือว่าจังสั้นน่ะบ่าวนะครับคอยยุติคอยสามารถปลูกได้ปลูกได้คือกันครับปลูกลงในกระถางก็ได้ครับคอยอยู่เถียงไห้เถียงหน้าตามหัวตามสวนตามหัวไห้ปลายหน้าปลูกเลยนะครับไม่ดอกไม่ประดับไม่ผลไม่เศรษฐกิจนะครับพืชผักนั่งอางยาเต้บึกตึงเลยครับพี่น้องครับถ้าบอกว่าฟังจากรายการอสมทและได้รับส่วนลดเป็นพิเศษเลยนะครับไปบ่ฮอดจอดบ่ถึงกับ0818768169 0818768169ครับมื้อวันเสาร์อาทิตย์ครับตลาดนัดวัดแจงทางด้านทิศเหนือสุดครับมื้อวันธรรมดาทางไปยโสธรเลยปากทางเข้าบ้านหนองหลายไปน้อย1ด่านซ้ายมือนะครับ0818768169มาโนดพันไม้อยู่เคียงคู่เพื่อนเกษตรกรนะครับเอาขออนุญาตรับสายนี่ก่อนก็แล้วกันนะครับ Good morning How are you?
1: Good
0: morning Good morning อยู่ไส
1: จ้าวัสดีจ้า
0: จ้าวัดจังไดฟ้าสีเงินมาแล้ววันนี
1: ้เอามาตัว
0: โอ้มาวัดจังไดนะเบาคำพันยังทุ่งหาอยู่
1: เอาบ่เออก็คิดฮอดชวนคือกัน
0: บ่เอาคิดฮอดก็คิดฮอดแล้วฟังเพลงหยังคะ
1: เอาเพลงเอาแผลใหม่เลย
0: แผลเก่าไปใส
1: ่แผลเก่ามันเจ้าแล้ว
0: แผลใหม่เนาะเอาแผลใหม่เนาะฝากไปเท่าไหร
1: ่แผลใหม่
0: แผลใหม่ไผห้อง
1: เอาของจินตลา
0: อ๋อจินตลานี่เนาะ
1: จ้าหมอไม่ไอกระพันเด้อ
0: ไอกระพันไอกระพันกระพันเผื่อใหม่เด้อเผ
1: ื่อแ
0: หน่เนี่ยกระต้นครับผมครับผม
1: แล้วก็ไออีหยังไอดงน้ําดวนนําเด้อ
0: เบาดงน้ําดวนโลเรากําลังไปเก็บเห็ดอยู
1: ่เอาว่ะ
0: แม่น
1: เอาบอกว่าเอามาฝากนี่เด้อ
0: จ้าจ้าจ้าจ้าจ้า
1: เอาพี่เจไปหาไอสําเหล่าคือเก่าหั่นล่ะ
0: จ้าจวด
1: ได้กันนาให้2รอเด้อ
0: จวดจวดจวดครับ
1: สวัสดีจ้า
0: ครับสวัสดีครับเพลใหม่เนี่ยเพลเก่ามันเศร้าแล้วคุณประเสริฐเอาขอบคุณหลายๆขอบคุณนะครับขออนุญาตรับสายนี่ก่อนกันแล้วกันนะครับครับสวัสดีครับอสมท107ครับผม
2: ครับสวัสดีครับ
0: ว่าจังไหนนะไอ้กูแก
2: อันเอากระถม 30,000 เด้อ
0: กระถม 30,000 ไผได้กระถม 30,000
2: เอาของเสรีเด้อ
0: โอ้กระถม 30,000 นี่แม่นบ
2: ่ครับ
0: โอ้กระถม 30,000 ของเสรีเนาะ
2: บ่ต้องร้อยเกดได้ไปทุกชุมชน
0: เบ้ยจวดเนาะ
2: ไม่ห่างไม่หมาย
0: มีห่างมีหมายห่างงานละ
2: ทําหน่อยเพิ่นบ่ฟังหรอก
0: เอาขอบคุณหลายๆครับผม
2: เอาครับ
0: ครับ
2: ฟังนํากันเด้อ
0: ครับครับครับผมกระทบ 30,000 ครับโกแกจิงพี่มูนครับเอาขอบคุณหลายๆครับนะครับอ่ะเดี๋ยวเมื่อกี้นี้ขอมาจัดไปมักสาวฟังล่ําขอมาจัดไปจากเจ๊จกขอมาจัดไป

ที่มักเทโนมักบ่าวฟังล่ำนั่นนะครับขอบคุณหลายๆครับเจ๊โจ๊กนะครับขอให้มวนน้ำกันกันแล้วกันนะจ๊ะขอบคุณครับอุบลการแว่นและอุบลแว่นทิพย์นะครับดวงตาขึ้นหน้าต่างของดวงใจมีปัญหาไว้เป็นโลดนะครับอุบลการแว่นอยู่ถนนเขื่อนท่านี่ด้านหลังเทศบาลนครอุบลหลังเก่านะครับส่วนอุบลแว่นทิพย์อยู่ถนนพมราชนะครับไปบ่อฮอดจอดมาถึง0452448712448714 ผู้ใดไปตัดแว่นสายตานะครับไปเปลี่ยนเลนส์ใหม่โอ้ยได้ไข่ไก่ฟรีบนได้พี่น้องโอ้ยว่ามาเนาะนะครับเอาไปถอดเอาไปต้มเอาไปเฮ็ดหยังกันตามสั่งครับจวดจาดน้ํากันเลยนะครับ0452448714ครับอุบลการแว่นและอุบลแว่นทิพย์นะครับขอบคุณครับร้านกิจชัยพาณิชย์ครับเอใหญ่ๆในการจำหน่ายเกือบตราดาวเทียมหลากหลายสไตล์ให้เลือกนะครับเกือบตราดาวเทียมครับ0452429392429ครับเปิดจันทร์หอดเสาอาทิตย์เสาร์เมยครับหลากหลายสไตล์ให้เลือกครับกิจชัยพาณิชย์ทานค้าหันขายอยากได้เด้อนะครับ0452429จันทร์หอดเสาอาทิตย์เสาร์เมยอาเฮียวิชัยอาเฮียวิรพัฒน์เต็มธนานันท์ครับยินดีต้อนรับนะครับอ่ะเป็นเผเก่าเผใหม่เผใหม่เผเก่ามันเศร้าเดี่ยวมันบ่ซั่นนะครับฝ่าสีเงินขอมาจัดไปนะครับกับกระท่อมสาวเมินนะครับโกแก่ท่านพี่มูนนะครับ

เออขอบคุณหลายๆนะครับกระท่อมสาวเมินเมินเลยเนาะนะครับโกแกเจ้าไปอยู่ไกลโพดพระจักละนะครับขอบคุณหลายๆนะครับรักหยอกพิ้งหยอกเล่นนะครับขอบคุณกับสวนมาโนดพันไม้นะครับร่วมกันคืนพื้นป่าให้กับแผ่นดินสวนมาโนดพันไม้ครับถือว่าเป็นหม่องหนึ่งหม่องตุ่มหม่องโฮมนะครับหม่องเบิ่งแง่งในการที่จะพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมร่วมกันนะครับคืนชีวิตให้กับพื้นแผ่นดินที่เฮาอาศัยอยู่ครับพี่น้องครับสวนมาโนดพันไม้ครับจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับไม้ผลไม้มงคลรวมไปถึงวัสดุอุปกรณ์ทางด้านการเกษตรเน้นนำวิธีการปลูกการดูแลรักษาได้สบายมากเลยครับพี่น้องครับไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับไม้ผลไม้มงคลนะครับ0818768169 0818768169เสาร์อาทิตย์ครับตลาดนัดวัดแจงทางด้านทิศเหนือสุดมือวันธรรมดาทางไปยโสธรเลยปากทางเขาบ้านหนองไหลไปน้อย1ด่านสายมือครับมาโนดพันไม้อยู่เคียงคู่เพื่อนเกษตรกรครับถ้าบอกว่าบ้าอ้นบ้าดุลแนะนำมาได้รับส่วนลดเป็นพิเศษผลได้พ่อพี่น้องนะครับนะครับจากทั้งพูดนะครับจากบุรีรัมย์นะครับขอมานะครับจากน้องลูกไส้บ่าวคำพันนั่นแหละโทษสันที่มันไม่ไส้บนมาสันเบยคักหลายเนาะนะครับแล้วก็จากทั้งวงหวายนะครับนางเสาเฝ้าเถียงดื้อบนมาสันเดี๋ยวเบิ่งแย่งให้ก็แล้วกันนะครับครับโทษสันที่มันบ่แม่นนะครับที่มันไม่ใช่นะครับจากทั้งน้องลูกไส้บ่าวคำพันครับ

อบคุณหลายๆครับที่ให้เกียรติติดตามรับฟังอยู่หลายหม่องหลายแจกับมาถ่ายรายการต้องขอบคุณครับผู้ที่ร่วมเดินทางกับเฮามาด้วยดีโดยตลอดนะครับอามีจากทางตลาดจะ

เพื่อนสีนะครับสำรักจากอุบลเนเดอร์ไอ้พนมสันนะครับทั้งบุงไหวพนมนั่งโซฟาเทียงนะฮะบ่พอเด้อนะครับสำรักจากอุบลใจเย็นๆนะครับขอบคุณครับร้านกิจชัยพาณิชย์ครับเอเจนต์ในการจำหน่ายเกือบตราดาวเทียมหลากหลายสไตล์ให้เลือกครับ0452429 39ครับ2429 39ครับจันทร์วันเสาร์อาทิตย์เสาร์เมื่อยนะครับขอบคุณครับร้านอุบลการแว่นและอุบลแว่นทิพย์นะครับดวงตาขึ้นหน้าต่างของดวงใจมีปัญหาไว้เป็นโลดนะครับด้านหลังเทศบาลนครอุบลนะจ๊ะส่วนอุบลแว่นทิพย์อยู่ถนนพุทธมารานครับไปบ่ฮอดจอดบ่ถึงครับ0452448712448741โหลดนะครับเปิดสู้เสมอนะครับขอบคุณครับสวนมาโนดพันไม้นะครับร่วมกันคืนพื้นป่าให้กับแผ่นดินเพิ่มองค์เจนให้กับพื้นโลกร่วมกันนะครับสั่งถนนหนทางเดี๋ยวนี้พัฒนาไปมองได้นะครับสิ่งแวดล้อมนะครับถึกทำลายลงหลายแต่การสร้างได้คือกันนะครับต้องปลูกร่วมกันนะครับอยากได้เอาไปปลูกนะครับไม่ดอกไม่ประดับไม่ผลไม่มงคลร่วมไปถึงวัสดุอุปกรณ์ทางด้านการเกษตรแนะนำวิธีการปลูกการดูแลรักษา0818768169 0818768169มาโนดพันไม้อยู่เคียงคู่เพื่อนเกษตรกรนะครับขอบคุณชาวนาที่ปลูกข้าวให้เรากินความสุขของชาวนาความสุขของแผ่นดินนะครับขอบคุณกับคุณครูบาอาจารย์สกันพัฒนาเยาวชนเป็นคนดีของสังคมขอบคุณครับหมอพยาบาลที่ซอยการพัฒนารักษาสุขภาพเพื่อนร่วมโลกใบนี้ขอบคุณกับรั้วของชาติตำรวจทหารทุกๆหน่วยงานพ่อค้าแม่ขายอยู่ตามตลาดตะลี่ทุกแจกกันแล้วกันนะครับอาทิตย์นี้นะครับสำรักจากอุบลขอบคุณได้หลายครับอามีจากตลาดวัดจะเรียจะเรียว่ารินจะเรียนสีจวดจัดน้ำกันนะครับอาทิตย์นี้ย่อมือสุดศอกสวัสดีครับ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองอนุทินรู้เตรียมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุรถไฟชนรถเมล์โรงพยาบาลคาเมเลียนในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางไปยังโรงพยาบาลคาเมเลียนเพื่อเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุรถไฟชนรถประจำทางทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตทันทีที่นายอนุทินเดินทางมาถึงได้พูดคุยสอบถามนายแพทย์ณัฐพลการปักศรีผู้อำนวยการแพทย์โรงพยาบาลคาเมเลียนและบาทหลวงเปโตรภควีเสงเจริญผู้อำนวยการโรงพยาบาลคาเมเลียนถึงอาการของผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง6คนโดยผู้สื่อข่าวสังเกตว่าสีหน้าของนายกรัฐมนตรีค่อนข้างกังวลก่อนจะเดินขึ้นลิฟต์โดยมีคณะแพทย์พาไปยังผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่พักรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU และห้องพักปกติสำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บถูกส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลคาเมเลียนเมื่อวานนี้มี24รายซึ่งทางโรงพยาบาลอนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว18รายเหลือพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล6รายโดยมี2รายพักรักษาตัวในห้อง ICU คือพนักงานเก็บข้าวโดยสารและผู้โดยสารทางนี้นายกรัฐมนตรีได้นำกระเช้าผลไม้เยี่ยมผู้ป่วยมามอบให้กับผู้บาดเจ็บรวมถึงกระทรวงคมนาคมมีกระเช้าเครื่องดื่มสุขภาพมามอบให้กับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเช่นกันขณะเดียวกันมีตัวแทนจากบริษัทประกันภัยได้มาในวันนี้ด้วยเพื่อมาดูเรื่องเงินเยียวยาต่างๆผู้ว่าการรถไฟยืนยันรู้ผลกล่องดำเหตุรถไฟและรถเมล์ชนกันในวันนี้พร้อมพิจารณาสร้างทางยกระดับอนาคตกรุงเทพไร้จุดตัดทางรถไฟนายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการการรถไฟประเทศไทยได้เปิดเผยกับสำนักข่าวไทยถึงความคืบหน้าผลการตรวจสอบสาเหตุรถไฟและรถโดยสารประจำทางปรับอากาศชนกันจนเกิดไฟลุกไหม้บริเวณแยกอโศกเพชรบุรีเมื่อวานนี้ที่ประชุมการรถไฟวันนี้ได้หารือ3ประเด็นคือการดูแลเยียวยาผู้บาดเจ็บและญาติผู้เสียชีวิตการสอบสวนพยานหลักฐานข้อเท็จจริงของสาเหตุที่ต้องรายงานไปยังเจ้าหน้าที่สอบสวนสำนักงานตำรวจแห่งชาติและแผนป้องกันเสริมความปลอดภัยบริเวณจุดตัดถนนสำหรับกรณีนี้พนักงานควบคุมได้เปิดแสงสีเสียงผู้แจ้งใช้ถนนแล้วแต่เนื่องจากมีการจราจรติดขัดมีรถอยู่บนทางรถไฟทำให้เครื่องกั้นไม่สามารถกั้นลงได้สัญญาณไฟที่ส่งไปให้กับพนักงานขับรถจึงไม่ติดซึ่งตามข้อบังคับหากพนักงานขับรถไฟไม่เห็นสัญญาณไฟต้องสังเกตสัญญาณธงของเจ้าหน้าที่ว่าเป็นธงเขียวหรือธงแดงอย่างไรก็ตามต้องรอผลการสอบสวนข้อเท็จจริงและหลักฐานและขณะนี้พนักงานขับรถยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจึงต้องรอการให้ปากคำกับตำรวจส่วนข้อมูลบันทึกการขับรถหรือกล่องดำนั้นกำลังดำเนินการคาดว่าจะทราบผลในวันนี้โดยกล่องดำของการรถไฟจะแตกต่างกับกล่องดำของเครื่องบินคือไม่มีการบันทึกเสียงแต่จะมีแถบหรือกราฟบันทึกความเร็วและการเบรกของขบวนรถเพื่อตรวจสอบถึงสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นสำหรับการเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตนั้นในด้านผู้เสียชีวิตจะดำเนินการเรื่องค่าปลงศพและช่วยเหลือต่างๆอยู่ระหว่างการพิจารณาขออนุมัติคาดว่าจะได้รับเงินเยียวยารายละประมาณ 340,000 บาทส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บการรถไฟลงพื้นที่ไปเยี่ยมแล้วสำหรับการดูแลความปลอดภัยจุดตัดทางรถไฟจากนี้จำเป็นจะต้องพิจารณาทางยกระดับโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพชั้นในอยู่ระหว่างการเตรียมโครงการทำทางยกระดับนำเสนอคณะรัฐมนตรีและในอนาคตจะไม่มีจุดตัดในลักษณะนี้อีกแล้วเตือนภัยระวังยาเบื่อสุนัขเฝ้าสวนทุเรียนจังหวัดระยองชาวบ้านในจังหวัดระยองแชร์คลิปชาวสวนในพื้นที่กำลังช่วยชีวิตสุนัขป้อนไข่ไก่เพื่อให้อ้วกคาดว่าโดนยาเบื่อและยังมีแมวลายเสือถูกวางยาเบื่อจนเสียชีวิตกลางป่า

0: ผลิตมีมูลค่าสูงเพื่อหวังจะเข้าไปขโมยตัดผลไม้โดยเฉพาะทุเรียนและขโมยทรัพย์สินภายในบ้านโดยจะเลือกก่อเหตุเวลาที่เจ้าของสวนไม่อยู่ฝากเตือนภัยเกษตรกรชาวสวนให้เพิ่มความระมัดระวังคอยสอดส่องดูแลสัตว์เลี้ยงสังเกตบุคคลแปลกหน้าที่มีพฤติกรรมน่าสงสัยเข้ามาป้วนเปี้ยนแถวสวนเพื่อป้องกันเหตุความสูญเสียสัตว์เลี้ยงและผลผลิต
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-POT Radio Network
8: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0%พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
9: ้ M-POT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-POT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-POT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาน
10: ี่คือหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่เกิดภาวะโลกร้อนไฟป่าทำลายสิ่งปกคลุมหน้าดินจนเปิดโล่งแมลงสัตว์ป่าขาดแหล่งอาหารอดตายกระทบต่อระบบนิเวศไฟป่าทำให้หน้าดินอันอุดมสมบูรณ์ไม่เหลือการอุ้มน้ำของดินลดลงจนไม่สามารถเก็บกักน้ำพืชหลายชนิดไม่ได้ไปต่อจนเกิดภาวะภัยแล้งสาเหตุของการเกิดไฟป่าส่วนใหญ่เกิดจากมนุษย์แทบทั้งสิ้นร่วมรณรงค์หยุดเผาป่าหยุดเผาป่า M-COT Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz อุบลราชธานีจากนี้ไปเสนอรายการ MCOT Radio Network

0: วิทยุอสมทขอเชิญร่วมน้อมนำคำพ่อสอนใส่เกล้าใส่กระหม่อม
1: อสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network

ความสุขความเจริญที่แท้จริงอันควรหวังนั้นเกิดขึ้นได้จากการกระทำและความประพฤติที่เป็นธรรมมีลักษณะสร้างสรรค์คืออำนวยผลที่เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตัวแก่ผู้อื่นตลอดถึงประเทศชาติโดยส่วนรวมด้วยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กลับมาสู่ชั่วโมงนี้กันต่อครับ17นาฬิกาขออภัย15นาฬิกา17นาทีเหมือนดีเจรีบกลับบ้านเลยยังอยู่กับโอ๊ตคณิตนะครับและน้าเอ็ดคาราบาวศิลปินแห่งชาติกับวันอาทิตย์วันที่17พฤษภาคมช่วงเย็นๆแบบนี้ก็หลายพื้นที่บอกว่าฝนโปรยๆลงมาบ้างแล้วหรือบอกว่าหอนหอนร้อนจังเลยนี่นะฮะอ่ะก็ฟังเพลงในช่วงยุค80-90กันไปแล้วก็มีหลายท่านก็อาจจะขอเพลงที่แบบว่าสตริงยุค2000กันมาบ้างนะเดี๋ยวสลับสับเปลี่ยนจะเสิร์ฟให้เพราะว่าช่วงวันอาทิตย์เราก็ปล่อยจอยนะครับฟังเพลงสบายๆอยู่คู่กันไปกับ FM 95รวมไปถึงคุณฟังที่รับฟังผ่านทางเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network กันด้วยนะถึงแม้ว่าพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินครับก็ขอเปิดเพลงนี้จะเสิร์ฟตามคำขอให้ก่อนเก็บตะวันครับ

ท่าไหร่ก็รอครับจากพี่เบิร์ดธงชัยมิ่งเอ็นไตและพี่เสกโลโซนะตอนนี้15:27กันแล้วมีทาง SMS 4689400แวะมาฝากเพลงพรุ่งนี้ไม่สายจากพี่นัททีจีทักทายด้วยและกันส่วนทางเชฟพงษ์เจนีบอกว่ารับฟังเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเพลงศรัทธาที่ขอไว้ขอบคุณน้องโอ๊ตฟังอยู่ครับทักทายกันด้วยส่วนทางไลฟ์สดก็มีเพิ่มเติมมาอีกหลายท่านนะครับน้องไบรท์คุณปริตายังคงอยู่นะพี่นิกรสวัสดีด้วยเอ้ยสาบักแดงคุณชยานุชนิ่มเอ้ยคุณจูจูนะคุณจูจูรัตรินสาวสวยส่วนคุณปูปูกัญญารัตน์บอกว่าพี่รออยู่นะคะเมื่อไหร่จะถึงคิวเพลงไวๆของพี่คะดังนั้นแล้วเดี๋ยวเรามาขยับจังหวะกันเลยดีกว่าแต่มาเริ่มต้นนะจากโปรดิวเซอร์ก่อนค่อยๆเพิ่มจังหวะกันไปสลับสับเปลี่ยนยุคสมัยยุคเพลงกันไปนะคุณผู้ฟังเพลงนี้ครับหัวใจเธอมีหรือเปล่าถูกแนะนำเข้ามาแต่ผมจดชื่อไม่ทันว่าชื่อเฟซอะไรนะพี่นะ

สวัสดีไปถึงพี่สองลาด้วยมาฝากเพลงขอใจเธอคืนวงชามบอกว่าจากลำปางแดดแรงมากนะนี่อากาศก็ร้อนอบอ้าวเลยทีเดียวเนาะคุณกชมนสวัสดีเช่นกันนะครับสำหรับชั่วโมงนี้นะนี่มีน้องแชมป์มาทวงเพลงโกหกหน้าตายพี่เกือบลืมเลยอ่ะเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะรวมไปถึงพี่แอ๋วผักสดด้วยคุณยายออสสามย่านทักทายวันอาทิตย์แบบนี้นะครับคุณนิกรก็ยังคงอยู่มาดังนั้นแล้วมาช่วงนี้ถึงเวลาต้องเริ่มแบบว่าเปิดประตูใจจากสาวสาวสาวขยับจังหวะขึ้นมาอีกสักนิดนึง

0: ็นพิเศษ
1: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
2: ร้อนร้อนร้อน
3: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
6: 15:48 นาทีกันแล้วนะครับแป๊บๆนี่ฟังเพลงเพลินจริงๆต้องขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกช่องทางที่ เพิ่มเติมแล้วก็ขอเพลงกันเข้ามานะแต่หลายท่านนี่บอกว่าติดลมครับน้องโอ๊ตโดยเฉพาะเสียเปียกบอกว่าผมเนี่ยนะนึกถึงแบบว่าฟังแล้วก็อยากเข้าธงเข้าเทคดังนั้นแล้วโยกกันอีกสักนิดนึงพี่เจเจตรินครับผมก็ใครมันจะไปรู้ล่ะ

0: พี่โมเมนะฮะหลายคนก็บอกว่าดีเจเต้นหน่อยค่ะจะบอกว่าช่วยนึกท่าให้ผมทีผมจำท่าไม่ค่อยได้นะชุกกระดิกชุกกระดิกครับผมกระดุกกระดิกนะเพลงนี้ก็ตอนนี้หมดชั่วโมงนี้แล้ว 15:57 นาทีเดี๋ยวเราพักต้นชั่วโมงกันสักครู่นะครับชั่วโมงหน้ายังอยู่ต่อกับโอ๊ตคณิตและณแอดคาราบาวครับ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ

อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-Pod Radio Network ขณะนี้เวลา 16:00 น.อสมท.อุบลราชธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าว

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนธนากุลนายกเสียใจครอบครัวผู้เสียชีวิตได้รับบาดเจ็บกำชับดูแลเยียวยาเต็มที่เร่งพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ดูจุดเกิดเหตุรถไฟชนรถประจำทางอัดกับต่อหม้อเสาทางด่วนบริเวณถนนอโศกดินแดงแยกพระราม9แยกอโศกเพชรบริเวณทางรถไฟมักกะสันภายหลังมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายและมีผู้เสียชีวิตพร้อมรับฟังรายงานสถานการณ์เหตุการณ์จากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ภายหลังเดินตรวจดูจุดเกิดเหตุมีการกำชับเพิ่มเติมอย่างไรบ้างว่าต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บที่เกิดเหตุการณ์ที่น่าเศร้าสลดเช่นนี้ขึ้นหลังจากกลับจากต่างจังหวัดเข้ามาถึงกรุงเทพมหานครก็เข้ามาในที่เกิดเหตุได้กำชับต้องดูแลผู้บาดเจ็บให้เต็มที่และต้องเร่งชันสูตรพิสูจน์อัตลักษณ์ของผู้เสียชีวิตแล้วเร่งเยียวยาให้การช่วยเหลือผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บในรูปแบบที่มากที่สุดที่จะดำเนินการได้เมื่อถามว่าจะมีการยกระดับมาตรการไม่ให้เกิดเหตุซ้ำซ้อนแบบนี้อย่างไรบ้างนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามาตรการการรักษาความปลอดภัยในการป้องกันน่าจะมีอยู่แล้วในหน่วยงานทั้งขอสมก.และการรถไฟแห่งประเทศไทยสำหรับตนได้ดูคลิปวิดีโอเหมือนกันคลิปที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติส่งให้เห็นอยู่ว่าไม่ควรมียานพาหนะใดๆที่จอดคร่อมรางรถไฟต้องไปดูว่าที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ทำไมไม่เคยเกิดเหตุเช่นนี้ทำไมมีเหตุในวันนี้มีอะไรที่ต่างกันเมื่อถามต่อว่าผบ.ตร.ระบุชัดเจนว่าหลักฐานรถเมย์ไปคร่อมรางรถไฟจะตอบอย่างไรนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขอให้ไปถามผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตนยังไม่ได้พูดคุยแม่ค้าชายแดนหวั่นปะทะรอบ3โอดรบ2รอบกระทบหนักบางคนถูกยึดรถแถมหนี้สะสมบรรยากาศตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่อำเภอบ้านกลัวจังหวัดบุรีรัมย์เริ่มกลับมาตึงเครียดอีกครั้งส่งผลให้พ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ต่างพากันวิตกกังวลเกรงจะเกิดเหตุปะทะรอบที่3หลังมีเหตุการณ์จับคนร้ายที่เข้าไปหาของป่าเหตุยิงขู่ชาวบ้านที่ออกหาอึ่งและมีเสียงปืนเล็กดังขึ้นรวม11นัดในพื้นที่ชายแดนจากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้พ่อค้าแม่ค้าตามแนวชายแดนต้องลดการลงทุนซื้อวัตถุดิบมาประกอบอาหารขายลงจากเดิมเกือบครึ่งเนื่องจากไม่มั่นใจสถานการณ์หากเกิดการสู้รบอีกครั้งอาจต้องอพยพออกจากพื้นที่และประสบปัญหาขาดทุนซ้ำเหมือนที่ผ่านมาซึ่งการปะทะกัน2ครั้งก่อนหน้านี้ทำให้ต้องอพยพออกจากพื้นที่นานเกือบ1เดือนไม่มีรายได้แต่ยังต้องรับภาระค่าใช้จ่ายและหนี้สินบางรายไม่มีเงินส่งค่างวดรถจักรยานยนต์จนถูกไฟแนนซ์ยึดรถอีกทั้งยังต้องกู้ยืมเงินมาหมุนลงทุนค้าขายทำให้ต้องแบกรับภาระหนี้เพิ่มขึ้นบางครั้งปิดยาวไม่กล้าเปิดขายจึงอยากเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาอย่างจริงจังและหาทางยุติสถานการณ์โดยเร็วเพื่อไม่ให้เกิดการปะทะซ้ำเพราะประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบโดยตรงทางด้านเศรษฐกิจและรายได้ความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันอาทิแม่ค้าขายส้มตำไก่ย่างและอาหารตำสั่งบอกว่าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ปะทะเพราะการสู้รบ2รอบที่ผ่านมาได้รับความเดือดร้อนมากนอกจากจะขาดทุนแล้วยังไม่มีรายได้ทำให้ไม่มีเงินจ่ายค่างวดรถรถจักรยานยนต์ถูกยึดทั้งยังต้องกู้ยืมเงินมาลงทุนซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารขายเป็นหนี้สะสมอีกกว่า 100,000 บาท
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริณา

พันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึก

0: ารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-Pod Radio Network
3: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
4: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
3: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect
4: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
5: อย่างที่รู้โลกร้อนเกิดจากพวกเราแล้วถ้าไม่เริ่มตอนนี้พอเข้าหน้าร้อนก็แล้งหนักหน้าฝนก็ท่วมเป็นเดือนหน้าหนาวก่อไฟก็ยังไม่อุ่นภัยธรรมชาติมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วลูกหลานเราจะอยู่กันยังไงเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Pod Radio Go Green

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz อุบลราชธานีจากนี้ไปเสนอรายการ MCOT Radio Network

0: ศิลปะการดนตรีการเพลงการแสดงนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับคนทุกคนจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศที่ไหนก็ตามก็ถือว่าดนตรีคือการแสดงถือว่าเพลงเป็นส่วนสำคัญเพราะเป็นการแสดงออกมาซึ่งจิตใจที่มีอยู่ในตัวจิตใจนั้นจะมีอย่างไรเพลงหรือการแสดงดนตรีหรือการแสดงภาพยนตร์แสดงละครก็ได้แสดงออกซึ่งความคิดหมายถึงความดีที่มีอยู่ในตัวได้ทั้งนั้นพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววิทยุอสมทขอเชิญร่วมน้อมนำคำพ่อสอนใส่เกล้าใส่กระหม่อม
1: อสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network

กลับมาสู่ชั่วโมงสุดท้ายกันแล้วนะครับกับ FM 95โดยโอ๊ตคณิตและน้าแอดคาราบาว 10:15 นาทีโดยประมาณครับคุณฟังก็ยังอยู่กับช่วงรายการเพลงหวานหวานนะฮะเพลงสตริงยุค 80-90 ก็ยังคงเพิ่มเติมแนะนำขอกันเข้ามาได้นะครับทาง SMS 4689400 Facebook Fanpage ครับ LTM FM 95เมื่อสักครู่ฟังเพลงพี่เสือธนพลไปชีวิตนี่นี่ก็นะมันก็เข้ากับชีวิตใครหลายๆคนวันนี้วันอาทิตย์แต่อาจจะยังคงปฏิบัติหน้าที่ทำงานเพื่อที่จะหารายได้เลี้ยงดูครอบครัวกันอยู่นะครับก็อยู่เป็นเพื่อนซึ่งกันและกันครับคุณฟังอย่าคิดอะไรเยอะปล่อยจอยกันบ้างนะสภาพอากาศมันก็แปรปรวนชีวิตของเรามันก็มีแปรปรวนกันเป็นธรรมดาอ่ะฟังเพลงช้าๆกันสักหน่อยหลายคนเริ่มมาถามหาทวงเพลงตามคำขอบ้างแล้วนะฮะมาเริ่มต้นด้วยพี่มอสปฏิภาณกันต่อแล้วกันนะครับง่ายเกินไปนี่

งั้นจากวงไฮร็อกนะฮะกระจกร้าวถูกแนะนำเข้ามาครับผ่านทาง Facebook ไลฟ์สด LTM FM 95เพลงนี้ก็ออกวางจำหน่ายในปีพุทธศักราช2533ปีเกิดผมเองนะฮะคริสตศักราช1990นี่ก็เป็นอีกหนึ่งซิงเกิลนะฮะที่โด่งดังมากๆจากวงไฮร็อกก็จากอัลบั้มชุดแรกของเขาด้วยคนพันร็อก10:28 ครับสวัสดีไปถึงพี่เล็ก8ริ้วบอกว่าแวะมาฝากเพลงนางพญาคนป่าหน่อยมอบให้น้องแป้งทางหลังไมค์ด้วยนะจ๊ะน้องโอ๊ตจ๋ารับทราบเตรียมเพลงไว้ให้เรียบร้อยแล้วด้วยส่วนทางไลฟ์สดครับสวัสดีไปถึงคุณกระแตศรีสะเกษเอ้ยสาวปากแดงก็แวบมาอีกหนึ่งรอบบอกว่ารอส่งดีเจฟังเพลงไปกับดีเจค่ะคุณปูกัญญารัตน์บอกว่าเต้นเหนื่อยเมื่อสักครู่พี่แวบหนีออกไปหายใจหายคอสักนิดนึงนะฮะสวัสดีไปถึงคุณผู้ฟังไออินแทนด้วยนะฮะฝั่งสปป.ลาวก็แวะมาทักทายกันทาง Facebook Live สด LTM FM 95คุณดวงเดือนยังอยู่นะพี่ชัยนะครับผมชอชัยใช่ไหมถ้าชื่อเฟซเขาคุณปุ๋มยังอยู่นะฮะทักทายกันด้วยก็วันอาทิตย์แบบนี้พักผ่อนฟังเพลงกันไปเรื่อยๆนะคุณฟังเมื่อสักครู่เพลงเศร้าๆอกหักเจ็บๆฝั่งชายไปแล้วฝั่งหญิงกันบ้างครับถูกแนะนำเข้ามาเช่นกันจากปนัดดาเรืองวุฒิ

งั้นจากพี่โบสุนิตานะฮะก็มอบให้สาวๆด้วยทางไลฟ์สดพูดถึงความรักบางความสัมพันธ์มันก็เมื่อรู้ว่าเขาเนี่ยยังไม่ลืมคนเก่าเนาะแม่เราก็ต้องยอมเสียสละนะเหมือนพี่โบสุนิตาเหมือนเพลงฉันรู้มีสาวชื่อจูๆครับไหนๆเสียสละขนาดนี้ยอมรับความจริงอันเจ็บปวดแล้วจะไปก็ไปเลยค่ะใจนักเลงพอ

พลงนี้ทีไรแม่ก็เจ็บจี๊ดขนลุกขนพองเหมือนกันนะความรักทุ่มเทไปเท่าไหร่เขาไม่เคยรู้จักพอบางคนครับส่ง SMS มาเลยบอกว่าดีเจต่อเพลงนี้สักนิดหนึ่งได้ไหมคะความรักความไว้ใจบางทีก็ไร้ค่าเปราะบางจริงๆฝากเพลงหัวใจกระดาษเข้ามานะ

0: พิเศษ
1: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮฟหอมหอมหอมเฮฟสดชื่นแบบเฮฟซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮฟ
5: โทรคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
6: เขามีแต่อินเตอร์เปล่า
5: เออนั่นแหละนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก
4: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮฟหอมหอมหอมเฮฟสดชื่นแบบเฮฟซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮฟ
7: ร้อนร้อนร้อน
8: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
11: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
12: แม่แป๊บๆหมดเวลาอีกแล้วคุณผู้ฟัง10:48 นะครับกับ FM 95วันนี้อยู่กับโอ๊ตคณิตนะครับก็มาทำหน้าที่แทนรู้สึกว่าจะเป็นคิวพี่โจใช่ไหมปกติวันนี้เนาะพี่โจเฉลิมศักดิ์นะอ่ะก็ผิดพลาดประการใดกราบขออภัยด้วยนะครับวันนี้ก็ดูแลคุณผู้ฟังมาจวบจะครบ4ชั่วโมงเต็มๆแล้วหลายผลงานเพลงนะครับต้องจับดองไว้ใส่โหใส่หายไว้แบบว่าอาจจะอีกหลายโอกาสเลยทีเดียวนะฮะนานๆผมจะหลงมาทีในช่วงวันอาทิตย์ในช่วงเพื่อนเพลงหวานวันนี้โอ้สนุกจริงๆเพลินเลยขอบคุณคุณผู้ฟังทั่วทั้งประเทศด้วยนะครับที่แวะมาขอเพลงฝากเพลงไว้ไม่ว่าจะเป็นทาง SMS หรือว่าจะเป็นทาง Facebook Live สด LTM FM 95นะแต่เดี๋ยวทิ้งท้ายดูท่าทางได้จะสัก2เพลง3เพลงนะฮะก็ไว้ว่ากันโอกาสหน้านะคุณผู้ฟังเพลงไหนที่เปิดให้ไม่ทันเนี่ยไว้เจอกันกับผมนะฮะในช่วงรายการจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นจนถึง1ทุ่มส่วนวันนี้ลารายการไปก่อนนะครับมีความสุขมากๆคุณผู้ฟังพรุ่งนี้เจอกัน4โมงเย็นครับไปแล้วสวัสดีครับ

ับอสมท107 MHz MCOT Radio Network ขณะนี้เวลา 17:00 น.

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลอนุทินสั่งเข้มรฟท.ขสมก.ยายเกี่ยงกันต้องรับผิดชอบเยียวยาสภาพจิตใจผู้เสียชีวิตบาดเจ็บถึงที่สุดเร่งหาวิธีลดจุดตัดรถไฟนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารสาธารณะว่าได้ให้แนวคิดไปยังขสมก.และรฟท.ว่าต้องให้การเยียวยาทั้งผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่เพราะเหตุเกิดบนรถขนส่งสาธารณะของรัฐเราไม่ได้ให้บริการฟรีแต่เก็บค่าโดยสารดังนั้นต้องรับผิดชอบจนถึงที่สุดที่ทั้งสองหน่วยงานจะทำได้ส่วนสภาพจิตใจของผู้ได้รับบาดเจ็บถือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและรุนแรงจนสร้างบาดแผลทางจิตใจตนได้เข้าไปเยี่ยมทั้งหมดแล้วโดยเฉพาะพนักงานขับรถทั้งสองฝ่ายและกระเป๋ารถเมย์พบว่าสภาพจิตใจแย่มากและรู้สึกสำนึกผิดในขณะที่เชื่อว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นขณะนี้ต้องมีกำลังใจที่จะฟื้นฟูสภาพร่างกายให้กลับมาก่อนส่วนเรื่องคดีความให้เป็นไปตามกฎหมายสำหรับมาตรการป้องกันการเกิดเหตุซ้ำบริเวณจุดตัดรถไฟยังไม่เห็นผลการสอบสวนแต่เชื่อว่าจะมีมาตรการป้องกันเพราะแยกที่เกิดเหตุมีรถติดตลอดเวลาและหลายครั้งรถไฟมีการหยุดรอในกรณีที่มีสิ่งกีดขวางเส้นทางอยู่อย่างไรก็ตามเราไม่ปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปต้องมีการหาวิธีในการลดจำนวนเหตุที่เกิดบริเวณจุดตัดอาจจะต้องมีการเปลี่ยนเส้นทางหรือหากจะให้ปลอดภัย 100% ไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้ไม่ว่าจะมีการประมาทหรือไม่อาจต้องทำเป็นอุโมงค์สุภมาศเดินสายให้กำลังใจย้ำดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บเหตุรถไฟชนรถเมล์เต็มที่นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมายนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนลงพื้นที่เยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บตามโรงพยาบาลต่างๆเพื่อให้กำลังใจติดตามอาการอย่างใกล้ชิดโดยนางสาวสุภมาศพร้อมตัวแทนการรถไฟแห่งประเทศไทยและขสมก.เดินสายเข้าเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บใน3โรงพยาบาลคือโรงพยาบาลเพชรเวศ4รายเข้ารับการรักษา7รายออกจากโรงพยาบาลแล้ว3รายโรงพยาบาลรวมใจรัก1รายและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์1รายระหว่างการเข้าเยี่ยมมีการมอบกระเช้าให้กับผู้ได้รับบาดเจ็บและญาติและนางสาวสุภมาศได้มีการแสดงความห่วงใยพูดคุยสอบถามอาการรวมถึงผลกระทบเกี่ยวกับรายได้การประกอบอาชีพจากการได้รับบาดเจ็บพร้อมให้ความมั่นใจว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบจะดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาคนขับรถไฟเร่งสอบพยานผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความผิดเพิ่มพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจแห่งขออภัยค่ะผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยความคืบหน้าการสอบสวนเหตุเกี่ยวกับอุบัติเหตุรถไฟพุ่งชนรถโดยสารสาธารณะจนมีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บว่าได้มีการเรียกประชุมทีมพนักงานสืบสวนสอบสวนร่วมกับพลตำรวจตรีสมควรพึ่งทรัพย์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อเร่งรวบรวมพยานหลักฐานพยานบุคคลหลักฐานทางเทคนิคเพื่อพิสูจน์ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากความประมาทของผู้ใดบ้างและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยครบถ้วนหรือไม่ประเด็นสำคัญอยู่ที่การตรวจสอบการทำหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะจุดตัดทางรถไฟซึ่งที่ผ่านมาแม้จะมีปัญหาเรื่องการจราจรติดขัดและมีรถกีดขวางเป็นประจำแต่ยังไม่เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงลักษณะนี้เบื้องต้นได้แจ้งข้อกล่าวหากับคนขับรถไฟแล้วส่วนคนขับรถเมย์ยังอยู่ระหว่างการรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บสาหัสและยังไม่สามารถให้การได้ส่วนเจ้าหน้าที่ประจำป้อมยามอยู่บริเวณการสอบสวนเพิ่มเติมส่วนสาเหตุที่ต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหากับคนขับรถไฟจากการตรวจสอบพบว่าเจ้าหน้าที่ประจำป้อมได้มีการโบกธงแดงเพื่อเตือนว่ายังไม่ปลอดภัยแต่รถไฟไม่ได้หยุดหรือชะลอความเร็วจนพุ่งชนรถเมล์ที่จอดขวางรางรถไฟก่อนเฉี่ยวชนรถคันอื่นส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากอย่างไรก็ตามต้องรอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบข้อมูลจากกล่องบันทึกการเดินรถหรือกล่องดำอย่างละเอียดรวมถึงตรวจสอบมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตัดทางรถไฟ

0: ว่าการโบกธงแดงต้องกระทำระยะเท่าใดรถไฟต้องใช้ระยะเบรกเท่าใดและความเร็วในจุดดังกล่าวเหมาะสมหรือไม
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตร

0: เมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-Pod Radio Network ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0%พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
2: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาน
3: ี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
4: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
3: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลายสิบบาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อย่างที่รู้โลกร้อนเกิดจากพวกเราแล้วถ้าไม่เริ่มตอนนี้พอเข้าหน้าร้อนก็แล้งหนักหน้าฝนก็ท่วมเป็นเดือนหน้าหนาวก่อไฟก็ยังไม่อุ่นภัยธรรมชาติมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วลูกหลานเราจะอยู่กันยังไงเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Pod Radio Go Green

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz อุบลราชธานีจากนี้ไปเสนอรายการ MCOT Radio Network

0: ั่วโลกมีความเดือดร้อนมากคือความไม่สามัคคีความแข่งแย่งกันความไม่เป็นผู้ที่เป็นสุภาพบุรุษนั้นอย่างมากซึ่งจะนำโลกไปสู่หายนะฉะนั้นต้องส่งเสริมและต้องฝึกฝนตนเองให้มีความแข็งแกร่งทั้งทางกายและจิตใจให้ดีและแสดงออกมาให้เห็นว่าความดีคือความเป็นสุภาพชนและเป็นคนที่มีความกล้าหาญที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววิทยุอสมทขอเชิญร่วมน้อมนำคำสอนพ่อใส่เกล้าใส่กระหม่อม
1: อสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกับรายการเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษช่วงเล่านอกเรื่องนะคะกับหนุ่ยนงรักอินทรารุณนะคะวันนี้ก็มาคู่กับชายเมืองสิงห์นะคะซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่เริ่มจัดรายการกันอย่างเช่นเคยนะคะสวัสดีค่ะคุณอาชัยคะ
1: สวัสดีจ้าหลาน
0: ไลฟ์วันนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณอา
1: ฮะ
0: เป็นยังไงบ้างคะวันนี้สุขภาพดีขึ้นหรือยัง
1: ก็เรียบร้อยแล้วล่ะแต่วันนี้ลูกไม่อยู่ลูกบุ๋มไม่อยู่ก็ให้คนมาแทนอีกเช่นเดียวกันตุ้มเสียงอาจจะแอบแฝงอยู่บ้างอะไรต่ออะไรกลัวตื่นเต้นอ่ะก็ให้คนศรีสะเกษมาแทนเพราะว่าเขาอยู่ในซอยนี้แต่เป็นคนศรีสะเกษบอกดวงจะผูกแล้วมั้งช่วยพอหน่อยพอดีลูกเขาหวยเขาออก2ตัว4 7อายุไอ้7 7แล้วก็เขาพอดีอายุพ่อก็74ก็ได้ไป 8,500ต่อไปที่ไม่จ้างมาช่วยพ่อหน่อยครับ
0: เอ๊ยยังไงเนี่ยเอาอายุมาแทงหวย
1: ไม่ใช่เขาคนที่มาแทนเขาบอกเขาอยู่ในตอนวันนี้มานานแล้วอะไรอะไรก็ปุ๊กก็แนะนำให้ไม่รู้ใครจะแทนลูกสาวมาให้ดันเพราะว่าพ่อเองนะมาเล่นอะไรเครื่องอะไรตัวอะไรมันไม่ถนัดงานแขนต้องนั่งที่โต๊ะทำงานนี่เลยก็ต้องซื้อเครื่องพ่วงมาอะไรตัวอะไรเงี้ยต้องมาต่อกันวันเมื่อวาน
0: ค่ะก็เมื่อสักครู่นี้ค่ะหนูก็เปิดไปสามเพลงจูบไม่หอมนะคะเพลงของอาชัยนะคะแล้วก็เพลงหวานไม่เป็นคุณสันติดวงสว่างและสาวงามเมืองพิจิตรคุณสดใสลุงโพทองก็เป็นเพลงที่ป้ายาขอไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วคือเพลงหวานไม่เป็นของคุณสันติด้วยค่ะ
1: สวยจะลูกจูบไม่หอมเนี่ยนะ
0: เพลงจูบไม่หอมค่ะมีสวยจะลูกด้วยเหรอคะ
1: เมื่อก่อนเพลงของพ่อเองก็มีสวยจะลูกจางก็จูบไม่หอมเพราะไม่ดอกพยอมถูกเขาดองถูกเขาดึงแต่บางคน
0: เคยได้ยินค่ะเคยได้ยิน
1: เคยได้ยินมั้ย
0: เคยค่ะเคยเพลงก็เพราะ
1: แต่นี่สันติแล้วชื่อมันไปทำกันนะก็ไม่ไม
0: ่
1: เป
0: ็
1: นครับผม
0: ค่ะแล้วก็สำหรับใครที่สนใจจะนำเพลงไปทำใหม่ค่ะตอนนี้ยังให้ติดต่อคุณตีได้เหมือนเดิมใช่ไหมคะ
1: ได้เหมือนเดิมเพราะว่าตีเป็นเขาพ่อเนี่ยส่วนมากจะมีบันทึกอยู่ไอ้ใดเป็นแผ่นของใครแล้วพ่อก็ทำหลายเบอร์เหมือนกันแล้วก็เรื่องลิขสิทธิ์เมื่อก่อนมันไม่เคยมีใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้เขาปรับเปลี่ยนกันใหม่ก็พ่อก็ได้อาศัยลิขสิทธิ์ของเพลงนี้แหละที่ตอนนี้ก็ได้ช่วยตอนที่ตัวเองเจ็บไข้ได้ป่วยก็มาช่วยรักษาแล้วก็เป็นศิลปินแห่งชาติก็มีเงินตอบแทนนะ
0: อ๋อค
1: ่
0: ะ
1: บางงานเราไปไม่ได้พอเขาบอกเขากลัวจะไปพลาดท่าเสียทีรถเราต้องนั่งวินแชร์ตลอดมันลำบากนะแ
0: ต่ไปก็ได้
1: สามคนนะ
0: เบอร์ของคุณตีเบอร์089162959ใช่ไหมคะ
1: โอเคใช่เลย
0: ค่ะ
1: 089162959แต่ถ้าหากว่าเครื่องนี้ไอ้เครื่องที่พ่วงเนี่ยถ้าเราไม่ติดนะวันไหนก็ให้เข้าเครื่องพ่อเลยเพราะพ่อมีเครื่องเล็กอยู่081581แล้วก็142
0: 081
1: 581แล้วก็142
0: มันหายไปตัวหนึ่งเปล่าคะ
1: 08แล้วก็1585142ไม่หายอ
0: ่
1: ะ
0: มี5ด้วยนะได้ค่ะ
1: 0815145142 แล้วก็581แล้วก็5142
0: ค่ะผมจดไว้แล้ว
1: เอา
0: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราฟังเพลงกันต่ออีกสักสี่เพลงนะคะคุณอา
1: ครับครับครับ

0: คุณผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษช่วงเรานอกเรื่องกับหนุ่ยนงรักอินทราลุนและอาชัยเมืองสิงห์นะคะวันนี้เรามีน้องเมย์นะคะกับน้องช้างนะคะช่วยอยู่ทางห้องส่งค่ะทักทายทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะที่รับฟังทาง LTM FM 95นะคะไม่ว่าจะฟังจากช่องทางใดของ LTM FM 95ก็ตามนะคะอยากจะแนะนำสิ่งดีๆกันก่อนที่จะทักทายทาง Facebook แฟนเพจนะคะสำหรับใครที่แค่ออกแรงลุกนั่งหรือว่าเดินขึ้นลงบันไดก็ต้องเริ่มระวังมากขึ้นแล้วเราคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วยฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่านะคะที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่านะคะจะช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งตัวผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันเลยนะคะแล้วก็สำหรับท่านที่ทักทายกันมานะคะทางFacebook แฟนเพจนะคะมีคุณวันนะคะคุณพันธุ์ทิมิคุณสุภาพคุณสวัสดนะคะคุณนรงจุ้ยทองคำนะคะแล้วก็คุณสะอาดคุณทันพิชาคุณโสภาคุณกฤษมนคุณกัลยาคุณมีมีมี่นะคะคุณมานพอินเพ็งคุณลำดวนเจ้านะคะคุณยายอ้อสามย่านยายพอเพียงนะคะคุณเริงใจพี่เสือหวานเจี๊ยบนะคะก็มีกลอนดีๆมาให้หนูอีกแล้วนะคะบอกฮ่าฮ่าฮ่ามาอีกครั้งอย่างตามติดเจ้าพวงพิษสนิทหูดูสดใสใช่สำรองผ่องแผ้วแจ๋วจริงใจคนคลั่งไคล้ในนางอย่างชื่นชมโอ้ยเจ้าบทเจ้ากลอนตลอดเวลาเลยนะคะขอบคุณมากนะคะสำหรับบทกลอนน่ารักน่ารักที่ส่งมาเป็นกำลังใจให้หนูนะคะคืนก็มาทำหน้าที่แทนในบางอาทิตย์นะคะอาทิตย์หน้าน่าจะเป็นน้องลูกตาลตัวจริงแล้วล่ะนะคะนี่เป็นตัวสำรองอยู่ดีนะคะเพลงที่เปิดไปนะคะก็คือเพลงฝนตกบ้านน้องเสียงร้องอาชัยเมืองสิงห์นะคะเพลงแก่มเหลือเกินค่ะเสียงร้องของคุณสุรพลสมบัติเจริญรอทั้งปีนะคะคุณสอนชัยไม่วิเชียรและนิราศรักนครปฐมนะคะเสียงร้องของคุณไพรวันลูกเพชรนะคะตอนนี้ก็มีขอเพลงกันมา2เพลงคือพ่อแก่มแม่เท่าเสียงอาชัยนะคะแล้วก็ไหนว่าไม่ลืมนะคะเสียงร้องแม่ของสีนะคะคุณทันพิชาขอมาเดี๋ยวเราฟังกันต่อได้หลังจากช่วงนี้นะคะ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติและนงลักษณ์อินทรารุณ
3: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
6: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
7: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
8: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
7: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
8: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

ื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติและนงลักษณ์อินทรารุณ

0: ็ดูกับคลื่น SM 95กันนะคะกับหนูนงรักอินทราลุนและอาชายเมืองสิงห์นะคะอาชายคะ
1: ครับ
0: ค่ะเมื่อสักครู่นะคะหนูเปิดเพลงพ่อแก่แม่เฒ่านะคะพอดีว่าพี่คุณนรงช่วยทองคำขอมานะคะหนูเลยเปิดไปแล้วแล้วก็มีเพลงแม่ป่องด้วย
1: พ่อแก่แม่เฒ่าเนี่ยเป็นเพลงยุคสมัยที่อาตั้งวงเองแล้วจะออกจากจุฬารัตน์แล้วแล้วก็มีติดใหม่ๆมาอยู่หลายคนด้วยกันเพลงนี้ก็เป็นผลงานร่วมกันกับเมื่อก่อนเขาเคยอยู่วงปีไฟใจพระนะแต่ว่ามาอยู่ที่นี่ก็แต่เพลงนี้มันเป็นผลงานร่วมมาขายให้ตอนนี้ก็เสียชีวิตไปแล้วนะก็ชื่อบรรพตสุขแสงแต่ว่าลูกสาวเขาที่มีชีวิตอยู่ก็ช่วยเหลือไปตลอดนะมาอยู่วงก็ใช้ชื่อตั้งชื่อเขาว่าบุญบันดาลนะเพลงพ่อแก่มาเท่าเป็นยุคเพลงยุคสองที่ตั้งวงแล้วที่ออกจากจุฬารัตน์แล้วนะยุคที่มีตั้งวงพิสัยเราไปเที่ยวจัดงานวัดต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หายไปเฝ้าที่บ้านโป่งไปเฝ้าที่ฝากรถเลยงูมันกัดนะแต่ไปผ่านทันอะไรต่ออะไรแล้วเรามาเสียชีวิตที่หลัง
0: ค่ะคุณอาคะตอนที่คุณอาเป็นศิลปินแห่งชาติตอนนั้นปี2538ใช่ไหมคะ
1: 38
0: เป็นสาขาศิลปะการแสดง
1: ปีที่สมเด็จย่าท่านเสียแล้วอาก็เป็นแกนำพระนาวกะอายุ90กว่านั่นเองก็ไป96องค์มั้งไปบวชให้11วันแล้วก็ได้คนที่บวชทั้งหมดก็ตอนนั้นอาก็ชักไม่ค่อยสบายอยู่เหมือนกันหลังจากนั้นก็ได้รับความเมตตาจากผู้หลักใหญ่ทั้งปี38ก็ได้เป็นศิลปินแห่งชาติแล้วปี39ก็ได้ปัญญากิตติมศักดิ์ราชภัฏเทพสตรีนะตอนนั้นรอสิบของเราเนี่ยก็ท่านมอบตอนนั้นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชราชภัฏเทพสตรีลพบุรี
0: ตอนนั้นเราได้ฉายาอะไรเดินลองเป็นพระเอกเหรออ
1: ันนั้นเป็นที่ยิ่งยงเสด็จญาติเขาตอนอยู่เขาประกวดเงาเสียงชายบางสิงเนี่ยนะ
0: ให้
1: เข
0: า
1: คนได้ผู้ไข่ไก่หลงเลยแล้วก็ตั้งฉายาประจวบเขาบอกอันนี้ลูกทุ่งสามสมัยมันไม่สามสมัยเลยตอนนี้มันไม่รู้กี่สมัยแล้วนะก็เลยต่อเติมกันหลายคนด้วยกันลูกทุ่งธรรมทะเอกเทศอันทางแกนกลางอนุรักษ์ไทยแมนเชสเตอร์ไลอีเทปวีคันที่เดอะเลดมังกี้ออฟติบูรีแลนด์
0: โอ้โหเยอะเยอะนะเนี่ยฉายาเยอะมากเลยนะคะเนี่ย
1: เขาตั้งกันเองมั่งอะไรมั่งเราก็ต่อเติมไปเพราะว่าอันนี้ถือว่าเป็นคนเก่าคนแก่ที่มีรายการชอบเพลงเสน่ห์คำล้นมาตั้งแต่อยู่บ้านนอกแล้วไปฝันอยู่อย่างนั้นแล้วก็มาตอนหลังก็เชียร์ลำวงเข้ากรุงเทพตะกะปี2500กึ่งพุทธกาลพอดีมาเรียนพ่อช่าง
0: ก็เรียกว่า31ปีนะคะที่ได้รับรางวัลศิลปินแห่งชาตินะคะเรียกว่านานมากเลยอ่ะค่ะคุณอาคะเดี๋ยวช่วงท้ายเนี่ยค่ะหนูจะมีเพลงของคุณอาเพลงเนี่ยค่ะเรือล่มในหนองนะคะแล้วก็จะถ้ามีเวลาทันก็จะเป็นเพลงแม่พวงมะนาวของอาวัยพจน์ค่ะ
1: เรือล่มในหนองเนี่ยเป็นเพลงสมัยจุฬารัตน์อาแต่งเองทั้งนั้น
0: นั่นแหละนานมากเลยสำหรับเพลงเน
1: ี่
0: ย
1: เป็นเรื่องใกล้ตัวทั้งนั้นเลยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แถวโน้นแถวนี้อะไรก็เรียกว่าสมองกำลังโลดแล่นแต่ตอนนี้มันชักไม่ค่อยจะเล่นโลด
0: ค่ะก็เดี๋ยวเราฟังเพลงกันก่อนนะคะคุณอาแล้วเดี๋ยวเราคุยกันในช่วงที่สองนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงพบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5

0: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า Mcord News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลกสวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง Mcord News FM 100.5 สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว7โมงครึ่งถึง8โมงทุกวันทาง Mcord News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีนะครับกลับมาพบกับรายการทิศทางข่าวนะครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง20นาฬิกานะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่17พฤษภาคม2569นะครับยังคงอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ณรงค์ครับ
2: สวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับ2ชั่วโมงต่อจากนี้ไปนะครับเดี๋ยวเราคุยกันหลากหลายประเด็นที่อยู่ในความสนใจก็คืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับกรณีรถไฟขนส่งสินค้านะครับที่พุ่งเข้ามาชนกลางลำรถขสมกจอดติดคร่อมรางรถไฟอยู่นะครับกลางกรุงเทพมหานครครับอโศกมนตรีตรงนี้นี่เองนะฮะแล้วก็เราเนี่ยผ่านตรงนั้นทุกวันแล้วต้องยอมรับอย่างนี้นะครับก็คือถนนตรงนั้นเนี่ยมุ่งหน้านะฮะถ้าเอาตั้งแต่แยกพระราม9ไปนะมุ่งตรงไปก็จะไปเข้าอโศก
1: โซเพชรครับผม
2: ใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าย้อนหันหลังกลับมาเนี่ยก็จะสู่แยกพระราม9นะครับตรงนั้นเนี่ยนะฮะมันมีทั้งรอเลี้ยวขวารอตรงเลี้ยวซ้ายนี่ไม่มีปัญหาแต่ไอ้ทองโลคอนโลสสิฮะ
1: ใช่
2: โลคอนโลสที่จะมาตัดกับถนนตรงอโศกเน
1: ี่
2: ยตรงนั้นแหละครับที่แย่งกันไปเบียดกันมาทำให้รถซึ่งมันมีปริมาณมากอยู่แล้วเนี่ยมันติดแสนสาหัสและเป็นแบบนี้ทุกวัน
1: ใช่ก็ต้องยอมรับว่าคือตรงจุดนั้นเนี่ยคืออาตัวผมเองเนี่ยผ่านทุกวันถ้าวันไหนไม่ได้ขึ้นทางด่วนก็คือจะต้องผ่านตรงจุดนั้นโดยเฉพาะเนี่ยพอหลังจบรายการเนี่ยก็จะต้องผ่านตรงนั้นอยู่ด้วยเหมือนกันแล้วเนี่ยเราจะเห็นปัญหาตรงนั้นตลอดรวมถึงเชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายๆท่านที่เคยสัญจรผ่านตรงจุดนั้นจะเห็นปัญหาเหมือนกันเราถ้าเกิดเอายอมรับว่าจริงๆเนี่ยเรื่องของอนุสัญญาณเรื่องของสัญญาณรถไฟเนี่ยเวลามันมาหรือว่าเวลาเรารู้อยู่แล้วว่าตรงเนี้ยมันมีรางรถไฟแล้วพอเราได้ยินเสียงสัญญาณมาปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องระวังตัวก่อนแล้วนะแต่ว่าคือเราก็จะเห็นแล้วว่าแต่ละครั้งเนี่ยด้วยสภาพการจราจรที่มันติดมันไปไหนไม่ได้จริงเราก็จะสังเกตแล้วว่าไอ้ราวกั้นเนี่ยมันก็พยายามจะลงอยู่แล้ว
2: มันลงไม่ได้คร
1: ับ มัน
2: จะมีระบบเซ็นเซอร์อยู่
1: ใช่เพราะว่าพอมันข่าวที่มันออกมาปั๊บเนี่ยมันก็จะมีกระแสออกมาต่างๆนานาเลยว่าใครเป็นฝ่ายผิดรถไฟหรือว่ารถเมย์แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยความสูญเสียที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็หลายๆคนบอกว่ามันเป็นสิ่งที่มันสามารถป้องกันได้เพราะว่าหลายๆเพราะว่าเหตุการณ์อุบัติเหตุทางถนนบ้านเราเนี่ยมันเกิดขึ้นมาบ่อยนะพี่ณรงค
2: ์
1: ไม่ใช่ว่าครั้งนี้ครั้งแรกเพราะแล้วว่าก่อนหน้านี้มันก็จะมีหลายๆเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็เงียบหายไปที่บอกว่าจะถอดบทเรียนจะนั่นจะนี่แต่สุดท้ายก็คือทุกอย่างก็ยังเป็นเหมือนเดิม
2: ย้อนนะฮะเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นกับรถไฟนะฮะที่หลายคนจดจำได้นะครับก็มีหลากหลายเหตุการณ์เลยนะฮะก็คือเมื่อวานนี้เป็นเหตุการณ์ใหญ่หนึ่งเหตุการณ์แล้วนะครับถ้าเอาชนิดที่ว่าคนไม่ลืมเลยเนี่ยนะครับนู่นต้องย้อนไปถึงกรณีหัวรถจักรผีสิง
1: เนี่ย
2: ที่ตรงบางซื่อเจ้าหน้าที่การรถไฟเขาสตาร์ทเครื่องแล้วก็มีหัวรถจักรอยู่ตรงนั้นอีก5หัวนะฮะแล้วก็ไอ้หัวสุดท้ายที่สตาร์ทเครื่องไว้เพื่อจะเช็คเครื่องอ่ะนะฮะแล้วเจ้าหน้าที่อ่ะลงจากรถไปนะครับพอมันได้รอบนะครับใส่เกียร์เข้าไว้ใช่ไหมพอมันได้รอบเนี่ยมันเคลื่อนออกไปครับแล้วก็ดันอีก5หัวเนี่ยมุ่งตรงไปที่หัวลำโพง
1: ครับ
2: จำได้ไหมเหตุการณ์เนี้ย
1: แล้วก็เหตุการณ์โกลาหลเลยนะตรงหัวลำโพง
2: ใช่ครับแล้วผ่านมาตั้งกี่แยกครับก
1: ่
2: อนจะถึงหัวลำโพงฮะชนรถแท็กซี่ชนรถไปเรื่อยเลยนะครับเพราะว่ามันต้องผ่านจุดตัด มากมาย
1: ใช
2: ่พอจะไปถึงหัวลำโพงเนี่ยเจ้าหน้าที่เป่านกหวีดนะฮะมีการประกาศประชาสัมพันธ์ให้คนลุกหนีนะครับเพราะว่ามันมีขบวนรถที่ไม่มีใครขับอะฮะวิ่งมาด้วยความเร็วถ้าจำไม่ผิดนะเกือบ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงฮะประมาณทั้ง90กว่าๆนี่นะครับ แล้วมุ่งตรงไปที่หัวลำโพงซึ่งตอนนั้นเนี่ยคนคับข้างคาข้ามเลยนะฮะ
1: ไม่เหมือนกับทุกวันนี้นะที่ทุกวันนี้นี่คือสูบทางส่วนใหญ่ก็จะไปจบอยู่ที่สูบทางบางซื่อแต
2: ่
1: เมื่อก่อนเนี่ยคือยังหัวลำโพงนี่คือเป็นสถานีปลายทางหลักเลยที่จะเข้าสู่กรุงเทพมหานคร
2: ครับคือเหตุการณ์ครั้งนั้น

0: ื่อมวลชนว่าเป็นรถไฟผีสิงครับเนื่องจากหัวรถจักรเปล่าๆนี่นะครับไม่มีคนขับวิ่งได้เองไปชนชันชลาสถานีรถไฟกรุงเทพนะครับซึ่งถือว่าเป็นความผิดปกติอย่างมากบางก็บอกว่าเพราะหัวรถจักรหมายเลข4410เคยประสบเหตุเบรกไม่อยู่เมื่อปี22มาแล้วส่งผลให้คนขับเสียชีวิตและผู้โดยสารอีกนับร้อยบาดเจ็บล้มตายบางก็บอกว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่นะฮะเพราะว่ามันไม่มีใครขับแล้วมันก็พุ่งลากอีก5หัวขบวนเนี่ยนะฮะวิ่งเข้าไปที่หัวลำโพงในที่สุดเหตุการณ์ครั้งนั้นครับซึ่งมันเสียหายหลาย10ล้านบาทเนี่ยนะครับมีคนเสียชีวิตไป4คนบาดเจ็บ4คนแต่ว่าสภาพความเสียหายของหัวลำโพงเนี่ยโอ้โหมูลค่าประเมินค่าไม่ได้เลยครับ
1: ครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือก็จะมีหลายๆเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเกี่ยวกับรถไฟแต่ว่าถ้าจะนับถึงเหตุการณ์ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานเหตุการณ์ล่าสุดที่อย่างที่เรายังจำกันได
0: ้
1: ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงต้นปีที่4คิวใช่อ
0: ันนั้นก็คือเรื่องของการก่อสร้างนะฮะที่มันคล่อมอยู่บนรางรถไฟแล้วการรถไฟบอกว่าถ้าช้าไปอีกสักประมาณไม่กี่10วินาทีหรือว่าเร็วไปกว่านั้นอีกสัก10วินาทีเนี่ยเหตุการณ์ไม่เกิดนะฮะก็คือไอ้เครนมันตกลงมาก็ตกใส่รางแล้วมันประจวบเหมาะพอดีเลยตู้รถไฟมี4ตู้นะฮะทิ่มลงไปกลางตู้เลยทำให้โอ้โหมันหยุดชะงักทันทีเพราะว่าเครนมันหนักมากนะคร
1: ับ ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยคืออย่างที่บอกว่าคือหลายๆเหตุการณ์พอมันเกิดขึ้นเนี่ยเราก็พยายามทุกฝ่ายพยายามจะบอกว่าต้องมีการถอดบทเรียนต้องมีผู้กระทำความผิดเนี่ยคือต้องมีคนผิดต้องถูกลงโทษ
0: ครับ
1: แต่พอเหตุการณ์มันผ่านไปเรื่องราวต่างๆมันก็ค่อยๆซาลงไปและเนี่ยมันก็ยังกลับมาเกิดอีกทีนึงก็ไม่รู้แล้วว่าเรื่องของมาตรการที่เขาเคยถอดบทเรียนมาก่อนนั้นเนี่ยมันถอดบทเรียนได้จริงไหมแล้วมันสามารถเอามาบังคับใช้หรือว่าเอามาปฏิบัติให้มันเกิดเป็นผลเป็นรูปธรรมได้หรือเปล่า
0: ครับอ่ะย้อนไปอีกนะอันนี้ก็คือปีที่แล้วใช่ไหมคร
1: ับ เมื่อช่วงต้นปี
0: อ่ะ
1: ครับ
0: ย้อนไปเมื่อปี63นะฮะมีอุบัติเหตุโศกนาฏกรรมที่สร้างความสูญเสียคือคนตายเป็น10เนี่ยนะครับก็คือเหตุการณ์รถไฟชนรถบัสที่ฉะเชิงเทราครับ
1: ครับ
0: เหตุการณ์นี้เกิดปี2563ขบวนรถสินค้าพุ่งชนรถบัสทัศนาจรที่กำลังข้ามทางรถไฟบริเวณสถานีคลองแขวงกลั่นนะฮะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต19รายบาดเจ็บอีกกว่า40คนสาเหตุหลักก็เกิดจากทัศนวิสัยที่จำกัดและก็ความสับสนของคนขับนะครับต่อมามีอีกเหตุหนึ่งก็คือรถไฟชนกันที่สถานีเขาเต่าประจวบคีรีขันธ์เมื่อปี2552ขบวนรถด่วนพิเศษชนประสานงากับขบวนรถเร็วส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บกว่า80คนถือเป็นหนึ่งในอุบัติเหตุทางรถไฟครั้งใหญ่ของไทยที่เกิดจากความผิดพลาดของระบบควบคุมการเดินรถ
1: ครับ
0: ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานเนี้ยนะครับตกลงใครผิดพลาดกันแน่วันนี้ครับเขาจะไปถอดข้อมูลจากกล่องดำนะครับกล่องดำเนี่ยไม่ได้บันทึกเสียงเหมือนอากาศยานที่ประสบเหตุนะครับแต่ว่ากล่องดำเนี่ยมันจะกำหนดระบุไว้คือความเร็วของรถระบบเบรกคุณได้ทำหรือไม่อย่างไรนะครับส่วนที่สองที่ต้องเรียกมาสอบปากคำก็คือเจ้าหน้าที่ประจำจุดตัดรถไฟซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับนอกเหนือจากดูเรื่องของไม้กั้นมันขึ้นมันลงแล้วเนี่ยนะครับถ้าระบบอนุสัญญาณอัตโนมัติมันใช้ไม่ได้อย่างเหตุการณ์เมื่อวานนี้มันใช้ไม่ได้เพราะระบบเซ็นเซอร์บอกมีรถเมล์จอดอยู่มันไม่กั้นลงใช่ไหมพอไม่กั้นลงแล้วเนี่ยไอสัญญาณมันไม่ไปถึงขบวนรถไฟเจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้แมนนวลฮะก็คือเอาธงไปโบกเลยว่ามันมีธงสีแดงอยู่นะคุณอย่าเพิ่งผ่านมาเนื่องจากมันมีข้อติดขัดก็คือรถมาจอดขวางทางรถไฟอยู
1: ่
0: ถามว่าเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ได้โบกธงนี้ไห
1: ม
0: ภาพออกมาก็เจ้าหน้าที่โบกนะครับ
1: โบกครับแต่ว่ามันก็ยังมีประเด็นดราม่าว่าโบกแป๊บเดียวหรือเปล่า
0: เ
1: พราะมันยังมีช่วงเวลาก่อนที่รถไฟจะเคลื่อนมาจนถึง
0: แล้วคุณเก็บธง
1: ใช่คุณเก็บธงไปก่อน
0: นั่นแหละครับแล้วรถไฟเหมือนไม่ได้เบรกเลยไงนะครับแล้วก็โครมใหญ่เลยนะฮะเนี่ยเป็นอุบัติเหตุซึ่ง1ที่จะต้องสอบนะฮะคนขับรถเมย์206ซึ่งตอนนี้ท่านก็บาดเจ็บสาหัสอยู่เนี่ยนะครับรอให้อาการดีขึ้นก่อนคงจะสอบปากคำทำไมต้องไปจอดคล่อมรางรถไฟ2คนขับรถไฟขบวนประสบอุบัติเหตุครับเห็นอนุสัญญาณไหมการสื่อสารณช่วงเวลานั้นเป็นยังไง3คนโบกธงคุณให้สัญญาณยังไงว่ามันมีรถจอดอยู่แล้วไม้กั้นมันไม่ลงเนี่ยให้รถไฟผ่านไม่ได้เนี่ย
1: ค
0: ุณทำในข้อปฏิบัติของคุณครบถ้วน 100% หรือยังนะฮะอันเนี้ย

0: ไปสอบตรงนี้ต่อนะครับแต่ที่สำคัญวันนี้เพจดราม่าแอดริดฮะคุณอาทิตย์คุณผู้ชมผู้ฟังครับเขาเอาคลิปภาพมาให้ดูเลยนะฮะเคลียร์เส้นทางเสร็จไปเมื่อตอนเที่ยงคืน
1: ครับ
0: เช้าที่ผ่านมาเปิดการสัญจรเดินรถตามปกติและวันนี้ก็ยังพบรถเมย์อีก2คันคล่อมรางรถไฟจอดติดไฟแดงอยู่ครับ
1: ครับไม่ใช่แค่รถเมย์รถสัญจรทั่วไปโดยเฉพาะจักรยานยนต
0: ์เต็มไปหมดเลย
1: เต็มไปหมดใช
0: ่คือตรงนั้นน่ะถ้าเกิดเราไปจากพระราม9เพื่อจะไปอโศกใช่มั้ย
1: ครับ
0: ถ้าเรามาผิดทางเราจะเลี้ยวขวาก็ไปอ่ออยู่บนตรงนั้นแหละฮะรางรถไฟเพื่อจะกลับรถหรือว่าเลี้ยวขวา
1: ครับ
0: เหมือนกันฮะ
1: ใช่
0: เป็นแบบนี้ทุกวันและแทบจะทุกชั่วโมงด้วยครับ
1: ครับมันก็จะมีทั้งรถที่เรามาทางตรงแล้วก็รถที่มาจากโลโก้รถที่บางทีก็ถ้าเกิดเป็นแบบตามกฎก็คือเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดบางคันก็คือตรงบางคันก็อาจจะแอบลักไก่เลี้ยวขวามีหมดตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นหลายสาเหตุอาจจะเป็นปัจจัยอันนึงที่ทำให้สภาพการจราจรในตรงจุดนั้นเนี่ยมันติดขัดแล้วมันไปไหนไม่ได้ถ้าเกิดเวลาเร่งด่วนขึ้นมาจริงๆหรือว่าช่วงเวลาที่มันมีรถไฟมาเนี่ยมันก็ขยับขยื่นตัวกันไม่ได้เลยตรงนั้น
0: ครับนั่นแหละฮะผลการสอบสวนคงต้องรออีกสักระยะหนึ่งว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่แต่ว่าเราจะคุยช่วงหน้าเนี่ยนะครับเราจะคุยกับอดีตนายกสภาวิศวกรนะฮะอาจารย์เอนะฮะดร.เอนะครับเพราะว่าเรียกร้องเรื่องของคณะกรรมการกลางในการตรวจสอบ
1: อ
0: ุบัติเหตุนะฮะหรือว่าโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นตั้งแต่ตึกถล่มสะพานถล่
1: ม
0: อุบัติเหตุหลากหลายเนี่ยที่ว่าถอดบทเรียนแล้วก็เก็บไว้ในลิ้นชักไม่นำออกมาใช้ให้มันเบ็ดเสร็จติดขาสักทีนึงเนี่ยล่าสุดเกิดขึ้นแบบนี้อีกแล้วเนี่ยดร.เอมองอย่างไรนะครับเดี๋ยวพักกันครู่เดียวนะครับแล้วก็คุยเรื่องนี้กันเลยครับ
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้นอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
3: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบแปดนาฬิกาสิบห้านาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงแรกของรายการทิศทางข่าววันนี้วันอาทิตย์ที่17 พฤษภาคม 2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทร์ทองครับ
0: ก็ช่วงแรกเดี๋ยวเราจะคุยกันประเด็นเรื่องของโศกนาฏกรรมรถไฟขนส่งสินค้าที่พุ่งไปชนรถเมล์ที่จอดจากเหตุการณ์รถติดสะส
1: ม
0: แล้วก็ไปคล่อมรางรถไฟอยู่นะครับเมื่อวานเนี้ยมีคนเสียชีวิตไปแปดคนด้วยกันนะครับแล้วก็ตอนนี้ยังไม่ครบเลยนะฮะสำหรับญาติบางท่านยังไม่ทราบเลยนะครับว่ามีญาติของตัวเองประสบเหตุครั้งนี้ครับใครจะไปทราบล่ะบางคนเนี่ยนะฮะอาจจะเป็นแรงงานต่างด้าวเนี่ยอย่างเช่นกรณีของชาวกัมพูชาเนี่ยตับฉีกเลยนะครับแล้วก็เห็นมีสุภาพบุรุษท่านหนึ่งมาตามหาแฟนสาวซึ่งเป็นชาวเมียนมานะฮะไม่แน่ใจว่าขึ้นรถเมย์คันนี้ด้วยหรือเปล่าทางเจ้าหน้าที่ก็ประสานงานมานะครับว่าถ้าญาติของเรายังไม่กลับบ้านแล้วก็ยังติดต่อไม่ได้เนี่ยกรุณาช่วยเช็คนิดหนึ่งนะฮะว
1: ่
0: าเป็นผู้โดยสารคันที่อยู่บนรถเมย์สาย206เมื่อวานนี้หรือไม่อย่างไรนะครับจะได้มาตรวจ DNA กันหรือว่าจะได้ตามหานะครับจะได้รู้ชื่อรู้ข้อมูลครับเพราะว่าหลายท่านเนี่ยเอกสารไม่อยู่เลยไฟคลอกเสียหายไปทั้งหมดเนี่ยนะครับแล้วก็เหตุการณ์เรื่องนี้เดี๋ยวจะตามกันต่อเพราะว่านายกวันนี้ลงไปเยี่ยมแล้วก็หลายหน่วยงานบอกว่ามันไม่ควรมีแล้วไอ้จุดตัดรถไฟในเมืองใหญ่ๆแบบเนี้ยมันประสบอุบัติเหตุได้ง่ายนะครับแล้วมันจัด การจราจรได้ลำบาก
1: ครับ
0: ซึ่งที่ผ่านมาก็ทำเป็นระยะนะคุณอาทิตย์ฮะ
1: ครับ
0: เห็นไหมเราเลิกใช้บริการหัวลำโพงไปเนี่ยตอนนี้มันมีรถไฟแค่บางขบวนเท่านั้นเอง
1: ที่เข้าอยู
0: ่แล้วเราก็ไปใช้ที่
1: กรุงเทพอภิวัตร
0: กรุงเทพอภิวัต
1: ร
0: แล้วพอออกจากกรุงเทพอภิวัตรเนี่ยเราขึ้นทางยกระดับไปเลยนะนู่นนะฮะออกนอกดอนเมืองไปแล้วนู่นนะครับจึงจะลงพื้นราบจุดตัดไม่ค่อยมีแล้วเพราะฉะนั้นหลังจากบางซื่อไปเนี่ยจุดตัดในกทมจะไม่มีแล้วเพราะรถไฟไปอยู่ข้างบน
1: อยู่ข้างบนใช่
0: น
1: ั
0: ่นแหละฮะจะทำอย่างไรให้ในอนาคตเนี่ยไม่ต้องมาเจอกันข้างล่างหรือไม่ต้องมีจุดตัดไม่ต้องมีไฟแดงเลยเนี่ยนะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกสเต็ปหนึ่งเอาเรื่องของอุบัติเหตุก่อนที่เกิดขึ้นเนี่ยหลายคนตั้งคำถามว่ามันจะเกิดอีกเมื่อไหร่เนี่ยและเมื่อไหร่เราจะมีมาตรฐานในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเนี่ยครับ
1: ครับวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากทางด้านของดร.เอนะครับศาสตราจารย์ดร.สุชาชวีสุวรรณสวัสดิ์นะครับหัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่นะครับแล้วก็เป็นอดีตนายกสภาวิศวกรตอนนี้ดร.เออยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับดร.เอครับ
7: สวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับสวัสดีคุณณรงค์สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับ
0: ครับโอ้ต้องพอมีโศกนาฏกรรมเนี่ยก็ต้องย้อนกลับมาตั้งคำถามเหมือนเดิมๆอีกครับดร.เอครับว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอีกแล้วจะล้อมคอกจะแก้ปัญหากันอย่างไรไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นซ้ำอีกแต่มันก็เนี่ยฮะสักพักหนึ่งก็วนมาถามคำถามนี้อีกเนี่ยเห็นว่าเนี่ยดร.เอ
7: ค
0: ุ
7: ยกันในรายการเนี่ยหลายครั้งมากนะครับ
1: ครับ
7: ในรายการเนี่ยว่าตั้งแต่สะพานและกับบางทะลงนะครับวันนี้ก็ไม่รู้ว่าสาเหตุเป็นอย่างไรกลายเป็นคนผิดมาจนถึงวันที่14มกราคมนะครับเครนรถไฟความเร็วสูงถล่ม
1: ร
7: ถไฟ44คิวนะครับไม่ถึง24ชั่วโมงก็เครนแบบเดียวกันเนี่ยมันถล่มที่พระราม2และคือผมไม่รู้จะพูดยังไงวันนี้ผมก็ไปดูจุดเกิดเหตุนะครับที่รถไฟนะครับวิ่งเสยรถเมล์กลางกรุงนะครับซึ่งอยากจะบอกกับทุกท่านนะครับเหตุการณ์นี้ไม่ปกติไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยนะครับเกิดขึ้นไม่ได้เด็ดขาดถึงแม้ว่ารถเมล์จะขวางอยู่อย่างนั้นหรือจะมีรถจอดเสียอยู่กลางข้อมทางรถไฟเหตุการณ์นี้ต้องไม่เกิดดังนั้นเหตุการณ์นี้ไม่ปกติแน่นอนครับ
0: ก็เห็นด็อกเตอร์ตั้งคำถามให้รัฐช่วยตอบหน่อย4คำถามหลักๆเลยให้ด็อกเตอร์อธิบายเลยฮะด็อกเตอร์เอครับคำถามที่ถามไปเนี่ยมีอะไรบ้างครับ
7: อันดับแรกเนี่ยนะครับต้องบอกว่าข้อมูลที่เราได้เราก็เห็นกันพอๆกันนะครับเพราะว่าเราก็เห็นจากคลิปวิดีโอคำให้สัมภาษณ์ต่างๆนะครับข้อแรกอยากให้ทุกท่านมองตามผมนะครับว่าในทุกจุดตัดทางรถไฟเนี่ยเขาจะมีระบบความปลอดภัยดังนี้นะครับ เวลาเรารถไฟจะมาเนี่ยนะครับเขาจะส่งสัญญาณมาที่ป้
1: อม
7: นะครับจะเป็นสัญญาณอัตโนมัติหรือจะมีเจ้าหน้าที่ที่อยู่ตรงนั้นก็จะกดให้มีหวอวับวับวับวับวับวับสีเหลืองใช่ไหมฮะให้เราเห็นก่อนไกลๆแล้ว
1: เป็
7: นคนขับรถจากนั้นก็จะมีไฟสีแดงวับวับวับวับแล้วก็มีเสียงติ้งติ้งติ้งนะฮะเห็นภาพแล้วก็ไม้ปิดก็ค่อยเคลื่อนตัว
1: ลง
7: นะฮะใช่ครับอะพอปิดสนิทปั๊บก็จะเป็นมีเซ็นเซอร์หรือจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยให้สัญญาณไฟวาดกับรถไฟสังเกตนะครับท่านผู้ฟังไปตามจุดตัดเนี่ยมันจะมีไฟที่เป็นกากบาทพื้นสีเหลืองแล้วก็มีกากบาทสีดำและมีไฟ5ดวงไฟนี้จะส่องมาทางรถไฟที่กำลังวิ่งมาเมื่อระบบทุกอย่างปิดสนิทไฟวาดก็จะทำงานวาบวาบวาบนะครับคนที่ขับรถไฟในหัวเนี่ยนะครับ หรือเป็นไพลอตเนี่ยมีอยู่2คนคนแรกก็คือพนักงานหัวจักรคนที่2ก็คือช่างเครื่องก็จะอยู่ด้วยกัน2เครือ2คนคอยช่วยกันดูนะครับเมื่อทั้ง2เนี่ยเห็นไฟวาบวาบวาบแล้วแสดงว่าผ่านตลอดเขาก็จะขับรถไฟผ่านแยกไปนะครับดังนั้นคำถามข้อที่1เมื่อมันปิดไม่สนิทเราเห็นรถเมย์มันพาอยู่ถูกไหมอันนี้ชัดเจนเห็นกันทุกคลิปเนี่ยไฟวาบต้องไม่ทำงานถูกไหม
1: ครับ
7: เพราะไฟวาบทำงานไม่ได้แสดงว่าไม่อนุญาตให้รถไฟผ่าน
1: ครับ
7: ถูกไหม
1: คร
7: ับ นะครับถ้าระบบปกตินะครับถ้าระบบปกตินะครับอันนี้ข้อที่หนึ่งสงสัยว่าระบบมันปกติไหมมันมีอะไรขัดข้องไหมไม่ใช่ปิดไม่สนิทแล้วไฟวาบทำงาน
1: ครับ
7: ไอ้แบบนี้ไม่ได้ ันอันนี้ไป

0: ดูเป็นอันดับแรกเลยถ้าเกิดคำถามข้อที่หนึ่งตรวจสอบแล้วนะครับว่าไฟทุกอย่างปกตินะครับไม่มีไฟวาบขึ้นมาแสดงว่าปัญหาอยู่ที่หัวจักรแล้ว
1: ครับ
0: ว่าทำไมนะครับพนักงานขับรถพนักงานหัวจักรและช่างเครื่องซ
1: ึ
0: ่งต้องมีสองคนเสมอนะครับ
1: ครับ
0: เพราะนี่เป็นเรื่องที่เป็นข้อกำหนดเอ๊ะทำไมถึงดันรถไฟเข้ามาได้ไม่มีสัญญาณให้ผ่านนะครับระบบมีอะไรขัดข้องไหมตัวรถนะครับตัวช่างเครื่องกับพนักงานหัวจักรเนี่ยมีความพร้อมในการทำงานไหม
1: ครับ
0: นะครับหรือมีความประมาทอย่างร้ายแรงนั่นคือข้อ2ซึ่งสามารถดูในกล่องดำได้ใกล้ๆในเครื่องบินนะครับก็จะมีกล่องดำกล่องดำนี่จะบอกได้เลยว่าเวลานั้นเขาหยุดเบรกไห
1: ม
0: มีการทำงานหัวจักรอย่างไรอันนี้สามารถสืบสอบสวนหาข้อเท็จจริงได
1: ้ครับ
0: อันนี้คือข้อ2นะครับข้อที่3คำถามก็คือเกิดอะไรขึ้นกับรถเมย์ทำไมไปคาอยู่ตรงนั้นน่ะเพราะปกติแล้วมันทุกคนไม่มีใครกล้าที่จะมาคาอยู่ที่
2: ทาง
0: รถไฟหรอกครับ
1: ข้อแนะนำต้องห่าง5เมตรเลยอะครับ
0: ใช่ครับเพราะว่าเราตั้งแต่เด็กยันโตอะเราก็ได้ยินรถไฟเสยรถเนี่ยทำตลอดนะครับดังนั้นปกติเราก็จะไม่คล่องอะต่อให้รถไฟไม่มาเราก็กลัวก็ต้องถามว่าพนักงานขับรถปอ206เนี่ยได้ยินสัญญาณติ้งติ้งติ้งไหมมีไฟหวอว่อว่อตรงนั้นไหมเหลืองแล้วก็มีไฟแดงปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บไหมมีถึงและมีพนักงานรถไฟเนี่ยออกมาเตือนไหมว่าอย่าขวางอย่าขวาง
1: คุณอย่ามาขวางทางรถไฟ
0: ม
1: ัน
0: ม
1: ี
0: สัญญาณเลยนะใช่ดังนั้นตามหลักเนี่ยจุดตัดเนี่ยมีระบบความปลอดภัยที่พูดง่ายๆหลายส่วนมากมาก
1: ครับ
0: แค่สำหรับผู้สัญจรอย่างเราก็มีเสียงติ้งติ้งหนึ่งสองนะครับมีไฟหมุนว่อว่อสองมีไฟแดงสามและมีเจ้าหน้าที่คอยมาโปกออกไปออกไปเนี่ยส
1: ี่
0: มันเกิดอะไรขึ้นว
1: ่
0: าสี่อย่างเนี่ยมันทำงานหรือไม
1: ่
0: หรือทำงานแล้วนะครับการคนขับรถเมย์นั้นเพิกเฉยด้วยความประมาทนะครับอันนี้ข้อหนึ่งข้อสองข้อสามจะสัมพันธ์กันข้อหนึ่งก็คือระบบทำงานไหมข้อสองถ้าเกิดระบบทำงานเกิดอะไรขึ้นกับพนักงาน
2: คนขับรถไฟ
0: รถไฟและช่างเครื่องที่อยู่ด้วยกันนะครับและสามไปจอดคาไว้เนี่ยตัวรู้ไหมว่ารถไฟจะมานะครับเพราะปกติแล้วต่อให้จอดตรงนั้นหรือรถเสียตรงนั้นรถไฟจะไม่ไหลมาชนเด็ดขาดครับ
1: ครับ
0: เราไม่ได้พูดถึงผิดกฎจราจรหรือไม่นะ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดมีใครขับรถแล้วไปเสียข้องทางรถไฟรถไฟจะหยุดจะไม่วิ่งเสยแบบนี้
1: เพราะมันจะมีการประสานงานว่าคุณห้ามผ่านตรงนี้
0: แน่นอนจะผิดปกติ1อย่าง2อย่าง3อย่างหรือผิดหมดเลยก็เป็นไปได
1: ้
0: ซึ่งหาสาเหตุไม่ยากซ
1: ึ่
0: งการสาเหตุมาที่ข้อ4แล้วครับข้อ4ใครคือเจ้าภาพคนกลางไม่ใช่พอมีเหตุแล้วรถไฟไปดูเองอีกกระทรวงคมนาคมไปดูเองอีกก็จะเหมือนวันที่14มกราผ่านมา4เดือนเราไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้น
1: ครับ
0: ดังนั้นข้อ4ถือเป็นข้อที่สำคัญที่สุดที่จะต้องมีเจ้าภาพคนกลางซึ่งประเทศไทยไม่มีคุณณรงค์สัมภาษณ์ผมหลายครั้งนะครับ
1: ครับ
0: ว่าผมผลักดันพรบเพื่อความปลอดภัยสาธารณะเพ
1: ื
0: ่อจะมีเจ้าภาพคนกลางทีนึงย
1: ัง
0: ไม่เกิดทีเลยครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจอย่างยิ่งครับ
1: โอ้โหคือเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อวานเนี่ยนะครับดร.เอฮะรถไฟคันนี้ขบวนนี้นะฮะเพิ่งผ่านจุดตัดแรกที่ห่างจากจุดเกิดเหตุเมื่อวานนี้เพียงแค่1กิโลเมตรเองแต่ว่าจุดนั้นมันไม่มีปัญหาล่ะระบบมันใช้ได้ครบถ้วนล่ะทำไมมาเกิดเหตุกันจุดที่ตรงอโศกนะ
0: ครับก็มันอาจจะใช้ได้ตรงนั้นแล้วมาถึงจุดที่จะผ่านมาอาจจะใช้ไม่ได้ก็ได
1: ้
0: นะครับและอย่าลืมนะครับมันต้องผิดปกติ
1: ครับ
0: หลายจุดทีเดียวเพราะถ้าเกิดผิดปกติแค่จุดเดียวไม่น่าเกิดเพราะถ้าเกิดผิดปกติเฉพาะอานัตสัญญาณมันเสียมันก็ไม่ส่งสัญญาณว่ารถทำไมไม่ส่งสัญญาณว่าแล้วทำไมคนรถไฟมาได้นะครับพอมาคนตีธงพอมันฉุกเฉินมันจะออกมาตีธงอย่างเร็วธงแดงธงแดงธงแดงทำไมนะครับไม่หยุดไม่ให้ธงเขียวทำไมดันมาได้อีกมันมีหลาย หลายขั้นตอนจริงๆกว่าจะผ่านจุดตัดนั้นครับ
1: คุ
0: ณอาทิตย์คุณนรงค์ท่านผู้ฟังมันไม่ปกติอย่างแรงหลายเรื่องเช่นเดียวกันต่อให้จอดรถไปค้างเนี่ยคนขับรถเมย์ได้ยินอะไรไหมมีคนมาให้ไปไหมนะครับมีเสียงติ้งหรือมีเสียงบูดบูดบูดอย่างเนี้ยเพื่อที่จะพยายามให้คนหนีหรืออะไรก็ได้ซึ่งก็อาจจะไม่ทันเนี่ย มันผิดปกติหลายอย่างมากครับเท่าที่ผมสันนิษฐานแต่กระนั้นก็ตามเราได้ข้อมูลมาเล็กน้อยมากนะครับ
1: ครับเพราะว่านอกเหนือจากรถ206ที่ประสบเหตุแล้วก็มีคนเสียชีวิตตั้ง8คนแล้วเนี่ยนะฮะมีรถกระบะมีรถเก๋งมีจักรยานยนต์ระเนระนาดตรงนั้นเนี่ยต้องเรียกมาคุยให้ข้อมูลด้วยใช่ไหมดร.เอครับว่าเอ๊ะตอนที่รถไฟกำลังจะมาถึงนี่มีคนมาเตือนมีคนตะโกนบอกหรือมีสัญญาณอะไรมันดังให้คนได้ตื่นตัวรู้ตัวหรือเปล่าว่าอันตรายกำลังจะมาถึงอะครับ
0: ใช่ครับสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบได้แต่ยังไงก็ตามก่อนใช้ข้อมูลประกอบเนี่ยให้ลองวิเคราะห์ตาม4ข้อ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดทำได้ทั้ง4ข้อจะรู้ทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นข้อที่1ตรวจสอบอันนั้นสัญญาณได้ไม่ยาก
1: ครับ
0: เราจะรู้ได้เลยว่ามันขัดข้องหรือไม่ทดสอบได
1: ้
0: ซึ่งแน่นอนก็จะมีหลักฐานเป็นมอเตอร์ไซค์อยู่ข้าง
1: ๆ
0: ข้อที่2เนี่ยดูกล่องดำรถไฟได้เลยครับว่าทั้งพนักงานหัวจักรและช่างเครื่องเขาทำอะไรกันอยู
1: ่
0: นะครับส่วนข้อ3เนี่ยเช่นเดียวกันมันสอดคล้องกับข้อ1ข้อ2สามารถสอบปากคำพนักงานขับรถปอ
1: ครับ
0: นะครับท่านยังมีชีวิตอยู่รวมทั้งคนที่อยู่แวดล้อมก็รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่สุดท้ายเราจะรู้ว่าข้อ1ข้อ2ข้อ3มันผิดปกติอย่างไรก็มาข้อ4แล้วครับใครจะเป็นเจ้าภาพคนกลางอย่าให้คนไทยต้องไปฟรีคนผิดต้องลอยนวลเหมือนกรณีวันที่14มกราคมและวันที่15มกราคมเลยครับ
1: ครับแล้วตอนนี้ทุกเสียงครับดร.เอฮะสอดคล้องประสานกันเลยว่าหลังจากนี้ไปจุดตัดลักษณะเนี้ยในเมืองหลวงใหญ่ๆมันไม่ควรจะมีแล้วให้ยกระดับกันไปเลยจะได้ต่างคนต่างวิ่งในเลนของตัวเองในช่องทางของตัวเองไม่ต้องมาเจอกันและจะได้ไม่เกิดเหตุแบบนี้อีกเนี่ยในมุมมองของดร.มองยังไงครับ
0: ต้องแยกกันนะครับถ้าเกิดทำได้ก็ดีแต่การยกระดับทั้งเมืองเนี่ยมันมีมูลค่าสูงมากๆนะคร
1: ับ
0: นะครับแต่ผมไม่อยากจะตลกร้ายนะครับรถไฟความเร็วสูงมันอยู่ข้างบนหัวเรามันจะหล่นมาทับเราได้เลย
1: คร
0: ับ สะพานพระราม2ก็อยู่บนหัวเราก็หล่นมาทับเราได้สายสีเหลืองก็ยังมีล้อหล่นมาใส่เราได้เลย
1: ครับ
0: ท่านผู้ฟังจะแน่ใจได้ไงครับยกระดับแล้วมันจะไม่มีอะไรหล่นมา มันไม่ได้หรอกครับในสังคมที่ไม่ใส่ใจความปลอดภัยและในความเป็นจริงในสหรัฐอเมริกาในอังกฤษในญี่ปุ่นในจีนมันก็มีจุดตัดแบบนี้เหมือนกันแต่เขาไม่มีความผิดพลาดแบบเราดังนั้นก่อนไปที่จุดนั้นเอากลับมาเรื่องง่ายๆก่อนก็คือเรื่องระบบต้องพร้อมเสมอและเรื่องคนซึ่งผมสังหรณ์เลยว่าประเด็นนี้นะครับจุดหลักใหญ่น่าจะเป็นเรื่องคนนะครับอันนี้ก็ต้องไปดูหลักฐานแวดล้อมและข้อมูลในกล่องดำรถไฟนะครับ
1: แหมก็ถามว่าระบบอัตโนมัตินะฮะเขาก็ใช้กันทั่วประเทศนะฮะระบบอนุสัญญาลักษณะนี้นะฮะว่ารถไฟจะมาเนี่ยระบบสัญญาณเตือนภัยอัตโนมัติมันจะขึ้นเลยนะฮะ
0: ใช่
1: แล้วถ้ามีเหตุอาจจะขัดข้องระบบแมนนวลก็มีเจ้าหน้าที่ประจำทุกจุดตัดของการรถไฟของการรถไฟนะฮะ
0: ใช่ครับถ้าเกิดขัดข้องเนี่ยนะไฟจะไม่ว่าไงฮะพอไฟไม่ว่าเนี่ย
1: เจ้าหน้าที่ต้องไปตีธง
0: นะหัวจักรมี2คนนะครับเพราะมันทับต้อง2คนมันจะได้ช่วยกันมองเห็นคนนึงแล้วก็ยังคนหนึ่งเนี่ยช่างเครื่องคนหนึ่งอันนี้มันระบบความปลอดภัยสากลเลยมันเกิดอะไรขึ้นกับสองคนนี
1: ้
0: ถ้าเกิดไฟไม่ว่าแล้วดันรถไฟมาได้อย่างไรแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับคนตีธงซึ่งไม่ได้มีอะไรที่โอ้หลายอย่างครับและเช่นเดียวกันก็คือเรื่องของทำไมไม่สามารถติดนะครับไม้กั้นได้ตั้งแต่ต้นม
1: ัน
0: อยู่ตรงนี้แหละครับไม่ได้มีตัวแปรอะไรมากกว่านี้เลยครับ
1: จริงๆเพราะไม้กั้นมันลงไม่ได้เพราะรถเมย์ไปขวางเนี่ยแต่ถ้าหลักความปลอดภัยจริงๆแล้วเราต้องห้ามเข้าไปเลยใช่ไหมฮะ
0: ถูกต้อง
1: ได้ยินเสียง
0: มีเวลาหน่อยครับมันจะมีเวลานิดหนึ่งสังเกตครับมันไม่มาถึงรถไฟเราขับรถมาดีๆมันไม่ไม้กั้นไม่ลงมาเลยครับมันจะมีไฟว่อว่อแล้วมีไฟแดง
1: เกิดมาก่อน
0: ติ๊งติ๊งติ๊งอะไรเงี้ย
1: ม
0: ันหลายขั้นครับ
1: ครับ
0: ผมขับรถผ่านทุกคนแหละขับรถข้ามทางแยกรถไฟประจำผมอยู่ลาดกระบังเนี่ยทางข้ามก็เยอะ
1: ครับ
0: เราก็เห็นอยู่เราเห็นอยู่ใกล้เลยครับเราก็ชะลอแล้วนะครับ
1: ครับ
0: อันนี้ต้องไปดูว่ามันทำงานหรือไม
1: ่ครับ
0: นะครับหรือถ้าเกิดทำงานเอาละคราวนี้คนพนักงานขับรถอทำไมถึงทำอย่างนั้นเรื่องอันนี้ผมเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้ภายใน1สัปดาห์ก็ควรจะรู้คำตอบแล้วครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนกว่านี้ครับ
1: งั้นถามอีกคำถามนึงฮะกฎหมายเพื่อความปลอดภัยสาธารณะที่ดร.ผลักดันมาระยะหนึ่งแล้วเนี่ยมันยังไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยมันไปติดขัดตรงไหนหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ค่อยเห็นความสำคัญเนื่องจากว่าแต่ละหน่วยงานก็สามารถถอดบทเรียนอะไรกันได้อย่างนั้นหรือเปล่า
0: ติดขัดอยู่ที่ท่านผู้ฟังเนี่ยแหละครับท่านผู้ฟังเนี่ยไม่ยอมมาลงชื
1: ่
0: อประชาชนไม่ลงชื่อเพราะทุกท่านเห็นว่านี่เป็นเรื่องไกลตัวพอตายทีก็มาลงชื่อกันทีนึงมันต้องเกินหมื่นชื่อเพราะต้องใช้บัตรประชาชนส่งไปที่ระบบรัฐสภาผมพยายามอำนวยความสะดวกมากนะครับทำเว็บไซต์นะครับ thaisafety.org นะครับเพื่อที่ท่านจะเข้าไปได้เลยคือ thaipublicsafety.org เพื่อที่ท่านสามารถลงไปลงชื่อกันเพราะกฎหมายนี่ร่างเสร็จแล้วทางสำนักงานกฎหมายรัฐสภาเนี่ยก็รุนามากเพราะท่านก็อินเหมือนกันแต่ตามรัฐธรรมนูญต้องมีมากกว่า 10,000 ชื่อแล้วต้องเป็นชื่อที่มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งตอนนี้ได้ประมาณ 5,000 ชื่อเท่านั้นเองครับ
1: อ
0: ยากให้ท่านมาร่วมลงครับ
1: หน้าที่ของกฎหมายฉบับเนี้ยถ้าผลักดันจนผ่านออกบังคับใช้ได้เนี่ยเขาต้องทำอะไรมีหน้าที่ยังไงล่ะครับ
0: โอ้โหเหมือนกับต่างประเทศเลยครับอันดับแรกเนี่ยจะรับเรื่องร้องเรียนเรื่องความเสี่ยงเลย
1: ครับ
0: คือปกติจะท่านไปพระราม2เนี่ยท่านเห็นโอ้ยคานจะหล่นเนี่ยไม่รู้รายงานใครไปรายงานกรมทางหลวงกรมทางหลวงบอกไม่ใช่องค์การทางพิเศษทางพิเศษบอกไม่ใช่นะครับของกทม.ยกตัวอย่างนะครับท่านก็ไม่ร้องเรียนแล้วแต่ถ้าเกิดมีนะครับคณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยสาธารณะท่านถ่ายรูปนะครับให้พิจัดมาส่งมาเขาไปดูเลยแล้วก็จะไปติดตามความเสี่ยงนะครับเพื่อจะป้องกันก่อนเกิดเหตุได
1: ้
0: ติดตามแทนตัวประชาชนทุกคนและในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุตึกซ้อต้องงอถล่มนะครับรถไฟชนรถเมย์นะครับรถไฟอาคารรถไฟมาทับรถไฟพระราม2หล่นมาอย่างนี้นะครับ
1: เ
0: ขาจะมีผู้เชี่ยวชาญและเป็นคณะกรรมการอิสระจริงๆไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเพราะก็ไม่ได้ทำจัดซื้อจัดจ้างทำเอกสารนะครับเผยแก่ประชาชนและส่งให้ตำรวจและอัยการส่งฟ้องเลยครับเพราะงั้นแล้วก็จะทำให้คนผิดเข็ดลาวไม่เกิดขึ้นอีกและสามารถช่วยประชาชนได้รับการเยียวยาเป็นอย่างเป็นธรรมช่วยในการฟ้องร้องทั้งทางแพ่งทางอาญาและการประกันชีวิตด้วยครับ
1: อ๋อก็คือ
0: ต่างประเทศมีหมดแล้วครับเหลือแต่เราครับ
1: ครับ
0: คือเราใครทำไอ้หน่วยงานไหนซึ่งเป็นต้นตอให้ไปดูกันเองครับ
1: น
0: ั่นแบบนี้คงจะเจอแล้วครับอย่างที่เห็นกันอยู
2: ่ไม่มี
1: ถอดบทเรียน
0: จริงครับ
1: ถอดบทเรียนได้แค่วันสองวันใจสุดประมาณหนึ่งสัปดาห์แล้วเรื่องมันก็จะเงียบหายไปไม่รู้ว่ามันเดินเรื่องไปถึงไหน
0: ยังไม่ล้อมครอบเลยครับบทเรียนก็ไม่เคยถอดสะพานกทม.หน้าบ้านผมที่ลาดกระบังวันนี้ยังไม่รู้พังเพราะอะไรที่มีคนตายและก็ยังไม่มีคนผิดด้วยครับคือมันเหนื่อยจริงๆนะครับสำหรับการต่อสู้เรื่องนี้ก็อยากจะขอร้องนะครับคุณอาทิตย์คุณณรงค์ช่วยผมด้วยเพื่อจะให้เราได้ช่วยประชาชนและท่านผู้ฟังเนี่ยแหละครับช่วยกันลงชื่อนะครับเพราะใครจะรู้นะครับว่าความตายมันอยู่ใกล้เรามันไม่ได้อยู่ไกลหรอกครับ
1: ได้ครับได้ครับวันนี้ขอบพระคุณครับดร.ครับ
0: ยินดีที่สุดครับ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับ
2: ดร.เอสุชาติชวีสุวรรณสวัสดิ์นะครับหัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่แล้วก็เป็นอดีตนายกสภาวิศวกรด้วย
1: นะฮะไม่เกินสัปดาห์ดร.เอกบอกอย่างนั้นนะฮะน่าจะสรุปประเด็นได้ว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะครับเพราะว่าอะไรครับระบบอนุสัญญาณควบคุมอัตโนมัติเนี่ยของการรถไฟมีทั้งประเทศนะฮะและจุดตัดทางรถไฟนะฮะทุกจุดตัดจะมีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่เสมอนะฮะเพราะว่าบ้านผมในต่างจังหวัดเนี่ยหน้าบ้านคือทางรถไฟเลยอ่ะและทุกจุดตัดฮะเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะครับก็จะมีไม้กั้นจะมีไม้กั้นแล้วกว่ารถไฟจะผ่านเนี่ยเกิน5นาทีครับสัญญาณมันจะดังปุ้งเป้งปุ้งเป้งเลยนะไฟเหลืองขึ้นสลับกันอย่างเงี้ยนะฮะแล้วพอรถไฟกำลังจะถึงโอ้ไกลเหมือนกันหลายร้อยเมตรนะ
2: ครับ
1: ไม้กั้นมันถึงจะลงครับเพราะฉะนั้นคนใช้รถใช้ถนนเนี่ยโอ้ได้ยินเสียง สัญญาณของจุดตัดมันเตือนลักษณะนี้ไม่กล้าข้ามแล้วฮะแล้วยิ่งไอ้ระบบกั้นมันค่อยๆเลื่อนลงมาเนี่ยคงไม่มีใครไปจอดขวางแล้ว
2: ฮะแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าถ้าเกิดในเรื่องของรางรถไฟในต่างจังหวัดไอพี่โรมมันก็จะมีปัจจัยอื่นๆที่มันเกี่ยวข้องนะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราอยู่ในพื้นที่จริงๆนะเรารู้ว่าตรงนี้เป็นจุดตัด

0: เราจะมีความระมัดระวังมากขึ้นแล้วอีกอย่างนึงด้วยสภาพกายภาพของต่างจังหวัดเนี่ยมันค่อนข้างจะเปิดโล่งนะเราจะเห็นแล้วว่ามันจะมีรถไฟมาแต่ไกลแล้วก็หรือบางทีถ้าเกิดมันมีเสียงมาเนี่ยเราจะได้ยินเสียงก่อน
1: โอ้แล้วต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีณปัจจุบันเนี่ยคนมีโลกส่วนตัวมากๆนะมีโลกส่วนตัวมากๆยังไงเอาไม่ยกตัวอย่างเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อวานนะ
0: ครับ
1: นะฮะอุบัติเหตุตรงคลองตันนะครับจัดรายการอยู่เนี่ยได้เคยอ่านข่าวเหตุคนเสียชีวิตเพราะถูกรถไฟชนเพราะรถไฟเบรกไม่ทันเน
0: ื่อง
1: จากอะไรฮะคุณลงจากแอร์พอร์ตเรียวลิงคุณจะมาต่อรถไฟฟ้าค
0: ุ
1: ณเดินเลาะกับทางรถไฟมา
0: ใส่
1: หูฟังไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะครับเนี่ยมันเป็นลักษณะนี้คือคนมีโลกส่วนตัวสูงมากแล้วไม่ได้มองซ้ายไม่ได้มองขวาว่าอุบัติภัยมันกำลังใกล้ตัวเรามาแล้ว
0: เพราะฉะนั้นในเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดกับบนรางรถไฟเราจะเห็นหลายๆครั้งอย่างที่บอกว่าคือนอกจากเรื่องของไม่ต้องอยู่บนรถหรอกบางคนอย่างต่างจังหวัดที่บอกมีการเลี้ยงสัตว์อยู่ริมทางรถไฟแล้วก็สัตว์เข้ามาแล้วก็รวมถึงอย่างแต่อย่างที่บอกว่าพอต่างจังหวัดเนี่ยมันจะได้ยินเสียงนะถ้าเกิดเราไม่ปิดกั้นหูตัวเองซะก่อนไม่ปิดกั้นประสาทรับเสียงของเราซะก่อนเนี่ยเราจะได้ยินเสียงแต่ว่าอย่างท่านเองในพื้นที่เขตเมืองเนี่ยบางทีบางจุดพี่หลอมมันไม่เห็นเลยนะว่าจะมีรถไฟมาหรือบางครั้งเนี่ยเราเห็นแล้วว่ามันมีไม้กั้นลงมาแต่อย่างที่บอกว่ากว่าจะมันกั้นเนี่ยมันกั้นทางเราแต่อีกเลนหนึ่งอ่ะไม่กั้นไอเนี่ยมันก็จะเป็นอีกอันนึงที่เราเห็นตามคลิปว่าแม้ว่าจะมีไม้กั้นหรือว่ามีราวมาขวาง
1: ก็สอดแทรกกันมาได้
0: ใช่ก็ยังจะมีรถมุดไปตลอดเวลาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือก็มันก็จะมีหลายๆเหตุหลายๆปัจจัยที่มันจะต้องจะเรียกว่าถอดบทเรียนมันก็ต้องถอดบทเรียนมันทุกฝ่ายมันต้องร่วมกันหมดเลยนะพี่รองท่านผู้ฟัง
1: ถ้าจะล้อมข้อไงฮะจับปรับจริงใครฝ่าฝืนสัญญาณนะฮะไฟหรือว่าสัญญาณไม้กั้น มีวงจรปิดจับภาพไปเลยแล้วก็จับปรับจริงนะฮะเหมือนตอนเนี้ยแยกไฟแดงต่างๆเนี่ยมันจะมีนอกเหนือจากระบบอัตโนมัติที่จะบอกให้คุณถอยหลังไปแล้วก็จะมีเสียงปังปังปังปังแ
0: ฮ
1: ะแยกพ
0: ระ
1: รามเก้าไหมฮะ
0: ใช่
1: บางจุดเนี่ยไม่มีสัญญาณอัตโนมัติแบบเนี้ยจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรถือโทรโข่งกรุณาถอยไปนะฮะนี่ก็จะเป็นลักษณะนั้นควรต้องมีใช่ไหม
0: ใช่ควรจะต้องมีแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือบางครั้งบางทีอย่างแม้วันนี้อย่างที่บอกว่าไอ้จุดเกิดเหตุตรงแยกมักกะสันตรงเนี้ยวันนี้คือเห็นหลายๆคนเลยไม่ใช่เฉพาะสื่อมวลชนนะพี่รองประชาชนทั่วไปเนี่ยไปดูพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนนบริเวณนั้นว่า
1: ก็ยังจอดอยู่บนรางรถไฟ
0: ใช่แม้ว่าบางทีอย่างที่บอกว่าเหตุการณ์มันเพิ่งเกิดขึ้นภาพข่าวคลิปต่างๆออกมาเยอะแยะมากมายแต่ว่าคนเนี่ยก็จะaware หรืออาจจะมีการระวังเนี่ยแค่ช่วงหนึ่งช่วงเวลาหนึ่งแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยแค่วันเดียวยังไม่ถึง24ชั่วโมงหลังจากเกิดเหตุคนก็ระวังตัวน้อยลง
1: ใช่ครับ
0: รถก็ยังมอไซค์หลายๆคันที่เราเห็นไอ้อย่างเราจะเข้าใจสภาพว่าบางทีรถมันติดมันก็เลยทำให้รถไม่สามารถที่จะหนีไปจากรางรถไฟได้
1: เพราะเลยไหมฮะตรงเนี้ยกายภาพของถนนครับหนึ่งโลคอลโรดแล้วก็ทางตรงนั้นมันจะกี่แยกอะฮะถ้าเราจะ
0: ซ้อนกันเยอะ
1: มันซ้อนกันเยอะมากถ้าเราไม่ไปข้างหน้าก่อนแม้ว่ามันจะอยู่บนรางรถไฟเน
0: ี
1: ่ยเดี๋ยวโลคอลโรดเขาจะมาแทรกและเราจะมีโอกาสได้ไปไฟเขียวนี้เลยมันจะเป็นแบบนั้นนะท
0: ุ
1: กคนจะคิดแบบนี้เพราะฉะนั้นอยู่บนรางรถไฟก็ได้เราขอไปจอดจองที่ไว้ก่
0: อ
1: นเพื่อไม่ให้รถตรงโลคอลโรดแบบแทรกเข้ามาเพื่อจะเลี้ยวขวามาทางพระราม9อย่างเง
0: ี้
1: ย
0: เพราะบางทีอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดมาคนมาเพราะว่าจากตรงนั้นมันจะเป็นเหมือนถนน4ถึง6เลนน่ะจากถนนจากแยกพระราม9มาแล้วมันจะตัดไปเหลือแค่4เลนเพื่อจะแล้วก็จะเหลือแค่2เลนเพื่อจะเข้าเส้นอโศกเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคันมันจะต้องปาดซ้ายปาดขวาแล้วมันการจราจรอย่างที่บอกว่าคือการจราจรเรื่องของกฎจราจรเนี่ยมันมีแต่ว่าทางในทางปฏิบัติเนี่ยมันยากการจะไม่เข้าไปจุดที่เขากั้นเนี่ยมันยากเลยพี่อรุณ
1: แล้วยากขนาดไหนขับตรงนี้นะเรามาจากโลคอลโรดใช่ไหม
0: ครับ
1: แล้วเราจะเลี้ยวขวาไปเพชรบุรีเพราะฉะนั้นคุณต้องแทรกมาสามเลนเพื่อจะมาอยู่เลนขวาสุดเพ
0: ื่อ
1: จะรอเลี้ยวขวาไปเพชรบุรีไปทางประตูน้ำนี่ฮะแล้วมันเป็นลักษณะเนี้ยมันก็สับสนวุ่นวายไปหมดมันควรจะมีสัญญาณไฟถามว่าไฟเขียวไฟแดงตรงนั้นมีไห
0: ม
1: ม
0: ี
1: แต่ไม่ได้ใช้เลยนั่นแหละครับ
0: เพราะอย่างที่บอกว่าคือมันพอมันจุดตัดหลายอันเนี่ยคือถ้าเกิดคนในพื้นที่คนที่ใช้เส้นนั้นบ่อยๆเนี่ยจะรู้ว่าควรจะต้องไปอยู่เลนไหนรวมถึงว่าจะต้อง ต้องเฝ้าระวังหรือว่าต้องดูไฟดวงไหนจะเป็นทางของเราแต่ถ้าเกิดคนที่ไม่ค่อยได้ไปเส้นนั้นเนี่ยบางทีก็หลงได้เหมือนกันนะหลงเพราะว่าเราไม่รู้ว่าไฟเนี่ยมันคือไฟเราหรือเปล่าไฟเลนเราหรือว่ามันเป็นไฟรถไฟหรือมันเป็นไฟจากโลโก้รถเพราะมันจะซ้อนๆกันอยู่หลายชั้นเหมือนกัน
1: โอ้แค่ขับผ่านนี่ก็สับสนวุ่นวายแล้วครับ
0: ใช่
1: นั่นแหละตรงนั้นนะ
0: ต้องรอดูว่าจะถอดรหัสกันได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าอย่างที่บอกว่าวันนี้คือหลายๆภาคส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็พยายามที่จะล้อมกรอบนะให้มันถอดบทเรียนให้ได้เอาผู้กระทำความผิดมาลงโทษให้ได้
1: คร
0: ับ เพราะอย่างที่บอกว่าตอนนี้คือมีการแค่แจ้งข้อหาเฉพาะในส่วนของคนขับรถไฟแต่ว่าในส่วนของคนขับรถเมย์กระเป๋ารวมถึงคนที่โบกธงอยู่ตรงสถานีเนี่ยจะยังอยู่ในระหว่างการรวบรวมหลักฐานว่าจะต้องมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมด้วยหรือเปล่า
1: เพราะว่าตอนแรกว่าคุณได้โบกธงแดงนะฮะเพื่อจะส่งสัญญาณให้กับรถไฟทราบไหมว่ายังผ่านไม่ได้นะฮะไม่แน่ใจว่าอนัตสัญญาณที่ห้ามรถไฟมาเนี่ย มันปกติหรือไม่หรือมันมีข้อผิดพลาดอะไ
0: ร
1: ถ้าอัตโนมัติผิดพลาดก็ต้องแมนนวลฮะก็คือเจ้าหน้าที่ประจำจุดตัดเนี่ยคุณต้องไปยกธงไปโบกธงถามว่าโบกธงไหมเราเห็นคลิปภาพนะครับพอก็โบกธงแดงจริงนะฮะแต่คนก็มีตั้งข้อสงสัยอีกมันโบกไวไห
0: ม
1: โบกแป๊บเดียวเท่านั้นเองไม่ถึงนาทีแล้วคุณก็เก็บธงแล้วเก็บธงแล้วไหนในขณะที่รถไฟกำลังมาพอดีเลยแล้วไม่ได้เบรกเลยนะฮะแล้วพอชนเข้าไปโครมเนี่ยนะฮะปรากฏว่าชุมชนตรงนั้นเนี่ยทุกคนตื่นตัววิ่งออกมาหมดยกเว้นเจ้าหน้าที่โบกธงคนนั้นแหละฮะที่ยืนนิ่งตกตะลึงอยู่อย่างนั้นแหละฮะ
0: ครับแล้วคืออย่างที่บอกว่าคือคุณจากจุดที่คุณโบกธงคุณจะไม่เห็นเลยหรือไงว่าอีกฝั่งหนึ่ง
1: ยังมีรถขวางอยู
0: ่แล้วคือพอ
1: คุณต้องสะบัดธง
0: ใช
1: ่คือนี่เหมือนหักแล้วนะว่าอย่ามานะครับ
0: ใช่เพราะฉะนั้นแบบคือมันก็ต้องตรวจสอบกันต่อไปต้องคงจะต้องเรียกมาคุยอีกนะเพราะว่าอย่างวันนี้มันมีนักข่าวเข้าไปคุยเหมือนกันแต่ว่าก็ได้ข้อมูลไม่เยอะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพนักงานที่อยู่ตรงป้อมตรงนั้นตรงสถานีตรงนั้นเนี่ยก็ถูกเรียกสอบไปทั้งคืนด้วยเหมือนกันแต่ว่าจนถึงตอนนี้ข้อมูลล่าสุดก็คือยังไม่มีการแจ้งข้อหาใดๆเพิ่มเติมนอกเว้นในส่วนของคนขับรถไฟที่ดูแจ้งข้อหาเรื่องของการขับรถโดยประมาทเป็นเหตุพูดถึงแก่ความตายไปแล้ว
1: นายกรัฐมนตรีลง2รอบแล้วนะ
0: ครับ
1: ที่ตรงนี้นะครับก็คือเมื่อคืนนี้ที่
0: ประมาณ3-4ทุ่ม
1: กลับมาจากเพชรบูรณ์ใช่ไหมลงพื้นที่เลย3ทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็วันนี้ไปที่โรงพยาบาลคามเรียนก่อน
0: ครับ
1: เพราะผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่24คนพักอยู่ที่โรงพยาบาลคามเรียนนะฮะทั้งที่เจ็บสาหัสแล้วก็ปานกลาง18รายเนี่ยนะฮะคุณหมออนุญาตให้กลับบ้านได้นะครับแต่ว่าก็ยังมีผู้คนเจ็บสาหัสอยู่ในห้อง ICU วันนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางไปเยี่ยมแล้วก็มอบหมายคุณสุภมาศอิสระภักดีนะฮะดูแลสิทธิประโยชน์นะครับสำหรับผู้ประสบเหตุอย่างใกล้ชิดเลยแล้วหลังจากไปโรงพยาบาลคาเมเลียนแล้วเนี่ยนะฮะนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่อีกครั้งหนึ่งนะสำหรับจุดที่เกิดเหตุแล้วก็สั่งการเข้มเลยนะฮะทั้งขสมก.การรถไฟต้องร่วมกันรับผิดชอบนะครับตอนนี้ต้องยอมรับเลยนะฮะว่าพขรพกสนะฮะของรถเมย
0: ์
1: พนักงานขับรถกับกระเป๋าสภาพจิตใจแย่สุดๆเลยนะฮะส่วนคดีความเนี่ยมันจะโยงใยไปถึงใครจะเป็นคนรับผิดชอบใครจะเป็นผู้กระทำความผิดนายกบอกว่าว่าไปตามกระบวนการว่าไปตามกฎหมายครับ
0: ครับเดี๋ยวพักกันก่อนครู่นึงครับ

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cod News โทร02-201-6373
1: .5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
2: แปดนาฬิกา46นาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่17พฤษภาคม2569อยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทร์ทองครับ
3: ก็มีอัปเดตนะฮะอาการผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับก็หลายคนสาหัสอยู่เลยนะครับก็30รายด้วยกันแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยนะฮะตัวเลขยังอยู่ที่8รายอยู่นะครับพนักงานสอบสวนพิจารณานะฮะว่าเกิดจากความประมาทของผู้ขับขี่รถทั้ง2คนนะฮะก็คือคนขับรถไฟบรรทุกสินค้านะครับเอาไม่บอกชื่อแล้วกันนะฮะอยู่ที่กระบวนการสอบสวนแล้วนะฮะอันนี้ก็คือประมาทนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกันครับตำรวจบอกว่าคนขับรถโดยสารประจำทางสาย206ก็น่าจะมีความผิดด้วยเหมือนกันนะฮะเพราะว่าไปจอดคล่อมอยู่บนทางรถไฟผู้บาดเจ็บเนี่ย30รายนะครับแยกเป็นชาย21เป็นหญิง9รายนะครับกระจายตัวรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลหลายแห่งเลยนะครับที่จุฬาเนี่ยรักษา1คนนะฮะก็คือคุณมูฮัมหมัดซาฟีกลนะฮะซะอิอยู่โรงพยาบาลจุฬายังไม่สามารถให้ข้อมูลบาดเจ็บได้นะครับโรงพยาบาลคามิเลียนนะฮะรักษาตัว6คนนะครับก็คนขับรถเมย์ที่ถูกไฟคลอกก็อยู่โรงพยาบาลนี้นะครับมีพนักงานกระเป๋าของรถนะฮะมีแผลผู้พองบริเวณแขนขาทั้งสองข้างตอบสนองได้เล็กน้อยนะครับตอนนี้ออกจากห้อง ICU แล้วนะครับแล้วก็มีผู้โดยสารชายนะฮะคุณณัฐดันไนอายุ42ปีนะครับมีเลือดออกในสมองตอบสนองได้เล็กน้อยนะฮะตอนนี้ผ่าตัดแล้วยังอยู่ใน ICU นะครับคุณอภิชาติอายุ41ปีคนนี้เป็นคนขี่จักรยานยนต์ Honda นิ้วเท้าขวาขาดทั้ง5นิ้วครับผ่าตัดเรียบร้อยแล้วหากแผลไม่ดีอาจจะต้องตัดทิ้งนะครับนิ้วกลางมือซ้ายขาดมุมริมปากด้านขวาฉีกขาดพูดคุยได้ปกติรู้สึกตัวก็เห็นฮะนอนระเนระนาดเลยอ่ะ
2: ครับ
3: รถจักรยานยนต์จอดติดกันตรงนั้นจำนวนมากพอสมควรนะฮะ
2: ครับ
3: คุณสยมพรนะครับอายุ46ปีเป็นคนขับรถไฟบาดเจ็บเล็กน้อยนะฮะจากอาการสำลักควันครับแล้วก็มีชาวกัมพูชานะฮะอายุ49ปีผู้ขับขี่รถกระบะไม่ทราบหมายเลขทะเบียนอันนี้ฟกช้ำบริเวณนะครับหน้าตอบสนองได้ปกติตอนนี้ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะครับพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลพระมงกุฎ1คนชื่อสมเกียรติศักดิ์นะฮะอายุ18ปีเลือดออกในสมองผ่าตัดแล้วตอนนี้ยังไม่รู้สึกตัวอยู่ในห้อง ICU หอผู้ป่วยวิกฤตแผลไฟไหม้และน้ำร้อนลวกนะครับแขนซ้ายและข้อเท้าขวาหักพูดได้แต่สับสนตอนนี้ใส่ท่อช่วยหายใจอยู่นะครับที่โรงพยาบาลเพชรเวช4คนก็คือคุณขันทองนะครับอายุ55ปีอันนี้โดยสารมากับรถจักรยานยนต์กระดูกแขนซ้ายหักปวดที่แขนซ้ายนะครับมีนางสาววลิศราอายุ24ปีผู้โดยสารมากับรถจักรยานยนต์รับจ้างนะครับตอนนี้อยู่ให้ห้อง ICU ครับมีภาวะเลือดออกในสมองตอบสนองได้เล็กน้อยนะครับมีคุณพุทธิพงษ์อายุ32ปีปวดบริเวณกระดูกเชิงกรานปวดหลังปวดเอวนะฮะคุณสุเมธอายุ45ปีอันนี้ขับขี่จักรยานยนต์ Honda ABV สีแดงนะครับ หมายเลขทะเบียน1กไก่พพึ่ง5591นครสวรรค์ครับกระดูกฝ่ามือซ้ายแตกปวดเมื่อยบริเวณลำตัวนะครับโรงพยาบาลและวิถี1คนครับคุณนิวัฒน์อายุ30ปีศีรษะได้รับการกระทบกระเทือนมีเลือดออกในสมองแต่ไม่อันตรายครับกระดูกไหปลาร้าหักมีแผลถลอกตามตัวโรงพยาบาลรามาธิบดี1คนนะครับเป็นชาวกัมพูชาอายุ48ปีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เวฟ125สีฟ้าอยู่ในห้อง ICU ครับขาซ้ายหักมีแผลเปิดตับฉีกขาดอยู่ในระดับ4หมอได้ทำการเข้าไปอุดแล้วในเส้นเลือดที่ฉีกขาดนะครับกระดูกซี่โครงด้านขวาซี่ที่6 7 8 9อันนี้หักหมดเลยนะฮะรวมรั่วในเยื่อหุ้มปอดด้วยนะครับแล้วก็โรงพยาบาลรวมใจรัก1คนนะครับชื่อเมธาสิทธิ์อายุ59ปีนะครับขี่จักรยานยนต์ Honda Girano สีแดงทะเบียน8ขอไข่ชอช้าง5481กทมครับอันนี้เจ็บข้อศอกขวาเย็บ2เข็มบริเวณข้อมือซ้ายเป็นแผลถลอกยาวเท้าขวาเจ็บเย็บไป9เข็มนะฮะหัวแม่มือด้านซ้ายเย็บไป1เข็มนิ้วก้อยเท้าด้านขวาหักอันนี้คนไข้รู้สึกตัวพูดคุยได้นะฮะแล้วก็มีที่โรงพยาบาลผลโยธิน1คนคุณพละพลอายุ55ปีอันนี้ขี่จักรยานยนต์ PCX ยังอยู่ในห้อง ICU ครับเลือดออกในสมองกลับบ้านไม่ต้องนอนโรงพยาบาล

0: ันเนี่ยทั้งหมด14คนนะฮะอันเนี้ยก็คงจะเจอญาติแล
1: ้
0: วแต่ที่นอนโรงพยาบาลแล้วอยู่ ICU แล้วก็ผมต้องบอกชื่อแล้วก็หมายเลขทะเบียนที่เขาขับขี่เนี่ยนะฮะเผื่อญาติได้รับฟังอยู่ครับ
1: ครับ
0: จะได้รู้ว่าญาติของตัวเองเจ็บป่วยอยู่นะครับเพราะว่าตอนเนี้ยยังไม่ครบทุกคนที่ตามหาญาติเจอครับ
1: ครับก็จะมีไปหาข้อมูลนะครับจากเรื่องของจำนวนจุดตัดทางข้ามทางรถไฟในประเทศไทยแล้วก็ในกรุงเทพมหานครนะพี่อรงคือข้อมูลจากการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้วก็จากกระทรวงคมนาคมเนี่ยก็บอกว่าปัจจุบันเนี่ยในไทยเนี่ยมีจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศเนี่ยรวมทั้งหมด 2,639 จุดเนี่ยแต่ว่าในส่วนของพื้นที่กทมเนี่ยมีอยู่83จุดซึ่งก็สามารถจำแนกได้เป็น2ประเภทนะครับก็คือจุดตัดเสมอทางราบก็คือที่ได้รับอนุญาตมีจำนวน31จุดก็คือจะเป็นจุดที่มีเครื่องกั้นอัตโนมัติมีสัญญาณไฟเตือนมีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมอันนี้คือเป็นจุดตัดที่ได้รับอนุญาตมี31จุดในกทม.นะแล้วก็จุดลักผ่านก็คือจุดที่ไม่ได้รับอนุญาตมี52จุดก็คือจะเป็นจุดในชุมชนหรือว่าในท้องถิ่นที่ทำขึ้นเองเพื่อความสะดวกไม่มีเครื่องกั้นที่ได้มาตรฐานของการรถไฟและก็เป็นจุดที่มีความเสี่ยงสูงนะครับซึ่งข้อมูลจุดตัดทางรถไฟในกทม.เนี่ยส่วนใหญ่อย่างที่บอกว่าก็จะอยู่ตามแนวเส้นทางรถไฟสายชานเมืองดั้งเดิมก็คือสายตะวันออกแล้วก็สายใต้แม้ว่าปัจจุบันจะมีการยกระดับรถไฟในหลายส่วนเช่นโครงการรถไฟสายสีแดงแต่ว่าก็ยังคงมีจุดตัดเสมอระดับหรือว่าผ่านทางราบเนี่ยบนถนนสายหลักชั้นในของเมืองไทยเนี่ยในกทม.เนี่ยอยู่เยอะอยู
0: ่
1: ซึ่งหลักๆที่เป็นจุดเสี่ยงสำคัญในกทม.เนี่ยก็คือมีกำหนดไว้อยู่4จุดนะครับก็คือจุดแรกก็คือจุดนี้แหละจุดตัดทางรถไฟที่อโศกดินแดงที่เกิดอุบัติเหตุรอบนี้นี่แหละก็เป็น1ในจุด1ใน4จุดเสี่ยงอันตรายที่มักเกิดอุบัติเหตุนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีจุดที่2ก็จะเป็นจุดตัดทางรถไฟที่ถนนราชปรารภก็จะอยู่ที่ใต้สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงสถานีราชปรารภสายตะวันออกนะครับช่วงเวลาเร่งด่วนเนี่ยก็จะมีปริมาณรถยนต์หนาแน่นแล้วก็สะสมยาวมากนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีจุดตัดทางรถไฟที่ถนนพญาไทนะครับซึ่งตั้งอยู่ตามแนวรถไฟฟ้า BTS สถานีรถสถานีพญาไทนะครับซึ่งก็จะเป็นจุดตัดกลางเมืองซึ่งก็จะมีทั้งคนเดินเท้าแล้วก็รถยนต์ที่ค่อนข้างที่จะหนาแน่นแล้วก็จุดสุดท้ายก็คือจุดตัดทางรถไฟถนนพระราม6ก็จะอยู่ใกล้ๆกับโรงพยาบาลวิชัยยุทธและก็กระทรวงการคลังซึ่งจุดๆนั้นเนี่ยก
0: ็
1: จะมีรถอยู่หนาแน่นมากโดยเฉพาะในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีจุดตัดผ่านทางราบที่สำคัญสำคัญจุดอื่นๆที่เราจะเห็นว่ามันจะอยู่ในแยกใหญ่ๆโดยเฉพาะในส่วนของตรงแยกนรนองตรงแยกยมราชไอ้ตรงจุดนั้นเนี่ยคือเราจะเห็นมันเป็นทางราบแล้วเป็นแยกใหญ่แล้วก็เนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่มีความเสี่ยงสูง
0: ตรงยมราชดีลงทางด่วนปุ๊บเจอ
1: ใช่
0: รถไฟเลยนะครับแล้วตรงนั้นน่ะมันแยกไปทั้งถนนพิษณุโลกไปทางอะไรอ่ะที่จะไปทางสนามหลวงอ่ะ
1: ใช่มันแล้วก็จะมีบางรถเมย์มันจะมีบัสเลนแล้วมันก็จะมีรถที่จะต้องมาจากเส้นอุรุพงศ
0: ์
1: ที่จะตรงมาแยกแยกยมราชแล้วก็บางก็จะมีรถที่จะเลี้ยวขวาขึ้นทางด่วนตรงสุดนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างที่อันตรายแต่ว่าอย่างที่บอกว่าพอมันเป็นแยกใหญ่เพราะว่าหลายๆจุดมันก็จะมีเจ้าหน้าที่อยู
0: ่แต่ยืนกั้นเลย
1: ยืนกั้นแล้วบางทีบางจุดก็คือจะลาก
0: ราว
1: เหล็กราวไม้มาขวางเลยทีเดียว
0: ครับครับสำหรับตัวเลขผู้เสียชีวิตนะฮะยังอยู่ที่8รายครับอย่างที่บอกนะครับแต่ว่าจำนวนรายชื่อผู้เสียชีวิตตอนนี้เราทราบเพียงแค่2ท่านเท่านั้นเองนะครับนั่นก็คือนางเสาเทียมนะฮะอายุ56ปีแล้วก็คุณทีคาอายุ33ปีก็ขอแสดงความเสียใจกับโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นด้วยนะครับแต่อย่างที่บอกฮะตอนนี้ยังไม่สามารถระบุตัวตนได้อีก6คนครับตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์แล้วจะทราบผลในวันที่18พฤษภาคมก็คือวันพรุ่งนี้นะครับอันเนี้ยทางเจ้าหน้าที่อยากจะให้ญาติเนี่ยที่คนใกล้ชิดเราเนี่ยยังไม่กลับบ้านเนี่ยช่วยประสานมาหน่อยนะครับเผื่ออาจจะเป็นคนในครอบครัวท่าน
1: ใช่เพราะอย่างที่บอกคือรถเมย์สาย206ที่จะไปทางบางนามันก็จะมีหลายๆคนที่เป็นทั้งแรงงานต่างด้าวด้วยเป็นทั้งคนที่ออกไปทำงานเข้ามาทำงานในเมืองจากเส้นเกษตรมาตรงจุดนั้นเนี่ยหลายๆคนบอกว่าก็ ก็คือยังไม่สามารถที่จะติดต่อญาติได้หรือว่าอะไรก็ตามก็คือให้ไปข้อมูลกับ
0: ที่สำคัญคือญาติอาจจะยังไม่ทราบด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีญาติสนิทมิตรสหายมาทำงานในกรุงเทพแล้วก็ต้องใช้เส้นทางนี้เป็นประจำเนี่ยแล้วก็ยังติดต่อญาติไม่ได้เนี่ยโทรแจ้งสักหน่อยหนึ่งนะฮะเราจะได้ส่งคนเหล่านี้นะฮะกลับคืนสู่ครอบครัวนะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับก็มีรถยนต์ส่วนบุคคลเสียหายไป4คันรถเมย์ก็คือรถคันที่เกิดเหตุนั่นแหละอีก1คันจักรยานยนต์โดนกวาดไปทั้งหมด15คันนะฮะหัวรถจักรไฟไหม้นะฮะตอนนี้มาจอดอยู่ที่มักกะสันเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนโบกี้ที่เหลือเนี่ยนะฮะการรถไฟเข้าหัวรถจักรใหม่มาลากเพราะว่าสินค้าต้องส่งนะฮะตามระยะเวลาครับ
1: ครับ
0: ตอนนี้ก็คือเก็บกวาดพื้นที่เปิดเดินรถได้ตามปกติแล้วนะครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าคือใครที่จะไปผ่านตรงจุดนั้นหรือว่าตรงจุดอื่นที่มันเป็นจุดที่มีรางรถไฟผ่านเนี่ยก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังเพราะอย่างที่บอกว่าแม้ว่าหลังผ่านเหตุการณ์มาไม่ถึง24ชั่วโมงอะเรื่องของวินัยเนี่ยก็เริ่มที่จะหย่อนลงไปเยอะเลยเหมือนกัน
0: ครับ
1: แม้ว่าจะมีคลิปออกมาภาพออกมาว่าแต่ละจุดเนี่ยมันจะมีเส้นกากบาทสีเหลืองบนทางรถเลยทางบนถนนเลยว่าตรงจุดนี้ต้องเว้นระยะห่างไว้ไม่เข้าไปใกล้แต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือบางจุดบางพื้นที่บางแยกเนี่ยในทางปฏิบัติมันไม่สามารถที่จะเลี่ยงได้ที่จะไม่เข้าไปจริง
0: ๆในกรุงเทพฮะการจราจรมันติดขัดบางทีหางแถวเนี่ยนะฮะมันจำเป็นนะฮะซึ่งจำเป็นมันต้องคล่อมรางอ่ะซึ่งก็เสียวนะครับเคยมีโอกาสนั่งรถนะฮะแล้วก็ไปคล่อมอยู่อย่างนั้นด้วยนะครับแต่ว่าโชคดีนะฮะ
1: ช่วงเวลากลางวันใช่ไหม
0: กลางวันแล้วหัวรถจักรมาด้วยแต่ว่ารถจักรเนี่ยจอดชะลออยู่เราเห็นแล้วหัวรถจักรจอดอยู่นะฮะแล้วก็เขาให้การจราจรมันเคลื่อนไปก่อน
1: จะมีเจ้าหน้าที่มาโบกให้
0: มีเจ้าหน้าที่มาโบกให
1: ้นะฮะแสดงว่าเขาเห็นกันแล้วแล้วเขาคุยกันแล้วแหละแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือเรื่องเนี้ยอย่างที่อาจารย์ดร.เอตั้งข้อสังเกตเนี
0: ่
1: ยไม่รู้แล้วว่าความผิดพลาดมันจะเกิดจากระบบไหนเนี่ยแต่เชื่อว่าถ้าเกิดตรวจสอบจริงๆเนี่ยรู้แน่นอนว่ามันเกิดจากใคร
0: ครับเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งนะครับชั่วโมงที่2แม่ขอย้อนเหตุการณ์ที่นายกรัฐมนตรีเรียกบรรดาโชติสัว CEO ไปทำเนียบหน่อยนะฮะผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังโอ้โหหลายคนบอกว่าสร้างภาพหรือเปล่าถ้าอยากจะช่วยจริงๆเนี่ยให้เศรษฐกิจมันฟื้นช่วยลากย่าสินะฮะคนตัวเล็กตัวน้อยสินะครับมีนโยบายมีโครงการอะไรเนี่ยมันถึงมือคนที่ด้อยโอกาสอยู่ตอนนี้เลยเจ้าสัวเนี่ยเขาโอ้โหเสียงเขาดังอยู่แล้วไม่ต้องคุยกับเขาหรอก
1: ครับ
0: อย่างนั้นหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าคุยเรื่องนี้กันครับ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
4: M-Cot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
5: อิสรีศรีวิชาญกุลค่ะ AI ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คืออำนาจใหม่ของเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังนิยามโลกใหม่งานใหม่และรายได้ใหม่เห็นภาพก่อนย่อมก้าวได้ไกลกว่าพบกันใน Good Morning อาเซียนค่ะ
2: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5 สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT Newsโทร02-201-6373 จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคธาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น M-Cord Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันจุด5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีนะครับกับเข้าสู่ชั่วโมงที่สองของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่17 พฤษภาคม 2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทร์ทองครับ
0: ก็เดี๋ยวชั่วโมงที่สองเนี่ยเราคุยเรื่องของการบ้านการเมืองบ้างนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปคุยเนี่ยคุยกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก่อนดีกว่านะฮะทางไลน์มีใครว่ายังไงบ้างไหมครับ
1: มีทางไลน์เนี่ยก็มีหลายๆท่านพูดคุยกันเข้ามานะครับคุณทานน่าจะเป็นคุณตาลนะครับบอกว่าก็มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของที่เราพูดคุยกันชั่วโมงแรกนะเรื่องของรถไฟว่าเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาดำเนินการในองค์กรของถามเรื่องของทางดร.เอว่าถ้าเกิดจะมีหน่วยงานกลางเข้ามาเนี่ยควรจะเป็นใครอะไรยังไงเข้ามาร่วมตรวจสอบเพราะอย่างที่บอกว่าตอนนี้คือคนตรวจสอบก็คือการรถไฟกับกระทรวงคมนาคมก็เป็นถามว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเคสที่มันเกิดขึ้นด้วยเหมือนกันแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคืออย่างที่อาจารย์ดร.เอเนี่ยเขาพยายามผลักดันก็เรื่องของกฎหมายเพื่อความปลอดภัยสาธารณะที่มันยังเป็นหมันอยู่ตอนนี้มันยังไม่ได้รับการผลักดันมันยังไม่ได้รับการขับเคลื่อนเพราะอย่างที่อาจารย์บอกไปว่ามันต้องใช้ชื่อคนช่วยผลักดันอย่างน้อย 10,000 รายชื่อ
0: เอาง่ายๆนะฮะลักษณะคล้ายๆกับเรื่องของพรบอากาศสะอาดที่ทุกฝ่ายเห็นปัญหาเกิดขึ้นทุกปีวนเวียนซ้ำซากอยู่อย่างเงี้ยแก้แล้วก็แก้ไม่สำเร็จครับเพราะว่ามันไปอยู่กับหลายกระทรวง มีเจ้าภาพหลายนะฮะที่จะต้องมาร่วมไม้ร่วมมือกันเนี่ยพอพรบ.อากาศสะอาดผ่านสภาเดี๋ยวมันจะมีคณะกรรมการขึ้นมานะ
1: ฮ
0: ะแล้วเนี่ยคณะกรรมการชุดนี้ก็จะขับเคลื่อนนะฮะทั้งกฎหมายบทลงโทษนะครับในการที่จะทำให้เรา มีสิทธินะ
1: ครับ
0: ในการได้อากาศบริสุทธิ์ในการหายใจใครมาละเมิดเราเนี่ยถือว่าจะผิดกฎหมายนะฮะโดยเอาภาษีเข้าไปจับเอาค่าปรับเข้าไปควบคุมดูแลนะฮะอย่างเช่นคุณปล่อยมลพิษใช่ไหมปล่อยมากเสียมากนะฮะหรือในทุนไปปลูกพืชเชิงเดียวอยู่ต่างประเทศไม่รับซื้อมามันมีกฎหมายเข้าไปบริหารจัดการอยู่และที่บอกว่าพอมีเจ้าภาพชัดเจนแล้วเจ้าภาพไม่ทำเจ้าภาพจะโดน157ไงใช่ไหมครับลักษณะเดียวกันเลยถ้ามีกฎหมายอย่างที่ดร.เอเขาผลักดันอยู่ในออกมามันก็จะมีเจ้าภาพเป็นองค์กรกลางขึ้นมาติดตามตั้งแต่ต้นทางของปัญหาเลยระหว่างทางเป็นยังไงถ้าเกิดมันเกิดเหตุขึ้นเนี่ยก็ตามต่อคดีนะฮะเพื่อจะสืบสาวแล้วรู้ว่าใครผิดและเอาคนคนนั้นมาลงโทษแล้วก็ถอดบทเรียนมาเพราะที่ผ่านมาอย่างเช่นสะพานถล่มนะที่หน้าบ้านดร.เอเน
1: ี่ยที่ลาดกระบัง
0: ใช่ครับนักวิชาการบอกไงรู้ไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นสภาวิชาชีพอะไรต่างๆเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถามความเห็นนักวิชาการครับว่ามันเกิดจากอะไรปัญหามันน่าจะเกิดจากแนวโน้มอะไร
1: ห
0: ลักคานมันไม่ดีหรือว่ามันมีปัญหาอะไรหรือไม
1: ่
0: ถามความเห็นแค่วันแรกพอถามไปเสร็จปุ๊บเดี๋ยวจะถอดบทเรียนจะสรุปบทเรียนนะฮะมันก็เงียบไปเลยได้แค่นั้นนะครับ
1: ครับบางทีคือเรื่องมันไม่ได้เงียบแต่ว่ามันมีเรื่องอื่นที่ดังกว่าขึ้นมาแทนมันเลยทำให้เหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นแทนที่จะถอดบทเรียนมันก็จบอยู่แค่ตรงนั้น
0: ไปใช่แล้วก็หยุดอยู่แค่ตรงนั้นบอนไซอยู่แค่ตรงนั้นนะฮะไม่ไปต่อให้มันเกิดผลสัมฤทธิ์ว่าเราจะแก้กันยังไงดี
1: ครับมีคุณสิริบุญชูนะครับขอเว็บไซต์ที่จะร่วมลงชื่อเสนอร่างมาอย่างที่เมื่อสักครู่อาจารย์บอกไป thaisafety.org
0: ครับ
1: ไปลงชื่อกันเพราะอย่างที่บอกว่าคือมันต้องการอย่างน้อยเนี่ย 10,000 รายชื่อแล้วตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 5,000 กว่ารายชื่อเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันครบ 10,000 รายชื่อมันก็สามารถผลักดันร่างกฎหมายฉบับนี้เข้าสภาได้เพราะว่าอย่างที่บอกว่ากฎหมายสำคัญเนี่ยมันก็ควรที่จะได้รับการผลักดันแล้วเรื่องนี้พูดกันมาหลายรอบหลายครั้งอาจารย์ดร.เอก็พูดกันมาว่าพอเราเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาทีแล้วก็มีการถอดบทเรียนแล้วก็มีการนำเสนอขึ้นมาแต่สุดท้ายแล้วนั่นแหละเพราะว่ามันไม่ได้ทุกอย่างมันต้องตีเหล็กต้องตีตอนร้อนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย ชื่อว่าคนจะไปลงชื่อกันเยอะ
0: คุณชลิตเนี่ยบอกว่าเรื่องนี้มันก็คือคนใช้รถเนี่ยต้องทำตามกฎครับส
1: ่
0: วนเรื่องการปฏิบัติงานของพนักงานรถไฟตรงพื้นดินหรือพนักงานขับรถไฟผมมองว่าเป็นเรื่องรองลงมา
1: อ
0: ันนี้ก็ถูกฮะเราใช้รถใช้ถนนเนี่ยนะตรงแยกพระรามเก้าเนี่ยพออีกฝั่งนึงไฟเขียวพอจะพอคุณอยู่ตรงเนี้ยขอไปกับเขาด้วยอ
1: ่
0: ะแล้วไปโครมอยู่กลางถนนเขาเสียเวลาอีกอ่ะ
1: ต่างฝ่ายต่างก็คิดว่าอีกฝั่งนึงจะไม่ออกอ่ะคือทางที่ไม่ได้เป็นไฟทางตัวเองไม่ใช่ไฟเขียวอ่ะแต่ว่าคือขอช่วงเวลาที่มันจะเป็นช่วงเวลาไฟเหลืองช่วงเวลาอีกไม่กี่วิที่มันจะเป็นหน่วงเวลาไว้ก
0: ่
1: อน
0: ขอแล้วแทรกไปก่อน
1: ขอไปก่อนแล้วบางทีเดี๋ยวโอ้เราจะเห็นว่าปาดเลยนะพี่รงมาจากเลนซ้ายมาสุดหรือว่าบางทีรถกำลังจะออกตัว
0: ก
1: ็พุ่งออกมาเนี่ยมันหลายๆจุดมันที่เราเคยคุยกันว่า

0: บอกว่าในเมื่อคุณมีผลสำรวจออกมาแบบนี้ถ้าหน่วยงานของรัฐเขาเห็นว่ามันไม่น่าจะถูกนะเขาถูกใส่ร้ายทำให้เสียขวัญกำลังใจขอข้อมูลหน่อยสิคุณแค่ถามความเห็นหรือว่าคุณมีเอกสารหลักฐานอะไรต่างๆถ้าเฉพาะความเห็นแล้วทำให้เขาเสียหายหน่วยงานต่างๆก็มีโอกาสฟ้องกลับได
1: ้
0: นำมาอย่างนั้นนะ
2: ใช่เพราะอย่างที่บอกว่าคือพอมันเกิดเหตุปุ๊บหน่วยงานต่างๆที่ถูกพาดพิงที่ถูกมีชื่อปรากฏอยู่ในลิสต์1ใน10ก็ด่าหน้ากันออกมาแถลง
0: ตั้งโต๊ะแถลงหมดเลย
2: ใช่ภายในวันนั้นทั้งเที่ยงทั้งช่วงกลางวันตอนเย็นมากันให้ลืมโอ้โหแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็อย่างที่บอกว่าคือประชาชนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเนี่ยแล้วพอเขาไม่ทำก็ไม่ทำอะไรแต่พอภาคเอกชนออกมาพูดปั๊
0: บ
2: ก็ดิ้นก็คงต้องรอดูว่าหลังจากนี้จะเป็นไงเพราะพอข่าวที่มันออกมาเนี่ยตกเย็นก็อย่างที่เห็นนายกรัฐมนตรีเปิดเวทีให้กับเอกชนไปพูดเลย
0: คือมันเป็นฟางเส้นสุดท้ายครับที่ผ่านมาทุกคนดัชนีความรับรู้นะนะฮะว่ามันมีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นไหม
2: ครับ
0: เคยเจอหรือเปล่านะที่พูดเรียบเคียงอยากจะได้สิ่งที่เราต้องให้เพื่ออำนวยความสะดวกอะไรบางอย่างเนี่ยทุกคนในความรู้สึกบอกว่ามันมีเกิดขึ้นในสังคมจริงนะฮะแต่ไม่มีใครปริปากหรือว่าพูดให้ชัดเลยว่าคือหน่วยงานไหนคุณไปติดต่อเขากี่สิบครั้งแล้วคุณต้องเสียเงินเสียทองอะไรยังไงกกล.เนี่ยโอ้ไม่แน่ใจว่ากินหัวใจเสือดีหมีอะไรมาหรือเปล่าเนี่ยนะพูดมาเลยนะครับว่าเป็นหน่วยงานอะไรบ้างอันดับ1 2 3 4 5จนถึงอันดับ10อะครับ
2: ครับแล้วก็มีถึงขั้นลงละเอียดว่า
0: ติดต่อกี่ครั้ง
2: ครั้งละประมาณเท่าไหร่เฉลี่ยครั้งละเท่าไหร่ด้วยซ้ำไป
0: คือหน่วยงานที่ได้อันดับ1เนี่ยเจอ100ครั้งอ่ะจ่าย100ครั้งอ่ะ 100% น
2: ่
0: ะนะฮะก็เนี่ยครับเป็นที่มาซึ่งเขาเปิดเผยชื่อหน่วยงานมาเนี่ยมันทำให้มันฮือฮาไงครับก็นำมาซึ่งวันเนี้ยจะต้องมีการตรวจสอบย้อนกลับว่าหลักฐานมีหรือเปล่าลูกครับเป็นแค่ความรู้สึกแล้วก็ตอบมาเป็นแบบสอบถามเท่านั้นเองเดี๋ยวเรามีเวลาเดี๋ยวคุยขยายความเรื่องนี้กันนะครับแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ประเด็นเนี้ยมีการนำไปเสนอนายกรัฐมนตรีในเวทีที่พบกับ CEO ต่างๆเนี่ยนะฮะแต่หัวใจหลักของการพบ CEO เขาบอกเป็นการรับรู้รับทราบ
2: ครับปัญหาต่าง
0: ๆครับ
2: เพราะว่าอย่างที่นายกรัฐมนตรีบอกว่าเอกชนเนี่ยถือว่าเป็นหน่วยงานหลักๆเลยที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจเรื่องของสงครามต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเอกชนมาคุยเนี่ยก็จะได้รับรู้ปัญหาในภาพรวมว่าเป็นอย่างไร
0: โอ้โหแต่อีกมุมนึงบอกว่าเอาหน้าเปล่านะฮะ
2: ครับ
0: เพราะว่าอะไรครับนำเสนอกันคนละ3นาทีเนี่ยปัญหาประเทศมันใหญ่มากเนี่ยมันจะมีเวลาคุยขมวดปมได้ยังไงแค่3นาทีเนี่ยแล้วก็มายืนถ่ายภาพกันตรงบันไดทางขึ้นเห็นไหมแค่นั้นเอง
2: ของตึกไทย
0: สร้างภาพหรือเปล่าเพื่อความเป็นกลางฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเราคุยเรื่องนี้กับนักวิชาการเลยให้มาให้ทัศนะให้ฟังหน่อยครับเนี่ยการที่รัฐบาลไปเชิญแบบเนี้ยโอ้โหรัฐบาลคะแนนนิยมดีแต่มันแก้ปัญหาได้จริงหรือเปล่าในทางการเมืองอ่ะนะฮะหรือว่าเศรษฐกิจที่ตอนนี้กำลังหนักหนาสาหัสอยู่เนี่ยมันแก้ได้หรือเปล่าแค่ไปนำเสนอปัญหาคนละ3นาทีเท่านั้น
2: ก็ต้องดูเพราะว่าอย่างที่นักวิชาการที่เราจะคุยเชิญมาเนี่ยอาจารย์โอฬาร
0: ครับ
2: เป็นผู้นำเสนอความเห็นเลยว่าเรื่องของเนี่ยอยากจะให้มองข้ามไปเลยว่าจะเป็นการเอื้อกับนายทุนหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคืออาจารย์มองว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องของการแบบน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าไม่ได้เป็นการเอาใจในทุนซึ่งอะไรจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวรออาจารย์โอฬารมาขยายความเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันก่อนครู่นึงครับ
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayM-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
2: สิบเก้านาฬิกา12นาทีนะครับกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้อยู่กับผมอธิสมบูรณ์กับพี่ณรงค์ จันทร์ทองครับ
0: เดี๋ยวเราคุยกับนักวิชาการเลยนะครับวันนี้เรียนพูดคุยดร.โอฬาร ถิ่นบางเตี่ยวนะครับอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพานะครับให้อาจารย์มาให้ทัศนะหน่อยบางคนบอกว่าโอ้โหที่ไปเชิญเจ้าสัวมาเนี่ยนะครับนั่งประกบนายกซ้ายขวาเลยนะครับสร้างภาพหรือเปล่ากับการนำเสนอแค่3 นาทีเท่านั้น

0: เองแต่ละหน่วยแต่ละองค์กรมันจะได้อะไรมากมายอ่ะยกเว้นถ่ายภาพร่วมกันยิ้มแล้วก็จบกันแค่นี้แล้วก็คะแนนนิยมก็ขึ้นไปสู่รัฐบาลเนี่ยนะอาจารย์อุรันครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณรองครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: ครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับเทเวลากับทางรายการครับอาจารย์ให้ทัศนะหน่อยครับกรณีที่ท่านนายกเชิญ CEO มาพูดคุยกันที่ทำเนียบเนี่ยบอกว่าผู้ประกอบการพูดเดี๋ยวรัฐบาลจะฟังเนี่ยในมุมมองของอาจารย์มองเรื่องนี้สร้างภาพหรือมันแก้ปัญหาที่มันประสบกับประเทศไทยที่จริงครับอาจารย์ครับ
1: ขึ้นอยู่กับนะครับผลของการพูดคุยนะครับว่าจะนำไปสู่ภาคการปฏิบัตินะครับมากน้อยแค่ไหน
0: ครับ
1: คือทั้งสองท่านครับเรื่องนี้นะครับถ้าเราดูย้อนดูนะครับระยะเวลาใกล้ๆเนี่ยในรอบ5ปีเนี่ยนะครับไม่ต้องไปไกลกว่านั้นนะ
0: ครับ
1: การพูดคุยกันระหว่างนะครับรัฐบาลหรือผู้มีอำนาจในรัฐบาลกับภาคธุรกิจเนี่ยเป็นเรื่องปกติผมจะเท้าความนิดหนึ่งนะครับถ้าทั้งสองท่านจำได้ในสมัยรัฐบาลคุณเศรษฐาจำได้ไหมครับ
0: ครับ
1: คุณเศรษฐาก็เคยนัดกินข้าวกับบรรดานะครับกลุ่มทุนนะครับอย่างไม่เป็นทางการแต่การต่อมาในยุคหนึ่งคุณทักษิณเองก็เคยนะครับแสดงวิสัยทัศน
0: ์ครับ
1: ผ่านถึงแม้ว่าจะเป็นการจัดผ่านนะครับสตาร์สื่อหลักๆถูกไหม
0: ครับ
1: แล้วก็มีการขายโต๊ะขายตั๋วให้บรรดาชนกลุ่มทุนเข้าไปฟังรัฐบาลเข้าไปฟังนะหรือแม้กระทั่งรัฐมนตรีเข้าไปฟัง
0: ครับ
1: ซึ่งทั้งหมดนะครับมันก็เป็นการพูดคุยกันระหว่างรัฐบาลนะครับหรือคนที่มีอำนาจรัฐบาลกับกลุ่มทุนแต่ครั้งนี้นะครับของคุณอนุทินเนี่ยนะครับน่าจะเป็นครั้งที่เป็นทางการที่สุดที่รัฐบาลนะครับจัดโครงการนี้นะครับพูดให้ผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังในส่วนนี้ครับผมคิดว่าเนี่ยมันเป็นถ้ามองนะครับได้หลายมุมนะบางคนก็มองว่านี่แหละเป็นการคุยกันระหว่างกลุ่มทุนกับรัฐบาลเป็นการมองว่าเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนมากน้อยแค่ไหนคุยกันเพียงไม่กี่นาทีจะมีผลหรือไม่ยังไงผมอยากจะตั้งหลักอย่างนี้ก่อนนะครับว่าในความซับซ้อนของโลกปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลนะครับตามลำพังเนี่ยไม่สามารถแก้ปัญหาอะไรได้นะครับมากนัก
0: ครับ
1: เพราะรัฐบาลก็จะมีข้อจำกัดนี้กฎหมายมีระเบียบมีระบบราชการ
0: ครับ
1: แต่สิ่งที่คุณอนุทินทำนะครับผมเนี่ยเป็นการเปลี่ยนวิธีการบริหารนะครับ
0: ครับ
1: ก็คือแทนที่รัฐบาลจะนำแต่รัฐบาลเลือกที่จะฟังภาคธุรกิจเอกชนนะครับว่าปัญหาของเขาคืออะไร
0: คร
1: ับ สถานการณ์ข้างหน้านะครับมันมีความท้าทายอะไรบ้างรัฐบาลต้องดำเนินการอะไรบ้างซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันปรับวิธีการบริหารมาเป็นที่เรียกว่าหุ้นส่วนการบริหารแผ่นดินก
0: ็
1: คือไม่ให้อำนาจอยู่ที่รัฐบาลแต่เพียงฝ่ายเดียวรัฐบาลก็ฟังกลุ่มผู้ประกอบการด้วยแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะครับความสำเร็จไม่ใช่เพียงแค่ปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารทั้งหมดทั้งมวลก็คือผลของการพูดคุยครับว่ารัฐบาลเนี่ยนะครับสามารถนำข้อเรียกร้องเหล่านี้ไปสู่ภาคการปฏิบัติได้มากน้อยแค่ไหนครับ
0: ก็คือเราก็รับรู้รับทราบที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลแถลงนโยบายนะฮะเศรษฐกิจรัฐบาลมีนโยบายจะเดินหน้าโครงการอะไรบ้างรังสรรค์กันขึ้นมาก็อาจจะเป็นแค่มังงูบางาหลาไม่รู้ว่าปัญหาจริงๆที่มันเกิดขึ้นคืออะไรก
1: ็
0: คือเอาผู้ประกอบการที่เขารู้ว่าประเทศไทยเราควรเดินยังไงเนี่ยมาอธิบายให้รัฐบาลได้ฟังเห็นทิศเห็นทางอย่างนั้นเหรอ
1: จริงๆมันนี่อย่างที่ผมนำเรียนนะครับว่ามันมีการพูดคุยกันมาตลอดในนะครับกลุ่มผู้ประกอบการ CEO ระดับใหญ่ๆกับรัฐบาลเนี่ยแต่โดยมากมันถูกพูดคุยในวงที่ไม่เป็นทางการอย่างเช่นนะครับไปพบกันนะครับของบรรดา CEO กับตัวนายกกับตัวรัฐมนตรีคือพูดคุยกันในวงเล็กหรือในกรณีของคุณทักษิณก่อนหน้านี
0: ้
1: แต่ไม่ได้เป็นทางการนะครับแต่เที่ยวนี้มันเป็นความเป็นทางการก็คือคนทั้ง65ล้านคนรู้กันทั้งประเทศนี่คือข้อดีครับว่าถ้าเกิดว่าคุณอนุทินต้องการปรับวิธีการบริหารการภาครัฐจริงๆที่ต้องการภาคีเครือข่ายการมีส่วนร่วมเพื่อที่จะรับฟังปัญหาเขาทำสิ่งนี้ให้เป็นทางการไม่ว่าคนจะวิพากษ์วิจารณ์ยังไงก็รับฟังแต่ตัวชี้ขาดก็คือการนำไปปฏิบัติ
0: ความสำเร็จที่อาจจะเห็นได้หลังจากนี้ก็คือมันเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมจริงหรือไม่อย่างนั้นเหรอครับอาจารย์
1: ใช่ครับก็คือถ้าเพียงแค่มาพบกันกินข้าวถ่ายรูปรัฐบาลก็อาจจะมีเรตติ้งนิดนึงสร้างความเชื่อมั่นนิดนึงตลาดหุ้นก็อาจจะขึ้นสูงนิดนึงมันไม่พอครับมันต้องหลังจากนี้ไป3เดือน5เดือนรัฐบาลฟังแล้วจะมีมาตรการอย่างไรที่จะเข้าไปแก้ปัญหาหรือจะมีวิธีการวางแผนอย่างไรในการที่จะรองรับปัญหาแนวโน้มในอนาคต
0: ครับ
1: แล้วก็ประการต่อมาครับ คือผมสำหรับผมนะคิดว่าในเมื่อนะรัฐบาลตัดสินวิธีการบริหารแบบนี้แล้วอ
0: ่
1: ะไม่อยากรัฐบาลฟังเฉพาะ CEO หรือว่ากลุ่มทุนใหญ่ๆเพียงแค่30บริษัทผมอยากให้รัฐบาลฟัง SME ผู้ประกอบการรายเล็กรายน้อยเกษตรกรนะครับกลุ่มคนต่างๆบ้างอันนี้คือสำคัญเลยนะก็คือเวลารัฐบาลเปลี่ยนวิธีคิดทางการบริหารนะครับเวลาถ้ามันสำเร็จเนี่ยมันเป็นความสำเร็จร่วมถูกไหมฮะทุกคนได้มีส่วนแชร์ความคิดความอ่านด้วยกันแล้วก็แก้ปัญหาร่วมกันประการต่อมาถ้าเกิดว่ามันติดพลาดล้มเหลวเนี่ยรัฐบาลจะไม่ต้องแบกรับคนเดียวท
0: ุ
1: กวันนี้ถ้าพลาดรัฐบาลซวยแต่ถ้าทุกอย่างมันมาจากความคิดความอ่านร่วมด้วยช่วยกันของคนนะครับของกลุ่มที่มีส่วนได้เสียเนี่ยมันจะสร้างการเรียนรู้ไปด้วยกันว่าเออทำแบบนี้มันสำเร็จนะทำแบบนี้มันล้มเหลวนะทำแบบนี้มันต้องปรับปรุงแก้ไขนะน
0: ี่
1: สำคัญมากในรัฐบาลที่คือวิธีการการบริหารภาครัฐเนี่ยหลายๆประเทศเขาปรับนะฮะของเราเนี่ยมันเป็นแบบเดิมก็คือรัฐทำข้าราชการรัฐกำหนดข้าราชการทำภาคส่วนอื่นๆค่ะมีส่วนร่วมน้
0: อ
1: ยแต่สำหรับผมเนี่ยมองว่าเออวิธีการแบบนี้ถ้ารัฐบาลเริ่มเปลี่ยนวิธีคิดทางการบริหารเนี่ยซึ่งก็ไปสอดคล้องกับนโยบายของคุณอนุทินที่ประกาศเอาไว้ครับว่
0: า
1: จะปฏิรูประบบราชการนะครับ
0: ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยเลยถ้าเกิดว่ามุมสะท้อนข้อเสนอแนะนะฮะเป็นที่ยอมรับได้แล้วก็เห็นทิศทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปข้างหน้านะ
1: ฮะแรงกดดันมาที่รัฐบาลก็จะน้
0: อ
1: ยสมมติว่าผมเป็นเกษตรกรผมเป็นคนที่ปลูกทุเรียนและผมก็มีโอกาสที่จะเสนอวิธีการแก้ปัญหาล้มทุเรียนจีนที่มีปัญหาอยู
0: ่
1: แล้วปรากฏว่าพอแก้ไปเสร็จปั๊บมันปัญหามันไม่บรรลุผลถามว่าโทษรัฐบาลได้ไหมก็โทษทั้งหมดไม่ได้เพราะมันมาจากผู้ประกอบการเข้าไปเสนอเองด้วยนะฮะอันนี้ครับมันทำให้ทุกคนได้มีโอกาสเข้ามาเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาประเทศแทนที่จะรอรัฐบาลเป็นคนสั่งและคนกำหนดนะครับ
0: โอ้ก็ถ้าจำกันได้ครับอาจารย์ฮะนโยบายหาเสียงของบางพรรคเนี่ยนะฮะเราจะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำวันละเท่าไหร่จนเอกชนก็บอกว่าเฮ้ยคุณไม่ได้จ่ายเราจ่ายนะมันไปไม่ได้ครับ
1: นั่นคือวิธีคิดแบบเดิมมันคือคิดว่ารัฐบาลเวลาได้อำนาจมาจะทำอะไรก็ได
0: ้
1: นะครับไอ้โมเดลความคิดแบบนั้นมันใช้ได้เมื่อสัก50ปีก่อนนะครับที่รัฐตัวอำนาจรัฐมันมีอำนาจมากกว่าทุนในปัจจุบันเนี่ยอำนาจรัฐนะครับกับทุนเนี่ยมันมีอำนาจพอๆกันแล้วยังมีอำนาจภาคสังคมที่มันเติบโตขึ้นด้วยครับ เพราะฉะนั้นครับไอ้ตัวการกำหนดนโยบายเนี่ยมันกำหนดโดยใช้อำนาจรัฐอย่างเดียวไม่ได้ในโลกสมัยใหม่จะต้องฟังผู้มีส่วนได้เสียและดีไม่ดีนะสมมตินะถ้าเกิดว่าเป็นนโยบายแรงงานเนี่ยจะต้องพูดคุยกับแรงงานทั้งผู้ประกอบการแรงงานจนได้ข้อสรุปแล้วจึงมากำหนดนโยบายครับ
0: นะฮะอีกประเด็นหนึ่งครับอาจารย์ฮะเวทีเมื่อวันก่อนเนี่ยนะฮะกกร.เองหรือแม้แต่องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยเขาเอาผลสำรวจที่หูแฉออกมา 3-4 วันเป็นประเด็นชนิดว่าสั่นสะเทือนไปทั้งวงการราชการเนี่ยครับบอกว่าเนี่ย10หน่วยงานที่เรียกรับนะฮะสิ่งที่มันไม่ชอบมาพากลไปนำเสนอนายกรัฐมนตรีอันนี้มันจะนำมาซึ่งเรื่องของการสังคายนาระบบเรื่องของการทำงานภาครัฐหลังจากนี้ไหมครับเนี่ย
1: ผมถ้าเกิดว่าตั้งหลักอยู่ที่ว่าถ้ารัฐบาลแถลงนโยบายแล้วนโยบายต้องถูกปฏิบัตินะครับผมคิดว่าเรื่องนี้นะครับมันต้องทำรัฐบาลนะครับหรือหน่วยงานราชการจะมาทำท่าทีจะฟ้องขู่ปิดปากประชาชนหรือมันไม่ได้ครับ
0: ค
1: ือทุกคนรู้คือผมคิดว่าเรื่องปัญหาคอร์รัปชันเนี่ยเป็นปัญหาหลักที่ฉุดรั้งการพัฒนาทำให้เราแข่งขันกับประเทศใดๆไม่ได้เลย
0: การ
1: คอร์รัปชันกลายเป็นต้นทุนอย่างหนึ่งของภาคธุรกิจที่มันหนักหน่วงมากถ้าไม่แก้เนี่ยเราจะกลายเป็นที่นะครับเป็นอันดับหนึ่งสุดท้ายเลยนะไม่ใช่อันดับหนึ่งอันดับหนึ่งสุดท้ายของอาเซียนครับคืออันดับที่10แน่นอนถ้าเราไม่ทำเรื่องนี
0: ้
1: เพราะฉะนั้นผมว่าถ้าคุณอนุทินประกาศเป็นนโยบายนะครับว่าจะปฏิรูปราชการปรับเปลี่ยนการบริหารแล้วจะต้องเอาจริงเอาจังเรื่องนะครับการปราบปรามการคอร์รัปชันนะครับรวมไปถึงมาตรการการบังคับทางกฎหมายด้วยครับคือแน่นอนผมว่าสังคมทั้งสังคมกระหนัก
0: คร
1: ับคนไม่พอใจกับเรื่องนี้เยอะมากแต่ทั้งสองท่านดูนะพอจับติดคุกอะครับติดแล้วบางคนก็หนีติดแล้วนะฮะ3ปี7ปี6เดือนก็รอด
0: ครับ
1: อันนี้มันคือมันทำให้รู้สึกว่ามูลค่าการโกงกับภาระความรับผิดชอบมันคุ้มอะฮะโกงพันล้านติดอยู่ปีครึ่งอย่างเงี้ยฮะลงทุนที่คุ้มมากอะฮะ
0: ครับคือผู้ประกอบการเองอดทนไม่ได้หรือเปล่าครับอาจารย์นะที่ผ่านมานี่ไม่เคยเปิดเผยชื่อหน่วยงานเลยนะฮะแต่ว่ามารอบนี้เขาบอกว่าเขาทนไม่ไหวแล้วเลยมี10อันดับ รากฏขึ้นมาเนี่ยครับ
1: ใช่ครับนี่แหละครับที่ผมบอกเมื่อกี้ครับว่าไอ้เมื่อก่อนนะครับถ้าย้อนไป50ปีก่อนถามว่ากลุ่มคนเหล่านี้กลุ่มผู้ประกอบการกล้าที่จะพูดไหมฮะไม่มีทางน
0: ั้
1: นไม่มีทางภายใต้โครงสร้างที่รัฐมีอำนาจมากแต่พอมาปัจจุบัน

0: บันเนี่ยไม่ใช่ครับรัฐมีอำนาจตามกฎหมายก็จริงแต่กลุ่มทุนกลุ่มสังคมกลุ่มโซเชียลมีเดียก็มีอำนาจผ่านกลไกต่างๆเพราะฉะนั้นนะรัฐถ้ายังมีวิธีคิดว่าถ้าคุณเปิดโปงผมฟ้องถ้าคุณเปิดโปงผมจะใช้มาตรการทางกฎหมายนี่คือวิธีคิดที่ล้าหลังที่สุดนะฝากไปถึงบรรดานะครับกรมกองต่างๆด้วยนี่คือวิธีคิดตกของวิธีการแก้ปัญหาคุณต้องไปตรวจตราว่ามีจริงหรือนะครับไม่อย่างไรนะครับไม่ใช่เพียงว่าถ้าคุณพูดผมฟ้องอันนี้นะครับความคิดนะฮะล้าหลัง
1: เอาใบเสร็จมาสิเอาเอกสารหลักฐานมาสิอย่างเงี้ย
0: ใช่ครับนี่คือจริงๆแล้วคือถ้าทุกคนเห็นผลประโยชน์ของชาติของประเทศด้วยกันนะผมคิดว่ามันต้องปรับเปลี่ยนนะระบบแบบนี้มันไปต่อไม่ได้จริงแล้วก็คุณอนุทินนะครับในเมื่อประกาศนโยบายแบบนี้แล้วขยับเปิดแบบนี้แล้วก็ต้องไปให้สุดนะครับ
1: เพราะเอกชนเองที่เขาให้ข้อมูลนะครับอาจารย์ฮะเขาบอกว่าถ้าเกิดเขาไม่เสียเบี้ยใบในทางแบบนี้นะสินค้าที่เขาผลิตออกไปเนี่ยเขาสามารถลดให้กับผู้บริโภคได้เลย 20-30% นะครับ
0: ใช่ครับมันคือการคอร์รัปชันมันกลายเป็นต้นทุนนะครับ
1: มัน
0: กลายเป็นต้นทุนอย่างหนึ่งเพราะเป็นแบบนี้ปั๊บการแข่งขันนะครับหรือว่าต้นทุนการผลิตมันก็สูงขึ้นนะมันทำให้เราแข่งขันกับใครไม่ได้และการต่อมานะในส่วนที่ไม่ต้องแข่งขันโดยเฉพาะสิ่งที่ใช้ภายในถนนโครงสร้างพื้นฐานที่มันมีปัญหาเนี่ยทั้งหมดสำหรับผมนะมันมาจากปัญหาการคอร์รัปชัน 100% และสุดท้ายก็ต้องแบกรับอ่ะพวกเรา3คนและประชาชนที่ฟังอยู่ข้อมประเทศที่จ่ายภาษีครับ
1: ครับเราไปซื้อสินค้าทำไมมันแพงจังลดราคาไม่ได้หรือว่าต้นทุนมาสูงฮะเพราะจ่ายไปเยอะเลยอย่าง
0: นี้ใช่ครับใช่ครับคือเรื่องนี้ผมคิดว่ามันต้องทำแบบนี้นะครับผมก็อยากให้สังคมทั้งสังคมออกมาพูดแบบนี้นะครับอยากให้กระบวนการรวมแม้กระทั่งนะที่ผมเห็นในสถาบันการศึกษาเนี่ยก็พูดกันเยอะ
1: ครับ
0: คือเราพยายามที่จะแก้ปัญหาผ่านการเรียนการสอนนะครับผ่านหลักสูตรผ่านวิชามันไม่พอมันต้องทำให้เห็นว่าการเรียนไปแล้วต้องเรียนในภาคปฏิบัติให้เห็นกันชัดๆว่าถนนเส้นนี้ถ้าไม่โกงใช้ได้กี่ปีถนนเส้นนี้ที่มันพังเพราะมันมีการโกงมันต้องปลุกกันทั้งสังคมครับ
1: เสาไฟฟ้าอยู่ในป่าในรกในดงในดอยเนี่ยยังไฟสว่างเนี่ยทางยังไม่ไปเลยครับอาจารย์
0: ใช่ครับใช่ครับนี่คือมันเป็นปัญหาคือเราอยู่ในระบบการคอร์รัปชันจนกลายเป็นวิถีวัฒนธรรมนะครับก็คือเราอยู่ในสภาวะความผิดปกติจนกลายเป็นปกติและยอมรับมันได้แล้วคนที่ลุกขึ้นมาต่อต้านตรงนี้กลายเป็นคนส่วนน้อยของสังคมและถูกสังคมตีตาว่าไอ้พวกนะครับแก่ดำแก่ขาวนี่คือปัญหาว่าวิธีคิดที่มันอยู่ในผิดปกติจนวิธีคิดเราผิดปกติด้วยครับคือจริงๆแล้วถ้ามันมีการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แต่ปรากฏว่าตอนนี้ใครที่มาเปิดโปงคนเหล่านี้เป็นคนที่เป็นสิ่งแปลกปลอมแต่เป็นสิ่งที่ราชการสมควรจะต้องฟ้องปิดปากผิดไหมฮะจริงๆคนที่บอกว่าราชการโกงราชการจะต้องไปตรวจสอบว่าโกงหรือเปล่าตอนนี้ไม่ใช่แล้วถ้าคุณบอกว่าราชการโกงเดี๋ยวผมฟ้องคุณปัญญาอ่อนแล้วฮะเนี่ย
2: แต่ว่าทุกหน่วยงานที่ออกมาแถลงเมื่อวันศุกร์นี่ก็พูดทำนองนี้หมดเลยนะอาจารย์
1: ขอไม่เสร็จ
0: นี่คือวิธีคิดอำนาจนิยมคิดว่าการมีอำนาจในราชการจะทำอะไรก็ได
1: ้
0: นี่คือวิธีคิดที่ล้าหลังและตกขอบที่สุดของราชการไทยครับ
1: ครับอันนี้สินค้าราคาแพงที่มันไม่ลดราคาลงเพราะต้นทุนสูงนะยังไม่รวมภาคก่อสร้างนะถนนหนทางตึกรามบ้านช่องนะฮะเหล็กข้ออ้อยอาจจะใหญ่เท่าแขนเพื่อจะมั่นคงแข็งแรงก็เหลือประมาณสักนิ้วนึง
0: ตึกสตงครับตึกสตงนั่นคือปักประจักษ์พยานของการคอร์รัปชันของการทุจริตที่เกิดขึ้นจากหน่วยงานราชการที่ไปตรวจสอบการคอร์รัปชันทุกองค์กรของประเทศแต่องค์กรของตัวเองกลับไม่มีคำตอบใดๆกับสังค
1: ม
0: ผมเราสามคนจ่ายภาษีไปสร้างตึกนั้นทุกวันนี้ยังหาความผิดใครไม่ได้เลยและพอเวลาใครบอกว่าไม่มีการคอร์รัปชันข้าราชการผมจะฟ้องคุณเป็นบ้าหรือเปล่าฮะ
1: นะฮะสิ่งที่นายกรัฐมนตรีเมื่อรับทราบปัญหาเพราะทุกคนเขาบอกว่าเนี่ยคืออยู่ในภายใต้กำกับดูแลของท่านนายกรัฐมนตรีเลยจะหลีกหนีความรับผิดชอบไม่ได้นายกควรทำอะไรครับอาจารย์
0: คือนายกต้องให้นโยบายเลยครับตอนนี้แทนที่บอกว่านะครับนายกต้องอย่าพูดนะครับหรือว่าพยายามบอกว่าข้าราชการทั้งหมดอย่าใช้คำว่าเดี๋ยวผมจะฟ้อง
1: ครับ
0: หน่วยงานทั้งหมดต้องไปตรวจสอบนะครับต้องไปขอข้อมูลไม่ต้องไปขู่นะไปขอข้อมูลกันตรง
1: ๆ
0: แล้วเปิดพื้นที่เนี่ยให้สื่อเข้าไปด้วยให้ประชาชนเข้าไปด้วยว่ามีการคอร์รัปชันตรงไหนยังไง
1: คร
0: ับ นะครับทำความเข้าใจแบบนี้ก็คืออยากให้นายกเปิดเวทีสักรอบได้ไหมเอานะฮะกลุ่มองค์กรที่ตรวจสอบคอร์รัปชันเอากลุ่มคนข้างทั้งหมดมาเปิดมาพูดคุยกันให้สังคมช่วยดูด้วยครับก็คือต้องหันหน้ามาคุยกันนะครับถ้าคุย

0: เราผ่านทุกคนก็จะมีเหตุผลของคนหลายชุดเพื่อที่จะอธิบายนะครับจุดยืนของตัวเองในเมื่อถ้านายกมองเห็นว่ามันเป็นวิกฤตจริงๆถ้าไม่แก้ปัญหาเนี้ยรัฐบาลชุดนี้ก็จะถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักทั้งที่รู้ปัญหาและถ้าเกิดคิดว่าโอกาสรัฐบาลชุดนี้มันเอื้อหลายๆอย่างหลายๆปัจจัยเนี่ยแก้ปัญหาคอร์รัปชันเนี่ยก็จะทำให้รัฐบาลชุดนี้มีคะแนนนิยมที่สูงขึ้นทันที
1: ครับความเชื่อมั่นของนักลงทุนไงจะไปประเทศไทยโอ้โหลงทุนโครงการนี้ต้องจ่ายตังโนประมาณนู้นต้องจ่ายกี่เปอร์เซ็นต์ตรงนี้เนี่ยเขาไม่อยากมา
0: แล้วก็คือดูฮะอย่างเช่นเวียดนามเนี่ยมีข่าวนะครับจับนักการเมืองประหารชีวิตจับผู้ประกอบการจับข้าราชการติดคุกประเทศจีนเนี่ยสิงคโปร์อย่างเงี้ยมาเลเซียอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ประเทศไทยจับนะครับเสร็จปั๊บหนีจับเสร็จปั๊บนะคือประเทศไทยเนี่ยแปลกประหลาดมากนะเราอยู่สำหรับผมเนี่ยคือวัฒนธรรมการหนีสิ่งที่น่าละอายมากแต่อยู่ในภาวะปกติพอติดคุกปั๊บหนีพอหมดคดีความหมดอายุความน
2: ั่
0: งมาเปิดวายฉลองกันสังคมแบบนี้อันตรายนะติดคุกนะพิพากษา20ปีติดจริงอยู่2ปี8เดือนแล้วอย่างเนี้ยมันอันตรายนะถ้าเกิดโกงไปแล้ว 3,000 ล้านติดอยู่2ปีครึ่งอย่างเงี้ยมันคุ้มนะฮะ
1: ครับครับเอาเงินฝังดินไว้นะฮะกลับมาก็ได้
0: คือจริงๆถ้าเป็นติดคุกพวกเนี้ยนะถ้าติดคุกไม่มีอะไรที่จะลดโทษได
1: ้ครับ
0: นะยึดทรัพย์ยึดจริงนะครับคือหนีไปทรัพย์ทั้งหมดนะทุกวันนี้นะหนีไปแต่ทรัพย์ถูกยักโยกถ่ายโอนทุกวันนี้หลายคนก็ยังเป็นอยู่แล้วเรารับได
1: ้อ่
0: ะแล้วบางคนนะพ่อหนีลูกจะเล่นการเมืองอย่างสง่างามอย่างไม่รู้สึกความละอายในกระบวน
3: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

ู้สูงวัยใส่ใจหน่อยจ้าสวัสดีกันค่ำคืนวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพ.ศ. 2569 Tonight Thailand กับปู่โลเบียวยุวดีเรืองฉายทาง LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาลูกทุ่งมหานคร22ปีแล้วนะ

อยากจะบอกว่าเคล็ดลับในการเลือกบ้านพักคนชราโดยเฉพาะหลายๆคนก็อาจจะแบบไม่อยากเป็นภาระลูกหลานหรือว่าอยากแยกตัวออกมาหรือไม่ได้มีลูกหลานเรามาดูกันสิว่าปัจจัยอะไรสำคัญในการตัดสินใจและเราควรจะวางแผนออมเงินเตรียมพร้อมที่จะเข้าไปอยู่บ้านพักผู้สูงอายุยังไงซึ่งบ้านพักคนชราหรือคอนโดสำหรับผู้สูงอายุมันมีหลากหลายเลยค่ะแล้วโครงการไหนเหมาะกับสไตล์เรามีความแตกต่างกันยังไงแบบไหนตอบโจทย์ผู้สูงอายุกลุ่มไหนกันบ้างมาดูบ้านพักคนชราก่อนจุดเด่นของบ้านพักคนชราคือสภาพความพร้อมในการรักษาและพยาบาลโดยเขาจะมีทีมแพทย์พยาบาลนักกายภาพและเครื่องมือพร้อมดูแลผู้สูงอายุตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะการเลือกใช้บริการบ้านพักผู้สูงอายุก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไปมองหาที่พักบ้านปลายชีวิตเพียงอย่างเดียวนะจ๊ะแต่มันคือการซื้อสภาพชีวิตที่ดีพร้อมที่จะต่อสู้และอยู่อาศัยกันต่อไปยาวๆเพราะที่นี่มีอาหารครบ3มื้อมีคนดูแลและมีกิจกรรมร่วมสนุกกับสังคมเพื่อนฝูงในกลุ่มเดียวกันส่วนใหญ่บ้านพักคนชรานั้นมีราคาต่ำเริ่มต้นที่ประมาณ2-5,000 ต่อเดือนไปจนถึงแบบคุณภาพระดับสูงหรูหราอยู่สบายในราคา 80,000 ถึงแสนบาทต่อเดือนก็มีนะคะอันนี้มันขึ้นอยู่กับโครงการรูปแบบห้องบริการและความยากง่ายในการดูแลผู้สูงอายุในแต่ละรายด้วยแต่ทั้งหมดเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับรายละเอียดบริการที่ครอบคลุมในสัญญานะจ๊ะบ้านผู้สูงอายุบางแห่งอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนต่างๆเช่นอาจจะมีค่ายาค่าหาหมอค่าเดินทางไปโรงพยาบาลนะคะในกรณีที่อาจจะเกิดอะไรฉุกเฉินถ้าเราคิดหรือตัดสินใจอยากจะไปอยู่บ้านพักคนชราต้องศึกษารายละเอียดให้ดีก่อนการตัดสินใจค่ะเขาไม่ได้มีแค่บ้านเขามีคอนโดด้วยจ้าจะเป็นคอนโดหรือจะเป็นบ้านสำหรับผู้สูงอายุไม่เหมือนกันนะคะมีความแตกต่างคอนโดหรือบ้านสำหรับผู้สูงอายุนั้นเป็นหนึ่งในโครงการที่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองสังคมผู้สูงอายุในปัจจุบันค่ะเนื่องจากที่อยู่อาศัยเดิมๆหรือบ้านพักอาศัยของครอบครัวอาจจะไม่ได้มีความพร้อมในการดูแลผู้สูงอายุเลยแล้วรู้ไหมว่าเดี๋ยวนี้บ้านหรือคอนโดของผู้สูงอายุสมัยใหม่นะคะเขาออกแบบมาโดยเฉพาะมันจะมีฟังก์ชันต่างๆที่แตกต่างไปจากโครงการบ้านทั่วไปเพราะอย่างน้อยพื้นที่มันจะมีทางลาดเอียงหรือทางเดินจะกว้างสำหรับใช้รถเข็นบานประตูจะเลื่อนเพื่อง่ายต่อการใช้งานและยังสามารถเรียกใช้บริการเจ้าหน้าที่เพื่อให้เขามาคอยอำนวยความสะดวกในกรณีฉุกเฉินได้อีกแต่อาจจะไม่มีบริการอาหารนะคะแบบ3มื้อเหมือนกับที่พักของผู้สูงอายุหรือบ้านพักผู้สูงอายุค่ะนะคะแต่อย่างน้อยบางที่เขาก็หานักโภชนาการจัดอาหารมาให้3มื้อเหมือนกันแต่หลายๆอย่างเนี่ยเราอาจจะต้องทำเองเช่นต้องทำความสะอาดเองหรือคิดจะไปจ้างแม่บ้านมาเองก็ได้ค่าใช้จ่ายสำหรับคอนโดหรือบ้านพักผู้สูงอายุเนี่ยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นการแบบขายสิทธิ์ขายสิทธิ์ในการที่อยู่อาศัยกันสมัยก่อนเขาเรียกว่าเซ้งเนาะคือเซ้งกันเป็นแบบว่า10ปี20ปี30ปีซึ่งการขายสิทธิ์เนี่ยมันแตกต่างจากบ้านพักคนชราบ้านพักคนชราเนี่ยเขาอาจจะคิดเป็นรายเดือนรายวันก็แล้วแต่นะคะแต่ถ้าเป็นบ้านพักผู้สูงอายุหรือคอนโดเขาจะซื้อกันเป็นสิทธิ์อยู่อาศัยอย่างมากสุดก็ประมาณ30ปีละอ่ะนะคะหรืออาจจะขายสิทธิ์แบบตลอดชีวิตก็ได้เพราะเราไม่รู้ว่าเราจะอยู่ยาวแค่ไหนบางคนแบบเข้าไปอยู่ตอนอายุ60ก็โอ้โหอีกตั้ง40ปีเนอะกว่าจะ100อย่างเงี้ยนะคะราคาที่เขาขายกันเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ 200,000 บาทไปจนถึงคุณภาพระดับสูงๆคือ 6-7 ล้านบาทก็มีอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับระดับโครงการเอาเป็นว่าผู้สูงอายุหรือครอบครัวของผู้สูงอายุที่คิดและตัดสินใจว่าเอ้ยฉันจะเลือกแผนโครงการคอนโดหรือว่าบ้านผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะต้องศ
ำรองค่าใช้จ่ายหลายๆอย่างเพราะเขาไม่ได้มีพร้อมนะครับโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่ายาค่าหมอค่าเดินทางไปโรงพยาบาลฉุกเฉินเพราะค่าใช้จ่ายเหล่านี้มันไม่ได้ครอบคลุมคือแค่สิทธิ์ในการอยู่อาศัยนะคะแล้วผู้สูงอายุแต่ละคนเนี่ยก็ไม่ได้เหมาะสำหรับทุกโครงการนะจ๊ะเราก็ต้องเลือกอ่ะถ้าต้องเลือกแล้วเราจะเลือกแบบไหนกันล่ะเราจะมาดูกันว่าผู้สูงอายุแต่ละท่านเหมาะกับโครงการแบบไหนเพื่อให้สามารถเลือกที่อยู่ได้อย่างเหมาะสมลงตัวเราต้องพิจารณาทั้งตัวเองหรือครอบครัวอาจจะมาช่วยร่วมด้วยพิจารณาก็ได้ค่ะอันดับแรกเราควรจะดูจากสภาพร่างกายก่อนนะจ๊ะอันนี้ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการพิจารณาว่าเฮ้ยเราจะเลือกแบบไหนบ้านพักคนชราบ้านผู้สูงอายุหรือจะไปอยู่คอนโดอะไรอย่างนี้เพราะผู้สูงอายุและครอบครัวเนี่ยจะรู้ดีว่าสุขภาพร่างกายของผู้สูงอายุคนนั้นเป็นแบบไหนสามารถดูแลตัวเองได้หรือเปล่านะหรือจำเป็นต้องหาผู้ดูแลอย่างใกล้ชิดพิเศษตลอด24ชั่วโมง

0: Thailand
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: จริง
1: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวไวเลย
2: เออไอเดียดีตอนนี้ไวไวว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวไวว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวไวว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
1: ไวไวว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
2: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวได้คนดี

0: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: Tonight Thailand
3: โดยปู่ยุวดีเรืองฉายแล้วจะเลือกแบบไหนบ้านพักคนชราบ้านผู้สูงอายุหรือจะไปอยู่คอนโดอะไรอย่างนี้เพราะผู้สูงอายุและครอบครัวเนี่ยนะคะจะรู้ดีว่าสุขภาพร่างกายของผู้สูงอายุคนนั้นเป็นแบบไหนสามารถดูแลตัวเองได้หรือเปล่านะหรือจำเป็นต้องหาผู้ดูแลอย่างใกล้ชิดพิเศษตลอด24ชั่วโมงถ้าแบ่งออกเป็นก็จะเป็นกลุ่มสามารถดูแลตัวเองได้ซึ่งกลุ่มนี้หมายความว่าไม่จำเป็นต้องมีใครมาดูแลเลยนะคะสามารถดูแลตัวเองได้อาจจะมีบ้างที่ต้องพาไปพบคุณหมอตามระยะเวลาที่กำหนดแต่ไม่ถึงกับต้องการให้คุณหมอหรือเจ้าหน้าที่มาคอยดูแลเราอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เพราะการดูแลตัวเองได้นั่นหมายถึงว่าคุณจะทำกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตนเองถ้าจัดอยู่ในกลุ่มที่ดูแลตัวเองได้ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปใช้บริการบ้านพักคนชราค่ะเราสามารถเลือกใช้บริการบ้านหรือคอนโดสำหรับผู้สูงอายุได้เพราะสถานที่เหล่านี้เขาถูกออกแบบมาเพื่อผู้สูงอายุโดยเฉพาะแค่มีเจ้าหน้าที่และทีมงานดูแลห่างๆนะคะอาจจะมีสถานที่ที่สามารถรองรับการใช้งานของรถเข็นได้อันนี้ถือว่าง่ายสำหรับการใช้ชีวิตแต่ถ้าเป็นกลุ่มที่ต้องการผู้ดูแลใกล้ชิดไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลยซึ่งผู้สูงอายุในกลุ่มนี้อาจจะมีปัญหาด้านร่างกายไม่แข็งแรงอาจจะป่วยเป็นโรคร้ายหรือมีภาวะติดเตียงกลุ่มนี้นะคะไม่ควรอยู่บ้านหรือคอนโดผู้สูงวัยแต่ควรจะไปใช้บริการบ้านพักคนชราอันนี้จะดีกว่าค่ะเพราะอย่างน้อยบ้านพักคนชราก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงมีทีมแพทย์มีพยาบาลมีเครื่องมือพร้อมต่อการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้เงินค่ะเงินทุกอย่างต้องใช้เงินเรามีเงินเก็บแค่ไหนล่ะเพราะนอกจากสุขภาพร่างกายแล้วปัจจัยที่ต้องพิจารณาก็คือเงินเพราะถ้าโครงการบ้านพักผู้สูงอายุหรือคอนโดนะคะคือถ้ามันทันสมัยเนี่ยมันก็มีค่าใช้จ่ายในการบริการไม่เท่ากันไงคุณภาพและความพร้อมทุกอย่างมันอยู่ที่งบประมาณเพราะฉะนั้นครอบครัวหรือตัวผู้สูงอายุเองก็ต้องเช็คความพร้อมด้านการเงินให้ดีนะคะอย่างผู้สูงอายุบางคนได้รับเงินหลังวัยเกษียณหรือเงินบำนาญอันนี้อาจจะเพียงพอต่อการเลือกโครงการบ้านพักคนชราหรือคอนโดได้ค่ะเราก็ลองดูเนาะว่าเราจะเลือกแบบไหนมีเงินเท่าไหร่ละจ้าถ้ามีเงินก้อนหรือลูกหลานอาจจะกู้มาให้แถมยังมีสุขภาพดีช่วยเหลือตัวเองได้โอ้โหไม่ยากค่ะเราก็เลือกบ้านพักผู้สูงอายุเพราะเราจะมีอิสระในการใช้ชีวิตมากกว่าแถมยังมีทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่คอยดูแลอำนวยความสะดวกอยู่ห่างๆและอาจจะมีเพื่อนฝูงในกลุ่มและวัยเดียวกันที่สามารถร่วมกิจกรรมทำให้เราไม่เหงาได้แต่ถ้าสมมุติว่าเป็นกลุ่มที่มีเงินเดือนเป็นรายเดือนเช่นมีบำนาญมีบำนาญเป็นเดือนๆมีเงินปันผลเป็นเดือนๆเงี้ยนะคะกลุ่มนี้ถ้าครอบครัวและผู้สูงอายุไม่ได้มีเงินก้อนอาจจะไม่มีเงินมาซื้อบ้านหรือคอนโดสำหรับผู้สูงอายุได้จริงๆตัวเลือกที่เหมาะก็คือบ้านพักคนชราค่ะเพราะบ้านพัก คนชราเขาคิดค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือนแถมเขาครอบคลุมทั้งเรื่องที่พักอาหารค่ารักษาพยาบาลเราก็สามารถบริหารจัดการเงิน

0: ที่เรามีอยู่นะคะให้เพียงพอต่อการใช้บริการบ้านพักคนชราได้เป็นธรรมดาหลังจากเกษียณบางทีเราไม่อยากเป็นภาระลูกหลานหรือไม่ได้มีลูกหลานเราต้องการอยู่บ้านพักคนชราบ้านพักผู้สูงอายุหรือคอนโดก็ต้องมีค่าใช้จ่ายทั้งนั้นก็ต้องวางแผนเตรียมความพร้อมทางด้านการเงินเอาไว้ล่วงหน้าค่ะนี่ถือว่าจำเป็นมากๆเพราะเมื่อถึงเวลาเราก็จะได้ไม่เหนื่อยไม่ลำบากครอบครัวจนมากเกินไปนะคะอ่ะกูรูทั้งหลายเขาก็แนะนำมาว่าเราควรจะกำหนดอายุที่เราต้องเกษียณก่อนเมื่อเรารู้ว่าเราอยากจะเกษียณตอนไหนนะเราก็จะได้วางแผนได้เพราะหลังจากเกษียณแล้วเราก็จะขาดรายได้ทันทีถูกไหมการวางแผนแต่เนิ่นๆว่าเราจะเกษียณตอนไหนก็ช่วยให้เราคำนวณได้ว่าเรายังเหลือเวลาอีกกี่ปีในการเตรียมเงินหากครบกำหนดหลังเกษียณแล้วเราจะมีเงินเท่าไหร่เราจะได้เลือกบ้านผู้สูงอายุนะคะหรือจะเป็นคอนโดหรือจะเป็นบ้านพักคนชราตามเงินที่เราเก็บได้อย่างเพียงพอต้องรู้จักประมาณช่วงระยะเวลาที่เราจะใช้หลังเกษียณด้วยค่ะเพราะหลังจากเกษียณแล้วเราคิดว่าเรามีโอกาสใช้ชีวิตต่อในบ้านผู้สูงอายุเนี่ยไปอีกสักกี่ปีเราประเมินอายุไขของตัวเราเองเลยนะคะซึ่งส่วนใหญ่ผู้สูงวัยนะคะก็อาจจะดำเนินชีวิตอยู่สักประมาณ 20-30 ปีอ่ะประกอบกับปัจจัยด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจด้วยนะจ๊ะและพฤติกรรมการใช้ชีวิตว่าเฮ้ยเป็นคนที่เสี่ยงมากน้อยแค่ไหนล่ะพอเรารู้คร่าวๆว่าเราน่าจะอยู่ได้สัก20ปี30ปีอะไรเงี้ยเราก็จะคำนวณได้ว่าเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายในอีกกี่ปีกี่เดือนในวันข้างหน้าน่าจะประมาณสักเท่าไหร่ตามจำนวนเงินที่มีหรือไม่ก็ประมาณรายได้หลังเกษียณค่ะเพราะหลายคนอาจจะได้เงินบำเหน็จบำนาญหรือเป็นเงินรับจากกองทุนประกันสังคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอะไรอย่างนี้หรือรายได้จากการลงทุนพวกประกันชีวิตนะคะหรือรายได้อื่นๆหลังเกษียณเราจะได้รู้ว่าเราจะอยู่คอนโดบ้านพักคนชราหรือว่าบ้านพักผู้สูงอายุก็อยู่ที่เงินเก็บของเรานี่แหละจ้ะใครไม่มีลูกหลานเตรียมตัวเอาไว้เลยจ้า
1: Tonight, Thailand
2: โดยปู่ยุวดีเรืองฉายสนับสนุนข่าวโดย

ี่จะว่ายน้ำไปมอบหัวใจทุกคืนทุกวันขอให้รักมันผูกพันรักกันด้วยใจบ้านน้องอยู่ฝั่งทางโน้นบ้านพี่อยู่ฝั่งทางนี้หัวสะพานตรงกัน

0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
5: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
4: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพครั้งที่6ประจำปีการศึกษา2568มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวันนี้เวลา10นาฬิกา33นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังห้องประชุมเฟืองเหนือศูนย์พระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครทรงเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพครั้งที่6ประจำปีการศึกษา2568ในการนี้สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครถวายปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืนแด่พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลโดยทรงเป็นต้นแบบของผู้นำที่เชื่อมโยงระหว่างศาสตร์ของความมั่นคงวิทยาศาสตร์และการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืนทรงมีบทบาทในการสนับสนุนและกำหนดทิศทางของการจัดการภาคอุตสาหกรรมไทยให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติทางด้านพลังงานสะอาดการผลิตที่รับผิดชอบและการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในกระบวนการทางอุตสาหกรรมจากนั้นประธานประกาศนียบัตรวิชาชีพแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก4ประเภทวิชาได้แก่ประเภทวิชาพณิชยกรรมสังกัดคณะบริหารธุรกิจประเภทวิชาศิลปกรรมสังกัดคณะศิลปศาสตร์ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ประเภทวิชาคหกรรมสังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์รวม111คนพร้อมกับประธานเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาประเภทเรียนดีประพฤติดีนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาประเภทความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นทุกชั้นปีรวมทั้งประธานเข็มเรียนดีสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นสูงสุดเพื่อเชิดชูเกียรติและให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นมีความภาคภูมิใจในตนเองและสถานศึกษาที่ได้บ่มเพาะพัฒนาทักษะความรู้ให้กับนักเรียนโอกาสนี้ประธานพระโอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนโดยมีใจความสำคัญตอนหนึ่งคือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธิรราชธิดาทรงใช้ความรู้ทางคหกรรมศาสตร์ประกอบพระราชกรณียกิจบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมอยู่เป็นนิจโดยเหตุแห่งพระวิริยะนั้นสภาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลแห่งนี้จึงมีมติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาคหกรรมศาสตร์บัณฑิตกิติมศักดิ์ทางพัฒนาการครอบครัวและเด็กแด่พระองค์ฉะนั้นขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาพึงระลึกและเจริญรอยตามพระจริยาในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมโดยใช้ความรู้ความสามารถที่ได้ร่ำเรียนฝึกฝนมาเกื้อกูลสังคมและประเทศชาติสมดังคำปฏิญาณที่ทุกท่านกล่าวต่อข้าพเจ้าและผู้เข้าร่วมพิธีในวันนี้อันจักเป็นเครื่องเตือนใจให้ทุกท่านประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งดีงามอย่างประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติสืบไปสำหรับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครปัจจุบันจัดการเรียนการสอน5ประเภทวิชาคือประเภทวิชาอุตสาหกรรมประเภทวิชาพาณิชยกรรมประเภทวิชาคหกรรมประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและประเภทวิชาศิลปกรรมรวม13สาขาวิชาทางนี้ราชมงคลพระนครเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกมีศูนย์การเรียนการสอนทั้งหมด4แห่งประกอบด้วยศูนย์เทเวศศูนย์โชติเวศศูนย์พาณิชยการพระนครและศูนย์พระนครเหนือ

0: สิรินาถชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: ร้อนร้อนร้อน
3: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV 514แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: วัสดีค่ะชาวปทุมชาวนนทบุรีและชาวไทยนะคะเสาร์อาทิตย์ทิศเป็นพิเศษ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครกับช่วงขับสุขภาพกลับมาแล้วนะคะในค่ำคืนวันอาทิตย์20นาฬิกาถึง22นาฬิกา2ชั่วโมงโดยประมาณนะคะผ่านวิทยุอสมท FM 95ลูกทุ่งมหานครแล้วก็อสมทต่างจังหวัดด้วยนะคะที่รับสัญญาณในช่วงขับสุขภาพไปสวัสดีทักทายทุกท่านในวันฝนตกนะคะในหลายจังหวัดก็ประมาณ 60-70% ของพื้นที่นะคะสำหรับในวันนี้ก็ถือว่าตกหนักพอสมควรเหมือนกันนะคะก็เหมือนเดิมนะคะการดูแลสุขภาพในค่ำคืนวันนี้ถ้าเผื่อว่าใครที่มีปัญหาอยากจะปรึกษาอยากจะขอความรู้ก็เชิญนะคะคุณหมอจะมาตอบคำถามให้ตั้งแต่ณบัดนี้เป็นต้นไปนะคะโทรมาฝากคำถามที่น้องเมย์หลังไมค์ด้วยนะคะ022481366ค่ะ022481366นะคะโทรมาตั้งแต่เนื่อนๆตอนนี้ได้เลยนะคะกับท่านอดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขนะคะเดี๋ยวนี้คุณหมอต้องมาตามอาทิตย์ด้วยกันนะคะนายแพทย์วิวัฒน์วิริยะกิจจาสวัสดีคุณหมอนะคะ
1: สวัสดีครับคุณศิวิไลและก็สวัสดีครับท่านผู้วางรายการ FM 95ทุกท่านนะครับจริงๆแล้วการตอบคำถามเนี่ยนะผมสำหรับตัวผมเองนะผมก็เป็นเรื่องที่ไม่ลำบากสำหรับผมเลยนะนกยกเว้นที่ผมมีธุระหรือว่าเป็นอะไรไม่สบายหรืออะไรเงี้ยนะถ้าถึงจะเป็นปัญหาแต่ปกติแล้วผมก็จะสนุกกับการที่จะได้ตอบคำถามเพราะว่าบางครั้งเนี่ยนะเรื่องบางทีมันเป็นเรื่องง่ายๆนะแต่คนหลายๆคนเนี่ยเขาไม่เข้าใจแล้วพอผมบอกนิดนึงเท่านั้นอ่ะเขาก็อ๋ออย่างเงี้ยนะไอ้เราพอคนเข้าใจนะเราก็รู้สึกว่าเราก็ดีใจอ่ะเราก็มีความสุขนะครับเพราะนั้นก็ไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับผมเลยนะยกเว้นผมมีธุระวันนี้กำลังขับรถอยู่ไปกรุงเทพไปอะไรเงี้ยนะขับรถอยู่นี่ก็ตอบในขณะนั้นแหละ
0: หลายครั้งคุณหมอขับรถไปด้วยจัดรายการไปด้วยนะคะตลอดนะคะช่วงปีที่แล้วเน
1: า
0: ะ
1: ก็เมื่อวานนี้ก็ไปทัวร์ทุเรียนกันกับเพื่อนๆแพทย์ด้วยกันนะคร
0: ับ ใช่คุณหมอส่งภาพมาโอ้โหน่าสนุกจังเลยนะคะเพื่อนๆคุณหมอทัวร์ทุเรียน
1: 70ค่ะทั้งนั้นนะ72 73กันละนะครับก็ยังบางคนยังสาวๆอยู่เลยนะยังปิ้งอยู่เลย
0: ทุเรียนออกเยอะอย่างนี้แล้วอายุวัยขนาด70กว่ายังกินทุเรียนได้แบบเต็มที่ไหมคะ
1: ได้ครับเขาไม่ได้กินกันทุกวันเลยครับนานๆก็มาคือจริงๆเขาต้องการมาเที่ยวมาสังสรรค์กันนะครับแล้วก
0: ็
1: มาเฮฮากันจริงๆกินไปเยอะแล้วครับกินไม่กี่เม็ดหรอก
0: ไม่กี่เม็ดแต่ที่เหลือคือสังสรรค์กันคุยกันสนุกสนานเพื่อนๆใช่ไหมคะ
1: ก็
0: เห็นภาพเลยคุณหมออุ้ยน่าสนุกจังเลยนะคะ
1: ครับที่เป็นทุกๆท่านนะครับยายท่านจะอยู่คนเดียวไม่ใช่ว่าวันๆเอาแต่นั่งเฝ้าบ้านอยู่เนี่ยบางทีก็ไม่ดีนะหัดออกไปสังสรรค์ออกไปโลกกว้างบ้างเราจะได้เห็นอะไรดีๆเมื่อวานหนูขับรถโอ้โหพอจะกลับถึงบ้านหนึ่งห้าทุ่มมืดจะมืดแล้วเดี๋ยวนี้ทางมันทำโอ้ซ่อมทางกันทุกแห่งเลยนะถนนเนี่ยทำขับลำบากมากบางทีนะครับ
0: นะคะมันก็ถ้าสายตาอะไรไม่สมบูรณ์แล้วก็ไม่ควรจะขับรถกลางคืนแล้วนะคะคุณหมอเนาะ
1: ใช่ครับผมเองเดี๋ยวนี้ผมก็บอกเลยครับว่าถ้ากลางวันเนี่ยผมไม่มีปัญหาหรอกครับแต่ถ้ากลางคืนเนี่ยเราบางทีนะเห็นอะไรแบบเดี๋ยวไม่รู้อะไรนะเขากั้นไฟสัญญาณให้เราเห็นหรือว่าท้ายรถบรรทุกขับมาใกล้ๆบอกมันท้ายรถไถเนี่ยนะเนี่ยเปิดไฟสว่างแค่นั้นนะครับเข้าไปถึงบอกว่าโอ้นี่ถ้าเราขับมาเร็วๆเนี่ยอันตรายมากเลย
0: อันตรายเบรกไม่ทันใช่ไหมคะก็ใครที่เดินทางอยู่ฟังอสมทไปด้วยก็เดินทางปลอดภัยระมัดระวังนะคะ เรื่องแรกเลยเรื่องการตากฝนนะคะตากฝนปุ๊บเป็นหวัดปั๊บเลยโดยตรงเลยใช่ไหมคะคุณหมอ
1: ไม่จริงครับ
0: ไม่จริงนะคะ
1: ตากฝนเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่ถ้าตากฝนนานๆนะมันจะทำให้ร่างกายเราเนี่ยภูมิต้านทานเราเนี่ยจะลดต่ำลงเพราะว่าอุณหภูมิในร่างกายของเราเนี่ยมันจะเสียความร้อนไปอ่ะอันนี้อาจจะทำให้เกิดร่างกายเราที่มีคือคนทุกคนเนี่ยเรามีเชื้อโรคอยู่ในร่างกายนะแต่มันไม่แสดงอาการมาเนี่ยเพราะว่าร่างกายเราแข็งแรงเรามีภูมิต้านทานที่ต่อสู้กันกับเชื้อโรคได้แต่พอเราโดนฝนขึ้นตากฝนจนหนาวสั่นเลยเงี้ยนะอันนั้นอ่ะโอเคนะเราอาจจะป่วยได้แต แต่เพราะถ้าท่านตากฝนมานะเย็นสบายผมขี่จักรยานน่ะขี่ไปนะฝนตกเปียกหมดเลยนะไปถึงผ่านไปแดดร้อนจนกระทั่งแห้งหมดเลยนะแล้วไปก็เจอฝนตกอีกเปียกอีกแล้วก็ไปเจอแดดออกจนแห้งอีกไม่เห็นอะไรเลยเย็นสบายดีพอฝนตกน้อยๆหน่อยนะถ้าไม่ใช่ว่ามันเจอแฉะอะไรนะก็เย็นสบายดีเพราะนั้นตากฝนไม่ต้องกลัวว่าตากฝนแล้วเดี๋ยวจะเป็นหวัดมันคนละเรื่องกันนะตากฝนนั้นเสร็จแล้วท่านจะเช็ดตัวให้แห้งนะแล้วท่านก็รักษาความอบอุ่นในร่างกายหน่อยนะใส่เสื้อผ้าอะไรให้สบายหน่อยถ้าจะอาบน้ำได้ก็ดีนะการตากฝนกับการอาบน้ำไม่เหมือนกันนะเพราะท่านตากฝนมาแล้วเนี่ยไอ้คราบไข่เนื้อเกลืออะไรที่มันออกมากับตัวท่านเนี่ยมันต้องฝนบางทีมันช้าไปไม่หมดหรอกท่านก็อาบน้ำอีกสักทีนึงก็ดีครอบสบู่อะไรให้มันสะอาดแล้วก็เช็ดตัวแห้งแล้วก็ใส่เสื้อผ้าให้สะอาดนะท่านก็จะไม่เป็นอะไรนะท่านอย่าไปนึกหลายๆคนเนี่ยไม่ได้นะเดี๋ยวโดนฝนเดี๋ยวเป็นหวัดมันคนละเรื่องกันนะครับนอกจากท่านตากฝนมากๆจนกระทั่งอุณหภูมิในร่างกายท่านเนี่ยต่ำนะครับอันนั้นก็ทำให้ภูมิต้านทานของท่านต่ำแล้วทำให้เชื้อโรคที่มันอยู่ในร่างกายท่านเนี่ยมันเชื้อเลยเจริญเติบโตได้อันนั้นถึงจะไม่สบายนะครับ
0: มันไม่เกี่ยวกันค่ะค่ะคุณรุจยาพรนะคะมีอาการปวดตรงก้นกบข้อต่อเชิงกรานกระดูกเชิงกรานนะคะทีนี้ก็ไปซื้อยามากินซื้อเจลมาทาก็ลดปวดได้แต่ว่าพอหมดฤทธิ์ยาก็เป็นเหมือนเดิมนะคุณหมอประมาณ 2-3 เดือนแล้วเนี่ยค่ะจะทำยังไงได้บ้างคะ
1: ผมว่าไปหาหมอซะก่อนดีกว่าครับเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรนะปกติกระดูกเชิงกรานของเราเนี่ยตรงก้นกบเนี่ยมันจะไม่ค่อยปวดนะถ้าจะปวดอย่างนี้ขึ้นมาตรงบั้นเอวอย่างเงี้ยอาจจะเป็นไปได
0: ้
1: ตรงรอยต่อระหว่างกระดูกสันหลังกับกระดูกก้นกบกระดูกก้นกบท่านต้องนึกถึงเหมือนกับมันเป็นกระดูกชิ้นแบนๆยาวๆแล้วตรงปลายของมันก็จะเป็นเรียวๆบางคนไม่มีหางเนี่ยหางก็คือปลายของกระดูกก้นกบของเราเนี่ยที่มันยาวคนบางคนมีนะเอามือคำตรงก้นเราสิม
0: ัน
1: จะม
0: ี
1: กระด
0: ู
1: กแหลมๆออกมาคนบางคนเนี่ยเขามีนั่นคือหางเนี่ยหางของสัตว์หรือสัตว์ปีกขาทั้งหลายอะนะแต่คนเราไม่มีอะเขาถึงมีลิงสองประเภทไงลิงมีหางกับลิงไม่มีหางนะครับคนไทยคนเราเนี่ยก็เป็นลิงแบบไม่มีหางนะครับทีนี้ตรงก้นกบจริงๆแล้วเนี่ยกระดูกอันนั้นก็เรียกว่าคอกซิกอะมันมักจะน้ำมันเจ็บหรอกนอกจากท่านเคยไปล้มกระแทกเพราะตรงปลายของมันเนี่ยมันจะมีกระดูกสามชิ้นใช่ไหมคอกซิกอะสี่ชิ้นสามชิ้นนะไอ้กระดูกสามชิ้นเนี่ยมันต่อกันเนี่ยถ้าท่านล้มไหนท้องลื่นอะไรเงี้ยแล้วก้นกระแทกลงไปเนี่ยอาจจะทำให้ไอ้กระดูกสามชิ้นของท่านเนี่ยมันเกิดการระบมอักเสบได้แต่ท่านไม่ได้ล้มอะไรมาเนี่ยมันมักจะไม่ค่อยเป็นหรอกนะครับเอาไปหาหมอสักหน่อยดูว่า
0: ไปหาหมอดู
1: มันจะเกิดจากการที่กระดูกสันหลังบริเวณที่ใกล้ๆที่จะต่อมันกับกระดูกก้นกบเนี่ยตรงนั้นน่ะจะเป็นตัวที่เกิดการอักเสบได้ง่ายเช่นท่านนอนอยู่ในท่าที่ที่นอนมันเป็นหลุมลงไปกระดูกสันหลังมันอยู่ในท่าที่ไม่ปกตินะบางคนบอกที่นอนตรงเนี้ยตั้งแต่ฉันเปลี่ยนที่นอนมาใหม่นะฉันสบายเลยไม่ปวดหลังเลยหรือบางคนก็บอกเนี่ยปวดหลังทุกวันเลยตื่นเช้ามันก็ปวดเป็นเพราะว่าที่นอนมันเป็นหลุมอะนะครับ
0: อ
1: ันนั้นก็จะเป็นสาเหตุอันหนึ่งเอาเป็นว่าไปหาหมอสักหน่อยเถอะครับผมไม่อยากบอกว่ารักษายังไงนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะต้องเอ็กซเรย์ดูว่ามันเกิดจากปัญหาอะไรจะได้แก้ได้ถูกจุด
0: เรา
1: บางท
0: ี
1: เราสุ่มไปกินยาแก้อักเสบกินยาแก้อะไรเงี้ยแล้วมันก็กลายเป็นพวกอะไรยุ่งเหยิงไปหมดเลยนะกินยาแก้อักเสบพวกนี้มันจะทำให้ความดันขึ้นมันจะทำกระเพาะกลายเป็นโรคกระเพาะอีกมันก็ไปทำลายไตทำให้ไตเนี่ยทำงานไม่ดีเดี๋ยวก็มีปัญหาเรื่องโรคไตอีกนะครับเพราะฉะนั้นไปหาหมอสบายสุดครับ
0: มันจุดเดียวกับตรงเรียกว่ากระเบนเหน็บไหมคะคุณหม
1: อไม่ใช่ครับถ้ากระเบนเหน็บนั่นนะคือที่ผมว่าเนี่ยคือกระดูกสันหลังที่จะมาต่อกับกระดูกก้นกบอันเนี้ยตรงกระเบนเหน็บเนี่ยก็คือส่วนใหญ่มักจะเกิดจากการที่เช่นที่นอนเป็นหลุมหรือว่าท่านไปยกของหนักๆทำให้กระดูกมันเคลื่อน ทำให้หมอนรองกระดูกมันเคลื่อนไปกดทับเส้นประสาทนั้นก็จะทำให้ปวดได้นะครับหรือบางคนที่อายุมากๆแล้วคนแก่เนี่ยไม่ใช่คนแก่นะคนผู้มีอายุผู้มีอายุไม่ใช่คนแก่คนอายุมากเอางี้ดีกว่าคนอายุมากกระดูกมันเสื่อมสภาพจะทำให้ตรงกระเบนเนี่ยจะเกิดอาการปวดได้อันนั้นแก่จะวินิจฉัยด้วยกันตรวจร่างกายแล้วก็เอ็กซเรย์ดูว่ามันเป็นปัญหากระดูกเสื่อมหรือเปล่าแล้วหมอเขาก็จะให้การแนะนำด้านการรักษานะครับ
0: ค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะคุณนาลีค่ะคุณยายนาลีอุ้ยชื่ออายุ55เรียกเลยว่าคุณยายแล้วเหรอคะ คุณพี่นาลีละกันบอกว่าอุบัติเหตุก้นกระแทกพื้นค่ะคุณหมอทีนี้ตอนแรกก็ไม่เป็นอะไรแต่ว่าผ่านไป2วันนะคะปรากฏว่าขาข้างซ้ายตรงข้างขาซ้ายตรงเส้นเอ็นตรงเข่าหลังเข่าอะค่ะเขาบอกว่าปวดมากถึงขนาดเดินไม่ได้2วันแล้วก็ไปหาหมอให้ยามาแก้ปวดกินหายแต่ว่าหลังจากหมดฤทธิ์ยาก็เหมือนเดิมค่ะคุณหมอคะจะไปนวดดีไหม
1: ผมอยากให้อันนี้นะครับคุณนรีนของหนูนรีนะของอายุมากกว่าเยอะนะเพราะนั้นเรียกหนูก็แล้วกันนะครับเพราะคุณนรีเนี่ยนะจะเป็นปัญหาในเรื่องของการที่เส้นเอ็นของกล้ามเนื้อที่ยาวที่สุดในร่างกายเนี่ยเกิดการอักเสบเวลาเราลื่นล้มไปเนี่ยเราจะเกร็งกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อเนี่ยนะครับมันจะเอาจุดของมันก็คือบริเวณกระดูกสันหลังบริเวณใกล้ๆก้นกบอ่ะใกล้ๆกับกระเบนเด็ดอ่ะนะแล้วก็จะอ้อมขาทางด้านข้างต้นขาทางด้านข้างแล้วก็พาดดูหน้าขาแล้วก็มายึดติดตรงบริเวณเหนือหัวเข่าทางด้านในนะครับนึกภาพออกนะผมบอกว่ามันเริ่มต้นจากที่ตรงบริเวณกระเบนเด็บสมมติด้านขวาก็จะทางด้านขวาของกระเบนเด็บแล้วก็ข้างอ้อมมาทางด้านต้นขาทางด้านข้างๆแล้วก็ผ่านหน้าขาแล้วก็มายึดติดกับเหนือหัวเข่าทางด้านในนะครับตรงเนี้ยผมวันหนึ่งนะผมก็ถูกตามไปดูคนอายุ94ปีเขาบอกว่าลื่นคือใช้วอล์กเกอร์แล้วก็จะไปเข้าห้องน้ำแล้วเสร็จแล้วเขาก็ลื่นเขาก็จะล้มไปนะเขาก็เต็งอย่างเต็มที่เลยเนี่ยเสร็จแล้วเขาก็เจ็บมากเลยกระดกกระดิกขาไม่ได้เลยนะนอนก็จะแคลนนอนหงายไม่ได้นอนท่าเหมือนคนสะโพกหักเลยอ่ะคือคำว่าสะโพกหักในที่นี้คือขาก็จะงอข้างนั้นน่ะก็จะนอนตะแคงข้างที่ไม่เจ็บนะเอาข้างที่เจ็บขึ้นมาแล้วขามันจะงออยู่ก็คือหัวเข่าจะงอขึ้นมาแล้วก็ขยับไม่ได้เจ็บผมก็ค่อยๆตรวจอย่างละเอียดเลยนะผมบอกว่าไม่กระดูกไม่เป็นไรหรอกนะจะเป็นที่เส้นเอ็นตรงนี้ที่ผมว่าเนี่ยมันคือกล้ามเนื้อเขาเรียกว่า psoas muscle นะครับท่านไม่ต้องไปจำแล้วกันนะเป็นกล้ามเนื้อที่ยาวที่สุดของร่างกายแล้วก็เส้นเอ็นที่มันไปยึดติดตรงกระดูกอ่ะมันเกิดการอักเสบเนื่องจากการเราเกร็งตัวมากจนเกินไปนะครับผมว่าไปหาหมอที่ไหนสักแห่งหนึ่งก็ได้นะลองให้เขาตรวจดูบอกว่าเอ๊ะฉันจะเป็นอะไรเนี่ยเป็นเส้นเอ็นอักเสบได้ไหมนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเส้นจากเส้นเอ็นอักเสบวิธีการก็มีหลายอย่างแต่ในการนวดไม่ค่อยได้ผลอะไรนะถ้าจะนวดเนี่ยท่านเอากระป๋องน้ำร้อนมาวางหรือเอาลูกประคบมาประคบก็ได้นะแต่การนวดด้วยการจับเส้นการอะไรสารพัดเลยนะโอ้บางครั้งเนี่ยผมก็เข้าใจนะเรื่องแพทย์แผนไทยนะแต่ผลที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันทำนายไม่ได้ว่ามันจะผลดีหรือผลเสียส่วนใหญ่นะมันจะไม่ค่อยได้ผลอะไรลองไปหาหมอแล้วหมอเขาก็จะดูก่อนนะครับว่าถ้าสมมติว่ามันเกิดเส้นเอ็นเนี่ยเขาก็จะให้ยาบางทีบอกว่าฉันกินยาไม่ได้ปวดท้องหมอเขาอาจจะฉีดยาให้ฉีดยาแก้อักเสบเพราะเส้นเอ็นนะทีเดียวก็หายเลยแหละนะครับแล้วก็อาจจะเอายาทาบริเวณตรงที่เจ็บนะครับแล้วก็บริหารร่างกายหน่อยนะครับเวลานอนก็ตั้งเข่าขึ้นมาทั้งสองข้างแล้วก็เอียงไปด้านซ้ายทีนึงแล้วก็เอียงมาด้านขวาทีนึงนะครับให้กล้ามเนื้อตรงนั้นอ่ะมันเกิดการเคลื่อนไหวนะครับไอ้เส้นเอ็นอักเสบเนี่ยก็จะหายได้เร็วอายุ55ปียัง ยังสาวๆอยู่ยังบริหารได้อยู่นะครับ
0: ค่ะ
1: เอานึกอย่างนี้แล้วกันครับถ้าเราทำให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงกล้ามเนื้อจะช่วยแก้ไขปัญหาทั้งกระดูกไขข้อเส้นเอ็นต่างๆได้ดีเพราะนั้นท่านก็นอนลงไปนอนคว่ำนอนยกขาข้างที่เจ็บกางแขนขาขึ้นมาแล้วก็หุบลงไปแล้วกางขึ้นมาหรือว่าท่านยืนอยู่แล้วท่านก็เอามือจับอะไรก็ได้กันล้มเตะขาไปทางด้านหน้าเตะไปด้านข้างเตะไปด้านหลังเพื่อจะทำเนี่ยทำทั้งสองข้างนะเอาข้างๆที่เจ็บกับข้างที่ไม่เจ็บด้วยถ้าทำนี้เรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวก็หายครับแต่ผมว่าเป็นที่เส้นเอ็นอักเสบมากกว่าครับ
0: ค่ะเนาะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะไม่ยังไม่ยายนะคะคุณที่ส่งมานะคะตกใจ
1: ยังหนู
0: ยังดูอยู่นะคะค่ะคุณบังออนนะคะบอกว่านี่ถามให้พี่สาวอายุปีนี้61ปีนะคะช่วงปีนี้ทั้งปีมีอาการขี้หงุดหงิดง่ายนะคะไม่ใช่เรื่องของนิสัยแต่ว่าอยู่ๆก็เป็นขึ้นมาไม่ทราบเกิดอะไรขึ้นคุณหมอคะต้องไปหาหมอไหม
1: มันจะมีหลายอย่างนะการที่คนเราเนี่ยอารมณ์เปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนเนี่ยมีได้หลายอย่าง
0: 61ปี
1: ก็61ปีจริงๆมันน่าจะประจำเดือนหมดไปนานแล้วนะแต่จริงๆประมาณ55ปีก็หมดละอย่างมากนะ55ปีก็หมดประจำเดือนละในช่วงหมดประจำเดือนเนี่ยเขาเรียกว่าเลือดจะไปลมจะมาเนี่ยทำให้หงุดหงิดได้ง่ายแต่การที่พี่สาวมาเริ่มตอน61ปีเนี่ยลองหาสาเหตุดูโรคที่ทำให้หงุดหงิดง่ายนะคือโรคไทรอยด์เป็นพิษจะทำให้หงุดหงิดง่ายเพราะฉะนั้นก็ลองดูซิว่ามีปัญหาเรื่องไทรอยด์เป็นพิษหรือเปล่าถ้าไม่มีก็อาจจะเป็นเรื่องของสภาวะอารมณ์หรือโรคสมองเสื่อมก็ทำให้หงุดหงิดง่ายนะความจำเสื่อมสมองเสื่อมเนี่ยสมองเริ่มถอยลงไปเนี่ยได้ทำให้การคนอารมณ์เสียได้ง่ายหงุดหงิดง่ายควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้แต่สรุปแล้วทั้งหมดเลยนะก็คือสภาวะร่างกายที่อ่อนแอลงไปจะถามผมบอกว่าไปหาหมอดีไหมผมว่าถ้ายังไม่ได้เป็นมากๆคือนั่งนิสัยเปลี่ยนมากๆเลยอะเดิมกลายเป็นใครเป็นคนที่ด่าคนอารมณ์แค่นิดเดียว
0: แล้วก็ด่า
1: ระเบิดแล้วอย่างเงี้ยนะถ้าไปถึงขั้นนั้นนะไปหาหมอเนี่ยเดี๋ยวก็จะได้ยากล่อมประสาทมาแล้วก็เดี๋ยวยาอะไรก็ยุ่งกันหมดเลยนะลองชักชวนเขาบอกว่าพี่ป่ะเย็นๆเราไปเดินสนามกีฬาออกกำลังกายกันหน่อยลองใช้กีฬาเป็นยาวิเศษดีกว่าไม่ต้องเสียตังค์ด้วยนะแล้วก็จะทำให้ร่างกายโดยรวมเขาแข็งแรงด้วยแล้วก็กินยาบำรุงหน่อยสิลองกินวิตามินบำรุงเลือดคนท้องกับใบแปะกล้วยสักสองแคปซูลนะนะครับก่อนนอน
0: เลยพี่สาวต้องสาว
1: ครับลองช่วยทำมันจะทำให้สมองเราทำเขาทำงานดีขึ้นนะครับอารมณ์เขาก็อาจจะดีขึ้นได้แล้วบางคนก็นอนไม่หลับลองดูนะครับว่าบางคนเนี่ยมีอะไรอยู่ในจิตใจซึ่งเขาไม่สามารถจะแก้ปมของเขาปัญหาเขาได้คิดซ้ำทำแล้วซ้ำอีกซ้ำดบวนไปวนมานะครับก็จะเป็นสาเหตุที่ทำให้อารมณ์เปลี่ยนแปลงได้ง่ายหงุดหงิดได้ง่ายแต่ส่วนใหญ่นั้นเอางี้แล้วกันครับว่าสรุปว่าร่างกายเขาอ่อนแอลงเราทำไงก็ได้ที่ทำให้ร่างกายเขาแข็งแรงนะเรื่องอาหารการกินกินไข่ลวกบ้างกินบำรุงร่างกายอาหารที่บำรุงร่างกายแล้วกันนะแล้วก็ออกกำลังกายใช้กีฬาเป็นอย่างพิเศษก่อนอย่าเพิ่งไปหาจิตแพทย์เลยไม่งั้นไปแล้วรับรองได้เลยครับว่าท่านจะได้ยาคลายเครียดมายากล่อมประสาทแล้วต่อไปในนี้ก็จะกินยากล่อมประสาทไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะลองแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการปฏิบัติตัวเราเองก่อนนะลองทำอย่างที่ผมว่านะนะครับ
0: ลองดูนะคะอ๋อเพิ่มเติมมาบอกว่าอารมณ์แบบขึ้นลงแล้วก็ด่าการไปทั่วโดยที่ไม่ได้ระบุตัวบุคคลค่ะคุณหมออ
1: ย่างนั้นก็ต้องอาจจะต้องไปพบแพทย์แล้วเนี่ยถ้าสมมติดักถึงขั้นดักกราดนะคือคนเราเนี่ยอารมณ์หงุดหงิดอาจจะเป็นไปได้ของธรรมดาเช่นพึดทัดนะครับเช่นขมวดคิ้วหน้างอทำท่ารำคาญอะไรเงี้ยนะโอเคนั้นอาจจะเป็นไปได้แต่ถึงขั้นดักกราดเนี่ยอันนี้ก็แสดงว่าควบคุมตนเองไม่ได้ละนะครับ มันแสดงออกมาด้วยวจีกรรมกับกายกรรมเนี่ยถ้าเป็นมโนกรรมเนี่ยยังโอเคนะมันทุกคนอาจจะเป็นไปได้มีเพื่อนผมเนี่ยหลายคนขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อนะเป็นคนที่ขี้งุนงิดขี้โมโหทะเลาะกันสองสามีภรรยาทะเลาะกันเป็นประจำอะไรเงี้ยนะนะครับพอดีๆก็ดีมากเลยนะแต่พอมีอะไรนิดเดียวเท่านั้นนะโมโหแล้วนะครับอันนั้นเป็นนิสัยเขาโทสะจริตเป็นหลักของเขาเนี่ยแต่ถ้าสมมติว่าเดิมไม่ได้เป็นอย่างนี้แล้วนิสัยเปลี่ยนเนี่ยถ้าผมว่าพาไปหาหมอสักหน่อยจะดีอย่าเพิ่งไปหาจิตแพทย์ไปหาหมอธรรมดาเนี่ยแต่ขอให้เป็นหมอที่อาวุโสหน่อยที่เขารับฟังแล้วก็สามารถที่จะวิเคราะห์โรคได้ถ้าไปหาจิตแพทย์เนี่ยท่านจะได้โรคกลับมาแล้วเป็นพอเป็นโรคทางด้านจิตใจเนี่ยนะมันสรุปแล้วก็คือจะต้องกินยาไปตลอดชีวิตนะลองดูไปหาหมอธรรมดาก่อนแล้วกันนะจิตแพทย์เขาเอาไว้รักษาคนไข้โรคจิตแล้วกันเรายังไม่ถึงท่านโรคจิตยังพูดรู้เรื่องกันอยู่ก็ไปหาหมอธรรมดาดีกว่านะครับ
0: ค่ะ
1: โอเคนะครับ
0: ถ้าประเภทแบบว่าหงุดหงิดหรือว่าอะไรโกรธใครเนี่ยเราไม่ระบายแต่ว่าไประบายกับโซเชียลมีเดียทาง Facebook อะไรพวกนี้ถือว่าผิดปกติไหมคะคุณหมอ
1: ถ้าไม่ใช่ไปเจาะจงไปด่าใครไปอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ไม่ใช่เป็นโอ้ลงกันตลอดเวลาอะไรเงี้ยนะก็โอเคก็ต้องระวังหน่อยนะครับว่าโซเชียลต่างๆเนี่ยมันเขาสืบหาได้นะว่าใครเป็นคนลงแล้วเดี๋ยวจะไปด่าเขาด้วยเดี๋ยวเขาฟ้องร้องมันนะเกิดเรื่องเลยนะติดคุกก็ได้โดนปรับโดนอะไรได้นะครับเนี่ยใครที่ลงอะไรไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับท่านรู้ไหมครับว่ามันบันทึกอยู่ไปหมดเลยนะมันไม่หายไปหรอกท่านลบไปแล้วมันก็ไม่หายนะเวลาเขาจะสอบสวนอะไรเนี่ยเขาสืบเนี่ยเขาก็จะดูย้อนหลังไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็แจกเดี๋ยวก็เกิดปัญหาขึ้นมาเพราะนั้นอย่าคิดว่ากดตึ้งไปแล้วบอกไม่เอาแล้วลบออกเนี่ยไม่ได้เลยนะลงมาในโซเชียลเนี่ย
0: ไม่ทันแล้วนะคะ
1: มันออกไปอยู่อวกาศแล้วลบก็ไม่ได้ด้วยนะ
0: ค่ะนะฮะก็ไม่ควรทำนะคะขออีกสักท่านนึงในนี้จาก Facebook นะคะพี่อ้อยละกันอายุ56ปีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีค่ะเดี๋ยวจะถามคุณหมอวิวัฒน์ว่าควรจะหาพวกวิตามินบำรุงกระดูกมาทานดีไหมจำเป็นไหมคะวัยนี
1: ้ถ้าถามผมนะครับผมว่าถ้าอยากจะบำรุงกระดูกเนี่ยท่านกินปลากระตักกินอะไรก็ได้ที่มันปลาทูทอดกรอบกรอบที่เคี้ยวมันทั้งก้างไม่เหลือให้แมวกินเลยอ่ะก็อย่างงี้แหละคือแคลเซียมที่เป็นธรรมชาติจะได้ผลดีมากกว่าแคลเซียมฟู่ๆซะอีกนะครับแล้วก็การที่กินแคลเซียมอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่พอต้องได้วิตามินดีด้วยวิตามินดีก็จากการกินก็ไม่ดีเท่ากับวิตามินดีที่สร้างจากโดนแสงแดดเพราะนั้นแสงแดดยามเช้ากับยามเย็นเนี่ยจะเป็นแสงแดดที่ผลิตวิตามินดีในร่างกายเราได้ถ้าถามผมนะถ้าจะกินแคลเซียมเนี่ยก็คงแคลเซียมเม็ดแบบเม็ดฟู่อ่ะจะค่อนข้างจะได้ผลหน่อยร่างกายจะดูดซึมก็ไม่ได้นะครับแต่มันก็เสียตังค์เปลืองตังค์มากเพราะฉะนั้นช่วงกินอาหารรู้จักกินปลาทั้งที่ไปครับที่ชลบุรีเนี่ยไอ้ปลาที่เขาทำปลาหวานอ่ะที่เขาเสียบไม้ไว้ขายเด็กๆนะก็มีคนหัวเสนะเอาคือเขาพอเขาเฉียนเนื้อไปแล้วเขาไปทำปลาหวานได้นะไอ้ก้างปลาเขาก็เอามาชุบปรุงรสแล้วก็มาทำให้มันกรอบอบจนกรอบเลยนะแล้วขายเป็นว่าอาหารเสริมแคลเซียมโอ้โหจากเดิมที่เอาทิ้งนะกลายเป็นของแพงไปเลยแหละโลเลยร้อยเลยนะครับนั่นแหละคือเอาก้างปลามาแล้วก็มาปรุงรสนะใส่งาไปด้วยใส่น้ำตาลน้ำหวานอะไรเข้าไปด้วยนะก็กินเป็นเหมือนของเคี้ยวเล่นอร่อยเลยอ่ะแล้วก็กลายเป็นอาหารบำรุงกระดูกเพิ่มแคลเซียมให้กับร่างกายจากหอมที่จะซิงก์กลายเป็นโลหลายร้อยเลยล่ะนะครับเพราะนั้นกินอาหารที่เป็นธรรมชาติแคลเซียมจากธรรมชาติเนี่ยดีที่สุดนะครับเพราะนั้นกินแคลเซียมเม็ดๆเนี่ยกินเข้าไปในท้องก็ผูกมีหลายคนเลยครับถ่ายท้องเป็นลำไส้แปรปรวนเนี่ยผมก็บอกไปซื้อแคลเซียมมาสัก50เม็ดกิน2เม็ด3เวลาหลังอาหารไปเลย ชิมให้มันต้องถูกเลยหายเลยนะครับไอ้ที่ท้องเสียบ่อยๆอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวกินข้าวปุ๊บก็ต้องรีบวิ่งเข้าห้องน้ำละจะต้องไปถ่ายละเอาจริงแคลเซียมเข้าไปมากๆเนี่ยครับจะหยุดถ่ายไปได้เพราะฉะนั้นเราข้อเสียมันจะให้เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นแต่ถ้าถามผมว่าครับว่าคุณอ้อยอายุ56ปีเนี่ยกินอาหารที่มันมีเป็นมีกระดูกมีแคลเซียมขาไก่ที่ต้มให้มันเปื่อยๆอย่างเงี้ยถ้าท่านเคี้ยวไปได้ข้อไก่อย่างเงี้ยแต่ที่ท่านจะกินแต่ข้อให้ใหญ่กินแต่เนื้อท่านก็เคี้ยวมันหมดเลยแหลกไปเลยกืนไปเลยทั้งกระดูกเลยอย่างเงี้ยนั่นแหละคือแคลเซียมที่ได้ประโยชน์จริงๆดูดซึมได้ง่ายเลยครับโอเคนะครับ
0: ลองดูนะคะเดี๋ยวเราจะพักสักครู่นะคะใครที่จะส่งคำถามมารีบโทรมานะคะคุณเมย์รอสายอยู่022481366นะคะพักสักครู่ค่ะ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยศิวิไลสมทรง
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ขอเสียงแฟนคลับโจอี้ผู้ว่าสิทธิ์นะเด้อพร้อมมา
1: พร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล
0: ้
1: ว
0: ไปกันมูเฮาไปเติมเต็มความอิ่มสุขกันให้ม่วนจอยกับยำยำจัมโบ้รสต้มยำกุ้งน้ำข้น
2: หืมเส้นเหนียวนุ่ม
3: เข้มข้นนัวคักคัก
4: ไอ้แซ่บตะลึงตึง
0: ยิ่งแซ่บก็ยิ่งม่วนอิ่มจัมโบ้อิ่มหอดใจ

ดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยศิวิไลสมทรง
6: กลับมาช่วงที่2นะคะ022481366ค่ะใครจะส่งคำถามมาก็เดี๋ยวคุณหมอจะตอบให้ถ้าไม่ทันในสัปดาห์นี้เดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุณหมอก็จะมาตอบให้นะคะคุณหมอคะมีคุณณรงค์นะคะถามให้คุณแม่อายุ85ปีตอนนี้ไม่ค่อยยอมกินข้าว

0: เลยนะคะจะทำยังไงจะกินอะไรได้บ้างนี่ถือว่าเป็นสัญญาณอันตรายที่ไหมคะ
1: เป็นครับคือว่าคนที่อายุมากแล้วเนี่ยถ้าเกิดไม่กินอาหารเลยนะเบื่ออาหารแล้วก็ไม่กินอาหารเนี่ยร่างกายของคนนั้นน่ะเสื่อมสภาพถดถอยไปเรื่อยๆเลยเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยเราได้พลังงานมาจากดวงอาทิตย์นะแต่ได้พลังงานจากดวงอาทิตย์ในเชิงของการที่ผ่านการกินอาหารเพราะฉะนั้นถ้าไม่กินอาหารเนี่ยผมว่าพาไปหาหมอสักหน่อยดีกว่านะเดี๋ยวนี้หมอที่คลินิกผมยังมีระยะเจริญอาหารนะซึ่งผมอนุญาตไม่เขาไม่ให้ขายในร้านขายยาหรอกแต่คลินิกก็จะมีคือกินเข้าไปแล้วทำให้เขากินข้าวได้บางทีวันดีคืนดีผมก็ยังเฮ้ยมันทำไมเดี๋ยวนี้มันเบื่อข้าวเลยนะลองกินเม็ดหนึ่งโอ้อีกวันนึงกินอร่อยเลยอ่ะมันก็มีผลนะไปหาพาไปหาหมอหน่อยดีกว่าครับการที่ผู้สูงอายุแล้วกินข้าวไม่ลงเนี่ยจะทำให้ร่างกายอ่อนแอลงไปเรื่อยๆเพราะนั้นความอร่อยมีความจำเป็นนะถ้าใครจะกินอะไรก็ไม่อร่อยเลยเนี่ยอันนั้นก็แสดงว่าท่านมีปัญหาอะไรละตั้งแต่เทสบัตก็คือต่อมน้ำลดในร่างกายของเราแล้วก็ความรู้สึกของความหิวความอยากอาหารเนี่ยมันหายไปนั่นก็เป็นสัญญาณที่ไม่ดีนะพาไปหาหมอหน่อยดีกว่าถือว่าไม่ถึงขั้นว่าอันตรายนะแต่เป็นสัญญาณที่ส่อในทางที่ไม่ดีร่างกายจะเสื่อมสภาพเร็วขึ้น85ปีที่จริงเดี๋ยวนี้85ปีนะญาติเพื่อนผมเนี่ยเขาเสียชีวิตไปนะแต่เสียชีวิตตอน106ปีอ่ะนี่คนเนี่ยอายุตอนนี้นะผมมีคนไข้คือไม่ใช่คนไข้แต่คนที่ผมดูแลอ่ะที่เป็นแฟนคลับเป็นอะไรเงี้ยอายุ101เนี่ยอยู่2คนละแล้ว98ปีคนหนึ่ง97 95 96 94อะไรเงี้ย93ทั้งนั้นเลยนะครับเพราะนั้นคนอายุยืนขึ้นนะลองดูแลให้ดีๆหน่อยพาไปหาหมอหน่อยดีกว่าครับผมคิดว่าหมอเขาคงจะ
0: วินิจฉัยดู
1: นะคะแล้วก็อันนึงคืออยากให้ไปหาหมอที่มีอายุหน่อยเนาะบางทีหมอที่จบมาใหม่ๆเนี่ยเขาก็จะไม่เข้าใจนะครับเพราะว่าไม่เป็นไรหรอกกินไม่ได้ก็ของธรรมดามันอาหารได้อร่อยไปซื้ออะไรๆให้แม่กินดิอะไรเงี้ยน
0: ะ
1: มันคำแนะนำแค่นั้นไม่พอครับบางทีต้องตรวจร่างกายดูให้ดีๆว่าเขามีปัญหาอะไรไหมแล้วก็บางครั้งเนี่ยมันก็ต้องมีเทคนิคในการที่จะสื่อสารกันอะบอกย้ายกินไม่อร่อยก็
0: บรรยากาศได้ไหมค่ะ
1: เปลี่ยนบรรยากาศต้องพาไปกินร้านอาหารบ้างอะไรเงี้ยนะ
0: ซึ่
1: งที่จะทำให้เขาเจริญอาหารขึ้นนะความอร่อยมีความสำคัญนะนะครับถ้ากินอะไรไม่อร่อยเลยเนี่ยไม่ดีอะนะครับ
0: ต้องให้กินอย่างคุณหมอยกตัวอย่างอายุ100เนี่ยค่ะอันนี้คือจำเป็นต้องแบบกินอาหารมากน้อยแค่ไหนคะคุณหมอต้องป้อนตลอดไหมคะถ้าเป็น
1: ไม่จำเป็นครับถ้าเขากินได้นะให้เขากินในสิ่งที่เขาอยากกินธรรมดา
0: อยากกินเขาชอบ
1: ครับครับแล้วก็เนี่ยคนเมื่อไม่กี่วันเนี่ยผมไปดูคนอายุ98ปีเนี่ยยังเปิดโทรศัพท์ฟังเพลงลูกทุ่งเลยนะแล้วก็โทรสั่งของได้ด้วยนะบอกโอ้คุณลุงเก่งอย่างไรเนาะผมยังสั่งไม่ได้เลยสั่งเก็บเงินปลายทางด้วยเขามาส่งของลูกรู้ว่าพ่อสั่งของเก็บเงินปลายทางลูกรีบปิดเคลียร์โปรแกรมซื้อของหมดเลยไม่ได้หรอกเดี๋ยวคนอยู่บ้านคนเดียวแล้วมาเอาของมาส่งเนี่ยนะเดี๋ยวเจอคนเป็นมิจฉาชีพอันตรายนะครับยังสมองยังดีเลยครับผมบอกคุณลุงเอาอยู่ถึงร้อยหนึ่งนะเขาก็พยักหน้าเนี่ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่เดือนหนึ่งเขาจะตามผมไปดูทีหนึ่งก็เหมือนกับต้นไม้ที่เหี่ยวอ่ะเขาตามผมไปดูผมก็จะให้ยาวิตามินให้อะไรต่างๆเนี่ยเขาก็เหมือนกับต้นไม้ที่ได้รับปุ๋ยได้รับน้ำอ่ะก็จะเติบโตได้จะสดชื่นขึ้น
0: สดชื่นขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนี่ค่ะต้องแสดงว่าอายุเท่าไหร่ก็ตามอาหารก็คือเป็นสิ่งจำเป็นต้องมี
1: ต้องมีครับถ้าคนไหนอาหารก
0: ิน
1: มาไม่ได้นะนะร่างกายจะเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็วเลยครับ
0: ค่ะดูแลกันหน่อยคุณสุชาติอายุ52นะคะอยู่คันนายาวกรุงเทพตอนนี้มีอาการเท้าชามือชาเป็นมา1เดือนแล้วค่ะแล้วก็น้ำตาลในเลือดไปวัดมา มีค่า300อยากรู้ว่าเป็นอะไรแล้วก็ต้องกินยาอะไรถึงจะหายอาการนี้ค่ะ
1: มันเป็นผล
0: อาการ
1: นะครับ
0: ค่ะ
1: โรคหวานเนี่ยมันทำให้เขาเรียกว่าปลายเส้นประสาทอักเสบผมว่าเวลาไปหาหมอเนี่ยบอกหมอเขาได้ว่ามือเช้าชาส่วนใหญ่เขาก็จะให้วิตามิน B นะ B 1 62หรือจะเป็น B รวมอะไรก็ได้นะแต่ B 12เนี่ยจะดีนะถ้าสามารถหาซื้อ B 12มาได้นะครับกิน B 12จะเป็น B 1 62ก็ได้นะครับที่กินพวกวิตามิน B อ่ะนะแล้วก็ครับว่าถ้ากินไอ้วิตามินบำรุงด้วยคอนทอนกับใบแปะกล้วยด้วยเนี่ยก็จะช่วยได้แต่ไงก็ตามต้องควบคุมน้ำตาลให้ได้ถ้า300อยู่เนี่ยนะรับรองได้เลยครับว่าถ้าไม่ทำอะไรนะเดี๋ยวไม่นานหรอกครับก็จะมีปัญหาเรื่องไตวายครับเป็นเบาหวานเนี่ยมันจะมีอยู่3อย่างนะครับคือตาแล้วก็ไตแล้วก็ตีนตาก็คือตาก็จะจอประสาทตาจะเสื่อมวุ้นในตาเสื่อมนะครับก็จะทำให้ตามัวมองไม่เห็นไตก็จะทำให้ไตเนี่ยการทำงานของไตเนี่ยแย่ลงไปเรื่อยในสุดก็ไตก็จะวายนะครับตีนก็คือเนี่ยมือทาเท้าชาเนี่ยเหยียบตะปูไปยังไม่รู้สึกเลยเดินใส่รองเท้าแตะมากลับมาถึงบ้านเหลือใส่รองเท้าข้างเดียวอีกข้างหายไปไหนก็ไม่รู้เงี้ยไม่รู้หรอกนะครับอันนั้นน่ะก็เป็นลักษณะที่ไม่ดีละนะครับต้องควบคุมน้ำตาลให้ได้แล้วก็โดยเฉพาะน้ำตาลสะสมนะน้ำตาลสะสมเนี่ยจะเป็นตัวการสำคัญเลยในการที่ทำให้เกิดโรคต่างๆขึ้นมานะครับตรงไหนต้องปรึกษาหมอที่รักษาเรื่องเบาหวานอยู่นะว่าจะทำอย่างไรนะครับแต่ตอนนี้ก็ข้อแนะนำของผมก็ต้องกินวิตามินบำรุงคอนท้องกับใบแปะกล้วยดูสักหน่อยสิครับผมขอแนะนำว่ากินเป็นเช้าครั้งเย็นครั้งเลยหลังอาหารเลยเพราะว่าถ้าชาทั้งมือทั้งเท้าด้วยนะก็คงจะเป็นค่อนข้างจะเยอะละมันควรจะกินทั้งเช้าเย็นเลยนะครับ
0: ค่ะ
1: โอเคนะครับ
0: อีกบ้านหนึ่งอันนี้ก็บอกว่าการคล้ายเหมือนกับเมื่อสักครู่ที่บอกว่าอายุเยอะไม่กินข้าวเลยนะคะอันนี้กินได้นิดเดียวแต่ว่าดูเหมือนอาการเหนื่อยหอบและนอนทั้งวันค่ะคุณหมออันนี
1: ้
0: ต้องไปหาหมอไหมคะแบบนี้อีกท่านหนึ่งอายุประมาณเท่ากัน80กว่า
1: ไปหาหมอหน่อยดีกว่าครับเอาเรื่องเหนื่อยหอบแล้วก็นอนทั้งวันก่อนนะการที่เหนื่อยหอบแล้วก็นอนทั้งวันไม่มีแรงเนี่ยแสดงถึงภาวะเกลือในกระแสเลือดหนอนต่ำเกลือแร่ในกระแสเลือดต่ำตอนนี้อากาศมันร้อนพออากาศร้อนเนี่ยมันมีเหงื่อออกมาแต่เหงื่อมันไม่ได้ออกเหงื่อออกอย่างแต่น้ำอย่างเดียวนะมันมีเกลือออกมาด้วยนะไม่เชื่อลองเลียที่ผิวหนังเราสิที่เหงื่อออกมากๆเนี่ยมันเค็มนะผมขี่จักรยานไปนะกลับมาถึงบ้านปุ๊บหมาที่บ้านวิ่งมาถึงก็มาเลียหน้าแข้งเหงื่อเลยผมก็สงสัยว่ามันทำไมเรียทำไมผมก็ลองเรียแขนผมดูบ้างให้มันเค็มเนาะ มันเหงื่อเราเนี่ยมันจะมีเกลือออกมาเพราะนั้นพอเกลือแร่ในกระแสเลือดต่ำเนี่ยเขาจะหลับทั้งวันเลยนะแล้วก็นอนทั้งวันตื่นเช้ามากินข้าวเสร็จก็นอนอีกแล้วก
0: ็
1: ทั้งวันก็นอนเย็นก็นอนนอนมันทั้งวันนั่นแหละแสดงถึงภาวะเกลือในกระแสเลือดต่ำไปหาหมอเขาจะเจาะเลือดตรวจดูว่าเกลือในกระแสเลือดต่ำไหมถ้าต่ำปุ๊บเนี่ยเขาจะให้เกลือจากน้ำเส้นเลือดก่อนแล้วจากนั้นเขาก็จะอาจจะให้กินเกลือเม็ดๆตอนนี้จะช่วยได้ก็คือการให้อาหารที่มีรสเค็มเพิ่มขึ้นอีกสักนิดหนึ่งหลายคนบอกว่าไม่ได้พอคนอายุมากแล้วเนี่ยห้ามกินของเค็มๆนะไอ้การที่ปฏิบัติตามกฎคำแนะนำของหมอดีมากเลยนะคือเตือนสนิทเลยนะแกงเจ๋ก็เหมือนกินน้ำเปล่าอะไรเงี้ยแหละตรงนี้นะถ้าพอวันมีคืนนี้ไปหาหมอหมอก็บอกให้เกลือเม็ดๆมากินผมว่าทำไมเราไม่ใส่ซอสใส่น้ำปลาใส่ซีอิ๊วล่ะเขาจะได้กินมีรสชาติที่กินได้น้อยเนี่ยก็เพราะว่าอาหารมันไม่อร่อยด้วยนะครับ
0: ไม่เยอะค่ะ
1: อย่างนี้เนี่ยไปหาหมอก่อนดีกว่าครับเพื่อจะดูว่าเกลือแร่ในกระแสเลือดต่ำหรือเปล่าแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยที่กินได้น้อยเนี่ยเพราะว่าเราปฏิบัติตามหมอดีนะครับคือให้แต่อาหารจืดจืดอย่างเดียวเลยกลัวเดี๋ยวไตจะทำงานหนักอะไรต่างเอาแบบว่าแม่เขาอยากกินอะไรก็แม่อยากกินอะไรแม่อยากกินทุเรียนเปล่าอยากกินก็จะเอาเลยกินเลยนะให้เขากินให้ได้เถอะครับถ้ากินได้น่ะดีกว่ากินไม่ได้นะครับ เอาเป็นว่าพาไปหาหมอแล้วเดี๋ยวเขาจะตรวจเลือดดูว่าเกิ

0: ็ได้ในกระแสเลือดมันต่ำหรือเปล่านะครับ
1: ค่ะอย่านิ่งนอนใจนะคะคุณสิทธิ์อายุ71ปีนะคะไปหาหมอมาหมอบอกว่าคุณมีอาการเส้นเลือดฝอยในไหนเส้นเลือดฝอยเสื่อมไปทำเอ็มอาร์ไอมาแล้วนะคะหมอที่อ่านผลบอกว่าก็ปกติดีทีนี้หมอที่ตรวจกับหมอที่อ่านผลเนี่ยเป็นหมออายุรกรรมประสาททั้งคู่การที่เราไปเอ็มอาร์ไอมาที่ศีรษะจะเห็นโรคที่เป็นทั้งหมดใช่ไหมครับ
0: ระหว่าง MRI กับ CT เนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันนะครับแต่ MRI จะละเอียดมากกว่าแล้วก็ทั้ง CT ทั้ง MRI เนี่ยมันก็จะมีอีกอันนึงก็คือเขาบอกว่าจะฉีดสีหรือจะไม่ฉีดสีถ้าฉีดสีมันก็จะทำให้เห็นละเอียดมากขึ้นเอาอย่างนี้ เราไม่ต้องไปสนใจหรอกครับว่าเป็นอะไรไหมเราสนใจว่าเราเนี่ยมีอาการอะไรไหมดีกว่าไอ้เรื่องการวินิจฉัยโรคเนี่ยมันเป็นเรื่องซึ่งหมอเขาจะเถียงกันเขาจะมีความคิดเห็นไม่เหมือนกันก็แล้วแต่เราจะรักษากับใครล่ะแต่จะรักษากับหมอคนไหนแล้วก็เชื่อหมอคนนั้นสักคนนึงเถอะอย่าไปเชื่อในเดี๋ยวไปหาหมอคนนี้ไม่แน่ใจไปหาหมออีกคนนึงคือหมอทุกๆคนนะครับมีอุปนิสัยไม่เหมือนกันอ่ะนะและการรักษาก็ไม่เหมือนกันนะมันถึงเขาเรียกว่าใบประกอบโรคศิลปะนะเราเชื่อหมอคนไหนสักคนนึงเอางี้ดีกว่าถ้าไม่มีอาการของการที่ว่ามืออ่อนแรงแขนอ่อนแรงกินน้ำแล้วหกออกข้างๆมุมปากอย่างเงี้ยนะสำลักหรือว่าพูดไม่ชัดหรือว่าเดินเซแขนไม่มีแรงอะไรเงี้ยนะไม่มีอาการของระบบประสาทเนี่ยท่านก็ต่อไปนี้จะดูแลตัวเองให้ดีๆแล้วกันนะครับเลือกกินอาหารจะกินของทอดของที่ใช้น้ำมันเยอะๆแล้วกินผักมากขึ้นอีกหน่อยนึงแล้วก็ออกกำลังกาย71ปีก็ยังน้อยกว่า6ปีนะยังออกกำลังกายได้อยู่นะท่านต้องจัดการกับวิถีชีวิตของท่านให้มันเป็นวิถีชีวิตที่ส่งเสริมสุขภาพนะครับหน้าที่ในการวินิจฉัยว่าท่านจะมีเส้นเลือดตีบสมองเส้นเลือดสมองตีบไหมเนี่ยอันนั้นเป็นหน้าที่ของหมอครับแต่หน้าที่ของเราคือหน้าที่ของการเรื่องของการกินเรื่องของการออกกำลังกายเรื่องของการ อย่าอยู่ในสภาวะที่มีความเครียดสูงอดหลับอดนอนสูบบุหรี่กินเหล้าโอ้ถ้าอย่างนี้เดี๋ยวก็ตายนะครับตายเร็วนะไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องตายหมดนะไม่มีใครไม่ตายรวมทั้งผมด้วยแต่จะตายเร็วตายช้าเนี่ยมันขึ้นอยู่ที่การปฏิบัติตัวนะครับเขาบอกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมลองจัดอุปนิสัยแต่วิธีชีวิตของท่านเนี่ยให้เป็นต้นแบบของการส่งเสริมสุขภาพดีกว่าครับส่วนเรื่องวินิจฉัยเนี่ยหาหมอคนใดคนหนึ่งพอละอย่าหลายคนเลยเนาะเดี๋ยวไม่แน่ใจเอาไปหาหมออีกคนดีกว่าแล้วเดี๋ยวก็ทะเลาะกันนะเดี๋ยวเลยสรุปแล้วเลยไม่รู้จะเชื่อใครดีเลย
1: ความเห็นไม่ตรงกันค่ะ
0: ใช่ครับ
1: นะคะคุณพรค่ะอายุ65ปีเป็นตุ่มตามผิวหนังนะคะตามแขนตามขาเป็นหมดเลยแต่ว่าในร่มผ้าไม่มีอยากรู้ว่าเป็นอะไรหรือว่าแพ้อะไรไหมคะเราทดสอบยังไงคะคุณหมอ
0: ตอนนี้นะครับคนเนี่ยมีอาการคันเนี่ยเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าอากาศมันร้อนจริงๆนะผมก็ยังคันเลยนะครับแล้วก็ผมก็เจอคนคันเยอะเลยนะแต่ใช่ไหมเขาไม่มีคนหนึ่งนะเขาบอกคุณหมอหนูว่าเอายาทาแก้คันเนี่ยทาพอทาปุ๊บมันก็หายพอหยุดทามันก็ขึ้นอีกผื่นคันเนี่ยนะครับแล้ววันหนึ่งหนูก็เลยใช้วิธีการอาบน้ำฟอกสบู่เสร็จแล้วก็เอายาที่ฝันบีบมาสักประมาณข้อนิ้วหนึ่งอ่ะแล้วก็มาสวมสบู่ด้วยเอายาที่ฝันที่มันเย็นๆนะที่มันมีเมนทอลอ่ะเย็นๆอ่ะยี่ห้ออะไรก็ได้นะแล้วก็ฟอกไปเลยที่ตรงที่คันๆอ่ะก็บอกหายเลยอันนี้ก็เป็นเทคนิคอันนึงนะเป็นท่านไม่ต้องเสียตังอะไรมากนะท่านก็ได้อาบน้ำฟอกสบู่ท่านก็บีบยาที่ฝันใส่มือท่านแล้วก็ขยี้ขยี้แล้วก็ฟอกไปตรงที่ท่านคันนะนะส่วนท่านจะใช้ยาอะไรก็เป็นเรื่องที่ไปหาหมอก็ส่วนใหญ่ก็จะให้ยาแก้แพ้ยาแก้คันยาแก้แพ้กับยาแก้คันไม่เหมือนกันนะยาแก้คันเนี่ยมันกินเข้าไปแล้วมันจะทำให้ลดอาการคันแต่ยาแก้แพ้เนี่ยก็คือหมายความว่าทั้งร่างกายเราเกิดการแพ้เนี่ยมันก็จะมีผื่นมีผื่นมาไอ้ยาแก้แพ้เนี่ยจะช่วยทำให้ผื่นเนี่ยมันยุบลงไปได้แต่อาการคันเนี่ยบางทีมันไม่มีผื่นแล้วแต่มันคันกินยาแก้คันเนี่ยช่วยทำให้หายคันได้ลองใช้วิธีที่ผมว่าดูสิลองเอายาที่ฟันผสมสบู่เลยนะแล้วก็ฟอกไปตรงที่คันๆน่ะ

0: แล้วทิ้งไปสักพักใหญ่ๆหน่อยแล้วก็ล้างออกไปลองดูนะครับอาจจะไม่ต้องใช้ยาอะไรเลยก็ได้นะแล้วจะหายได้นะครับ
1: ค่ะวันนี้มีคำถามค้างอยู่เดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุณหมอจะมาตอบให้นะคะคุณหมอฝากที่มึงค่ะปิดท้ายในสัปดาห์นี
0: ้ครับใครที่ต้องการปรึกษาผมเนี่ยเป็นการส่วนตัวเนี่ย0818035462นะครับแล้วก็ขอเป็น4โมงเย็นถึง5โมงเย็นวันจันทร์กับวันอังคารเท่านั้นนะครับวันอื่นผมไม่ตอบนะครับแล้วก็ท่านอย่ามา6โมงแล้วก็โทรมาท่านขอถามหน่อยนะคุณหมออะไรเงี้ยบางครั้งเนี่ยผมก็มีงานของผมอย่างอื่นด้วยนะถ้าอย่างนี้ก็แนะนำตัวก่อนนะไม่ใช่ว่าไม่ใช่บอกว่าผมว่าเขาจะขอถามหน่อยนะบอกเฮ้ยเราเป็นเพื่อนกันเหรอเราเรียนอนุบาลรุ่นเดียวกันเหรออย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะเราผมเป็นหมอแล้วก็ผมก็ไม่รู้จักด้วยใครก็เป็นรู้ว่านะครับก็ให้เกียรติกันหน่อยแล้วกันนะในน้ำเสียงเนี่ยมันจะเป็นตัวบ่งบอกว่าเราพูดด้วยความสุภาพไหมเนี่ยผมไม่ใช่ผมเป็นคนยิงอะไรนะแต่เพียงก็เราจะถามผมก็จะต้องสุภาพกันหน่อยนะผมก็ไม่ได้รับรองผมใจดีนะแต่ท่านถามให้มัน
1: ใช่ค่ะ
0: คำแนะนำนะไม่ใช่ว่าท่านจะกินยาอะไรดีเนี่ยอะไรเงี้ยผมก็บอกไม่รู้ว่าใครจะไปรู้ว่ายังไม่เห็นหน้ากันเลยกันเลยจะบอกให้สั่งยาเงี้ยไม่ได้นะโอเคครับ
1: ได้ค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเจอกันค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะพักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่2กันต่อค่ะ
2: ขณะนี้เวลา 21:00 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเข้าเป๋าร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
6: เดินทางจากจังหวัดศรีสะเกษมายังสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจโดยพบบัตรประชาชนของพี่สาวอยู่ในจุดเกิดเหตุด้วยทำให้มั่นใจว่าพี่สาวอาจเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตทั้งนี้อยากฝากบอกผู้เกี่ยวข้องว่าอย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกส่วนขั้นตอนการรับร่างของพี่สาวจากสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจโดยมีการแจ้งว่าจะสามารถรับกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาได้ในช่วงวันที่19-20พฤษภาคมนี้เนื่องจากต้องรอผลการตรวจ DNA ก่อนอิหร่านเตรียมเปิดตัวระบบบริหารจัดการการจราจรทางเรือในช่องแคบฮอร์มุซอย่างเป็นทางการเตรียมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการบริการพิเศษคณะกรรมการความมั่นคงแห่งชาติของรัฐสภาอิหร่านอนุมัติแผนการจัดตั้งเส้นทางเดินเรือเฉพาะทางช่องแคบเพื่อบังคับใช้อธิปไตยทางการควบคุมของตนโดยเรือพาณิชย์ทุกลำต้องลงทะเบียนแจ้งข้อมูลรายละเอียดของเรือและรับใบอนุญาตผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์จึงจะสามารถสัญจรผ่านช่องแคบได้อิหร่านแจ้งว่าจะมีเฉพาะเรือพาณิชย์และประเทศที่ให้ความร่วมมือเท่านั้นที่จะได้รับประโยชน์จากกลไกนี้โดยจะห้ามเรือที่เป็นปฏิปักษ์เช่นสหรัฐและอิสราเอลรวมถึงผู้ประกอบการที่เข้าโครงการคุ้มกันเรือโปรเจกต์ฟรีดอมของสหรัฐผ่านทางนี้โดยเด็ดขาดสำหรับกลไกการจัดเก็บค่าผ่านทางแม้กฎหมายระบุให้ชำระค่าธรรมเนียมตามกรอบโครงสร้างอย่างเป็นทางการในสกุลเงินเรียลอิหร่านแต่มีรายงานว่าเรือบางส่วนยอมจ่ายค่าผ่านทางล่วงหน้าไปแล้วตั้งแต่ 1-2 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเที่ยวโดยหันไปใช้เงินสกุลหยวนจีนหรือคริปโตเคอเรนซีเช่นบิตคอยเพื่อเลี่ยงระบบการเงินของตะวันตกรัฐบาลอิหร่านระบุว่าเงินจำนวนนี้เป็นเงินบริการเฉพาะทางด้านความปลอดภัยและการนำร่องการเดินเรือเพื่อความมั่นคงทางการค้าระหว่างประเทศด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประณามว่าระบบเก็บเงินนี้ผิดกฎหมายและขู่ว่าหากไม่มีการบรรลุข้อตกลงสันติภาพอิหร่านจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากพร้อมสั่งการให้กองทัพเรือสหรัฐตรวจสอบและสกัดกั้นเรือทุกลำในน่านน้ำสากลที่ยอมจ่ายเงินค่าผ่านทางให้กับอิหร่านทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนะธนากุลรายงานค่ะ
2: สนับสนุนข่าวโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: โบราณท่านบอกว่าถ้าก
4: ลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
8: ยังไงอ่ะ
4: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
10: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

21นาฬิกา8นาทีนะคะกลับมาในชั่วโมงที่2ต่ออาทิตย์เป็นพิเศษ RTM เวสเซน95ลูกทุ่งมหานคร

สำหรับค่ำคืนวันอาทิตย์นี้เป็นวันอาทิตย์ที่หลายคนที่ติดตามข่าวก็ยังคงแบบเศร้าเนาะเหมือนเพลงเมื่อสักครู่นะคะอะไรรักมากเลยนะคะโดยเฉพาะครอบครัวผู้สูญเสียกับเหตุการณ์ในกรุงเทพมหานคร

0: ซึ่งไอ้ตรงจุดเนี้ยเราก็เคยขับรถผ่านบ่อยๆนะคะแล้วก็ไม่ใช่ไม่คิดนะมันคาอยู่อย่างนั้นนะก็คิดสักวันนึงว่าเออมันต้องเป็นอย่างเงี้ยมันต้องเกิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะไม่เกิดอุบัติเหตุแล้วก็เป็นจริงด้วยนะก็เวลาเราขับรถผ่านตรงนี้เราก็จะรู้สึกว่าโอ้โหดูสิรถเมย์ก็คาอยู่รถมอเตอร์ไซค์ก็วิ่งไปวิ่งมามอเตอร์ไซค์ก็ไม่ต้องจอดอยู่แล้วนะก็สามารถที่จะแบบว่าตกแทรกไปไหนได้เนาะอันนี้ก็น่าห่วงแน่เนาะก็เลยทำให้บรรยากาศมันดูพอฟังเพลงอะไรรักของพี่หมอก็เลยเศร้าเลยนะกับข่าวนี้เดี๋ยวไปฟังที่พี่หมออะไรอะไรตรงไหนดร.นพพรบุญรงค์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับน้องศิวิไล
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค่ะพี่หมอค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่คิดถึงท่านนะครับน้องเมย์หลังไมค์ครับผมใช่ครับอะไรรักครับ
0: อะไรเลยอะไรรักคนรักจากไปก็ต้องอะไรเป็นธรรมดานะพี่หมอเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ที่จริงแล้วความหมายคำว่าอะไรนะครับก็คือความคิดถึงความผูกพันนั่นแหละนะครับส่วนรักก็คือความรักที่มันยังฝังใจอยู่ใช่ไหมรวมกันก็รักที่ยังคิดถึงไม่รู้จบหรือไม่รู้ลืมนั่นเองใช่ไหมครับนะฮะแต่ว่าแม้ถ้ามันพูดถึงว่ามันเป็นเรื่องที่มันเหมือนกับว่าถ้าเพลงนี้ถ้าเราฟังอีตอนอายุสักก่อนอายุประมาณ20-25เนี่ยรู้ฟังเพราะแต่พออายุ40-50ขึ้นไปแล้วแม่มันพูดง่ายๆว่าร้องตามได้ทุกคำนะแปลว่ามันเหมือนกับผ่านอะไรมาเยอะแยะเกี่ยวกับเรื่องของความผิดหวังเรื่องของความโศกเศร้านะครับอะไรประมาณนี้นะ
0: ใช่ค่ะ
1: เรื่องของความรักเหมือนกันดูเสียงนุ่มๆของท่านอาจารย์นะ
0: ความรักมันจะมีก็หลายรูปแบบนะในรอบสัปดาห์ที่เราไม่เจอกันเนี่ย6-7 วันเนี่ยพี่หมอมันก็จะมีทั้งข่าวเรื่องที่ผัวโหดฆ่าเมียแล้วก็เอาศพใส่รถมาถึงโรงพักอ่ะไปตามข่าวนี้เนาะคือแบบว่าโหดแม่เนาะขนศพเมียใส่รถมามอบตัวกับตำรวจเฉยนะแถวบางกะปินี่แหละแล้วก็อีกข่าวหนึ่งอันนี้ก็โอ้นี่รักเลยเมียหลวงพาสามีหรือผัวไปขอเมียน้อยให้แต่งงานโอ้โหวันนี้จะมีที่ไหนเป็นแบบนี้บ้างเนี่ยโอ้โหสองข่าวสองคู่เนี่ยสองครอบครัวต่างกันลิบลับเลยนะพี่หมอเนาะ
1: ครับเนาะเอายังไงดี
0: ก่อนเอาไหนก่อนพี่หมอเอาไหนก่อนเอาฆ่าเมียแล้วก็ฆ่าเมียก็เอาเมียนั่งไปในรถด้วยแล้วก็ไปมอบกับตำรวจอย่างเงี้ยโอ้โหทำจิตใจทำได้ยังไงก็คือขับตระเวนไปตระเวนมาอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: สุดถือว่าสุดนะ
1: อันนี้แหมมันก็
0: คือถ้าตามหลักที่หมอเขาบอกว่ามนุษย์อะเสียชีวิตตรงไหนก็ควรจะอยู่ที่เดิมเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาจะไปตรวจพิสูจน์ก็เขาถึงเรียกว่าชันสูตรถูกไหมคะ
1: ครับ
0: แต่เนี้ยเอาใส่รถแล้วก็ขับตะเวนไปไหนไม่รู้เนี่ยค่ะไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันเนาะเนี่ยค่ะก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรแอบแฝงหรือเปล่านี่นะนี่ครอบครัวเขาคงจะต้องนี่เองเนาะแต่ว่าเขาบอกว่าเขาแค่ก็ไม่ใช่แค่เขาบอกว่าเขาใช้มือใช้เท้าตบตีผู้หญิงจนตายทำไมตายง่ายขนาดนั้นเหรอพี่หมอ เนี่ยตอนรักมารักเนาะเพราะว่าอันนี้ตอนแรกเขาบอกว่าเป็นเมียน้อยเป็นภรรยาไม่ใช่แบบเมียที่อยู่ปัจจุบันแต่ว่าตอนนี้เลิกไปแล้วกับภรรยาหลวงก็เลยมาอยู่กับเมียอยู่กินกับคนนี้แล้วก็ไปทำร้ายเขาจนเสียชีวิตจนตายเนี่ยไม่รู้ว่าคิดยังไงเนาะกับคดีนี้เกิดเนี่ยประเด็นเนี้ยค่ะ
1: มันต้องมีเหตุนะครับพูดง่ายมันต้องมีแรงจูงใจนะครับ
0: แล้วพอถึงได้ทำจนตายเลยหรอ
1: มันอย่างงี้กันสลายเรื่องของการทำร้ายร่างกายนะคือระหว่างพูดง่ายว่าสามีทำร้ายภรรยาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภรรยาน้อยภรรยาหลวงอะไรพวกนี้นะก็ที่มองเห็นที่เป็นประเด็นที่น่าจะเชื่อมโยงมาถึงการทำร้ายร่างกายน่าจะเป็นเรื่องของความหึงหวงใช่ไหมครับอาการนอกใจ

0: ประมาณนี้นะหรือมันมีเหตุที่มันพูดง่ายๆมันทะเลาะมีความทะเลาะกันบ่อย
1: ๆ
0: นะครับทีนี้มันทำให้มันกับมีอะไรที่มันติดใจกันอยู่นะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของอะไรติดยาเสพติดมั่งมีดื่มเหล้าอะไรพวกนี้มันก็เป็นจำนวนทั้งหมดอ่ะเป็นตัวผสมทำให้เกิดความรุนแรงขึ้นมาเนี่ยนะก็บอกว่าที่จริงแล้วมันเป็นเรื่องของอารมณ์นะนั่นแหละเวลาเราพูดถึงเรื่องของอารมณ์รุนแรงอารมณ์โหดร้ายนะฮะก็บอกว่ามันเวลาโกรธเนี่ยก็บอกอารมณ์ที่มันหรือว่าสมองที่มันไปยับยั้งหรือส่วนที่มันที่จะให้มีเหตุมีผลเนี่ยมันจะลดลงนะมันจะเป็นความโหดร้ายของอารมณ์ล้วนๆเนี่ยถึงเกิดใช่ไหมครับคือมันชั่ววูบนะครับพอมารู้พอมันสำเร็จไปแล้วเนี่ยมันมู้ไม่น่าทำเลยไม่น่าทำเลยแล้วประมาณนี้นะคือตรงเนี้ยเวลาเราได้ยินบ่อยๆนะแต่ว่ามันก็มีสัญญาณกันอะไรว่าเวลาอยู่ด้วยกันยกตัวอย่างว่าเวลาเขามีการทะเลาะเบาะแว้งกันนะฮะมักจะมีสัญญาณเตือนเช่นข่มขู่นะฮะข่มขู่แล้วก็แสดงออกเป็นความหึงที่รุนแรงข่มขู่ว่าเดี๋ยวรู้อย่างนี้ก็จัดการนะฆ่ายกครัวจะจัดการจะไปเฉือนคออะไรเงี้ยมันคือเราได้ยินบ่อยนะพวกนี้นะแล้วก็ทำลายข้าวของคือบางทีก็ทำลายเล็กๆน้อยๆก่อนนะทำลายร่างกายเล็กๆน้อยๆก่อนทีนี้มันเหมือนกับเป็นการสะสมอ่ะเวลามันไปเจออีกครั้งๆต่อไปเหมือนกับเป็นการก็เรียกว่ามันนึกถึงสิ่งเก่าๆที่เคยทำเคยขู่เคยอาฆาตเคยบอกมาแล้วยังไม่เชื่ออะไรประมาณนี้นะมันเป็นเรื่องที่มันบอกตรงๆนั่นคืออะไรว่าสังคมไทยเราเนี่ยโดยเฉพาะความหึงหวงนะหรือว่าเรื่องของอารมณ์โหดร้ายในตัวตนของคนเราเนี่ยแม้มันอันตรายจริงๆเวลามันเกิดขึ้นแล้วโอ้
2: มากเลย
0: โชคร้ายนะที่ไปเจอสามีอารมณ์ร้อนอย่างนู้นอย่างนี้นะ
2: คืออ
0: ย่างเงี้ยมันเวลามันเราก็เห็นใจนะเวลาขณะครอบครัวเราเกิดขึ้นเนี่ยก็บางคนก็ไม่อยากจะไปเล่าให้ใครฟังนะว่าตัวเองโดนมีความขัดแย้งกับสามีแล้วก็สามีเนี่ยเป็นคนอารมณ์ร้อนเป็นคนทำร้ายร่างกายที่จริงบางคนนี่พอเขารู้สัญญาณแบบนี้นะเขาจะต้องหาทางนะหาทางป้องกันนะพูดง่ายๆว่าไปปรึกษานะคนที่ช่วยเหลืออะไรได้บ้างนะหมายถึงว่าบางคนก็ไปแอบไปปรึกษาที่ตามบางคนแจ้งตำรวจไว้ก่อนใช่ไหมบันทึกหลักฐานไว้ก่อนอะไรต่างๆพวกนี้แล้วก็ในช่วงนั้นอาจจะมีเพิ่มความระมัดระวังให้มากนะฮะแล้วก็พยายามถ้าจะเลิกจริงๆเนี่ยต้องเลิกโดยเด็ดขาดแต่ต้องหาทางที่แบบนุ่มนวลนายอย่าไปทำอะไรที่บางทีถ้ายิ่งไปทำอะไรที่เหมือนกับไปดูถูกนะไปเหยียดหยามไปอาฆาตเขานี่เขาจะแค้นไปไม่สิ้นสุดนะครับแล้วก็กลับมาทำร้ายจนมันไม่สามารถที่จะป้องกันหรือว่าแก้ไขได้เลยเนี่ยนะน่าเห็นใจจริงๆทั้งสิ้นเลย
2: ใช่ค่ะ
0: ครับพูดถึงความรุนแรงของสิ้นเลยบางทีเราก็อดไม่ได้นะเรื่องที่เรื่องของสุขภาพจิตนะครับของมนุษย์เราเนี่ยเวลาเราพูดถึงที่ใดเนี่ยเราก็จะต้องบอกว่าทำไมเขาไม่รู้จักควบคุมอารมณ์นะครับไม่รู้จักให้อภัยไม่มีหลักเมตตาอะไรที่มันใช้อยู่ร่วมกันคือเขาจะเอาแต่อารมณ์ของตัวเองเป็นใหญ่อะนะอะไรมากระทบที่กระทบหน่อยนี่ก็จะต้องไม่ได้เลยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะมันต้องที่ว่าไอ้เรื่องของสังคมไทยเราอ่ะมันก็ต้องควรที่จะพูดง่ายว่าที่จริงบ้านเราก็มีหน่วยงานเยอะนะเรื่องของหน่วยงานที่คอยช่วยเหลือในด้านสุขภาพด้านจิตใจนะเราเองบ้านเราก็มีเรื่องของ

0: มสุขภาพจิตต้องเชื่อตรงจิตนะครับว่าคำว่ากรมสุขภาพจิตเนี่ยมันเป็นกรมเลยนะมันไม่ใช่น้อยเลย
1: ใช่กรมนี่คือแบบใหญ่เลยอ่ะ
0: ใช่ครับนั่นหมายถึงว่าอย่างไรครับน้องสไลว่าที่จริงแล้วเรื่องของสุขภาพด้านจิตใจเนี่ยนะมันเป็นความยิ่งใหญ่มากๆเลยเราจะสังเกตว่าในทุกมิติของคนนะที่ของคนเราที่ไปอยู่ในสังคมไม่ว่าสังคมที่ทำงานสังคมในครอบครัวเองนะครับคือพวกนี้นะเวลาเราไปใช้อะไรก็แล้วแต่มันก็เกี่ยวโยงกับเรื่องของด้านจิตใจทั้งสิ้นเลยนะครับแล้วก็ที่เขาพูดถึงเรื่องวุฒิภาวะทั้งอารมณ์อะไรต่างๆเนี่ยเพราะอารมณ์นี่เป็นตัวบอกเป็นตัวคิดเป็นตัวบ่งส่งไปถึงความคิดใช่ไหมครับแล้วก็ทำให้เกิดสู่การกระทำนะคือสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ว่าเวลามีปัญหาอะไรปุ๊บนี่บางทีเขาบอกว่าที่จริงกรมสุขภาพจิตก็จะมีหน่วยงานในการปรึกษานะแม้แต่เรื่องของเกิดความรุนแรงอย่างนี้ที่สมมติว่าเคยถูกสามีขู่หรือเคยถูกสามีทำร้ายเนี่ยแล้วก็เล่าให้ทางผู้รับทางที่กรมสุขภาพจิตก็รับฟังนะเขาจะให้ทางหาทางแก้ไขหาทางที่จะช่วยแก้ปัญหาหรือไม่ก็ต้องรู้จักป้องกันนะว่าวิธีป้องกันอย่างไรหาทางออกอย่างไรที่ให้เหมาะสมที่ไม่ให้มันเกิดความสูญเสียขึ้นมาอย่างนี้นะอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังคร่าวๆก็คือเลยว่าฉะนั้นเรื่องสุขภาพด้านจิตใจเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องนะแต่ว่าไม่รู้จะแก้ยังไงที่ให้มันได้ผลจริงๆจังๆอะนะทั้งที่บ้านเราโอ้เรื่องของการให้คำปรึกษาเนี่ยแม้กระทั่งหลักธรรมคำสอนนะโอ้ตามสถาบันปฏิบัติธรรมอะไรเยอะแยะไปหมดอะนะแต่ว่ามันการเข้าถึงก็ดีนะหรือการที่จะทำอย่างไรให้เขายอมรับว่าควรที่จะให้เข้าไปก็เรียกว่าปรับปรุงนะครับหรือว่าเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพจิตเนี่ยมันเป็นเรื่องยากเหมือนนะเพราะบางคนพอบอกพวกเรื่องของสุขภาพจิตนะเป็นโรคจิตเวทหัวบางทีมัน
1: กลัวกัน
0: มันกลัว
1: ใช่ค่ะ
0: จริงๆเขาบอกว่าก
1: ลัวกันใหญ่อ่ะ
0: แต่ที่จริงในหลายประเทศอะไรก็ถือว่าหมอด้านสุขภาพจิตหรือด้านหมอจิตด้านจิตเวทนี่นะมันเป็นความสำคัญอย่างมากเลยนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเขาบอกทุกคนอ่ะสุขภาพจิตใจมันมีทุกคนมันมีความแบบบกพร่องอยู่เกือบทุกคนนะแล้วก็ทุกแม้กระทั่งทุกช่วงทุกวีทุกวันเนี่ยอารมณ์มันต้องเปลี่ยนแปลงแปรปรวนนะครับสิ่งที่มากระทบเราเนี่ยบางครั้งนี่เราก็รับไม่ได้นะบางครั้งเราก็รับได้อะไรต่างๆพวกเนี้ยซึ่งความแข็งแรงของสุขภาพจิตเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากๆนะที่ว่าอย่างนี้นั่นคืออะไรเพราะบางทีเนี่ยการที่คนเราเวลาเขาทำไมต้องให้ไปเข้าไปอบรมธรรมะนะครับหรือปรับด้านอารมณ์อะไรพวกนี้มันที่จริงมันควรจะมีนะที่เราก็พูดบ่อยตั้งแต่แรกว่าตามสถานที่ทำงานตามโรงเรียนตามหน่วยงานต่างๆนี่ก็ควรที่จะให้มีการอบรมนะครับหรือให้ความรู้ในด้านวุฒิภาวะทางอารมณ์เรื่องสุขภาพทางจิตใจทางอารมณ์พวกนี้ที่จริงมันเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะในต่างประเทศนี่ก็บอกว่าที่จริงหมอที่ให้การปรึกษาด้านสุขภาพจิตไม่ผู้นำเนี่ยโดยเฉพาะผู้นำประเทศนี่นะใช่มันจะอันจะต้องปรึกษาจิตเวชอ่ะใช่ไหมก็จะมีหน่วยงานแล้วเดี๋ยวนี
1: ้คอยดูแลเรื่องนี
0: ้พี่ว่าก็น่าจะรัฐบาลนี่นะผู้บริหารประเทศก็ต้องควรให้ความสนใจตรงนี้มากๆเลยแม้แต่เหตุการณ์ต่างๆที่มันร้ายแรงๆเนี่ยมันก็เกิดจากสิ่งนี้นะทุกท่านสิ่งเรื่องของอารมณ์เรื่องของในเชิงจิตนะครับแม้แต่เรื่องพี่ว่าถ้าเราจะโยงไปถึงเรื่องของอุบัติเหตุที่มีการสูญเสียเมื่อรถไฟชนรถเมล์

0: อะไรพวกเนี้ยอันนี้มันก็โยงไปได้นึงสไลด์ว่าโยงไปถึงเรื่องของมีสติความมีสติเรื่องของความประมาทเรื่องของความไม่มีวินัยนะแม้แต่คนที่อยู่ในหน้าที่การงานความรับผิดชอบนึงสไลด์โดยเฉพาะคนขับรถอ่ะหรือคนที่มีหน้าที่ถ้าเราเห็นเมื่อกี้พี่ก็มองว่าเอ๊ะทำไมตกลงแล้วมีใครมีความผิดใช่ไหม
1: ค่ะ
0: คนขับรถเมล์หรือคนขับรถไฟมีความผิดจะมาที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ขึ้นมาที่มีการสูญเสียพูดง่ายว่า
1: หรือแม้แต่คนโบกธงก
0: ็นั่น
1: ครับรู้สึกอาจจะโดนด้วยค่ะส่งสัญญาณคนส่งสัญญาณธงนะ
0: ก็บางทีเราเห็นแต่แล้วว่าไอ้ตรงนั้นวันนอนก่อนพี่ไปนะเมื่อเดือนที่แล้วอ่ะพี่ไปมีนัดกับประชุมที่บริษัทอยู่ใกล้ๆกับตรงนั้นเลยแล้วพี่ก็ลงทางด่วนไปลงอสมทใช่ไหมแล้วก็วนออกไปที่จะไปอโศกไปนั่นอ่ะโอ้โหมันติดมากๆคือพี่ติดอยู่ตรงนั้น
1: จริงพี่อโศกนี่โอ้โห
0: ไปเลยอ่ะ
1: ช่วงกลางวันนี้แบบ
0: ครับเป็นชั่วโมงเลยนะ
1: จริงใช่ค่ะนั่นแหละก็เหตุผลว่าทำไมรถถึงแบบเขาไปคาอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะคนขับรถเมย์ก็ดูเหมือนไม่กลัวไม่อะไรรถไฟก็คือเราก็ไม่รู้ว่ารถไฟเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยเป็นสิบปีหลายเป็นหลายปีได้สิบปีแล้วเป็นอย่างเงี้ยคนขับรถไฟจริงๆก็ถ้าจะมาช้าๆหรือเบรกเลยก็ได้ไหมไม่รู้นะพี่หมอนะอะไรนี่มุมเรานะ
0: ก็กฎของเขามีนะอะไรก็ที่จริงมันก็มีการ
1: กฎก็ถูกใช่กฎก็กฎแต่ว่าในเมื่อเห็นว่ามันคาอยู่ตรงนั้นเนี่ยเราเลือกจะไม่ทนได้ไหม
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ก็
1: ในเมื่อเบรกมันมีเบรกอ่ะมันมีห้ามล้อไม่ใช่เหรอคะใช่ไหม
0: ก็มีสิครับมันต้องเบรกแล้ว
1: ใช่แต่ถ้าเราเห็นมาแต่ไกลแล้วว่าตรงเนี้ยมันทั้งปีทั้งชาติมันอยู่อย่างเงี้ยพี่หมอจริงๆนะสองจุดอะตรงใกล้อสมทจุดหนึ่งแล้วก็ที่จุดเกิดเหตุเมื่อวานจุดหนึ่งว่าทั้งปีทั้งชาติรถจะติดอย่างเงี้ยตลอดเลยเพราะฉะนั้นคนขับรถไฟก็เห็นอยู่ตลอดทุกวันไปกลับอย่างเงี้ยมันจนชินแล้วอะเลือกจะหยุดได้ไหมไม่รู้เหมือนกัน
0: นั่นพี่ถึงบอกว่าโยงไปถึง
1: ค่ะโยงจริง
0: ๆเรื่องของอารมณ์นะเรื่องของ
1: น
0: ี่
1: แหละ
0: บางครั้งเนี่ยนะบางทีมันไม่รู้พี่ยกตัวอย่างฟังนะว่าที่เราเคยได้ยินนะครับว่าสุขภาพจิตเริ่มจากที่บ้านซึ่งเมื่อก่อนเราไม่รู้นะว่าคำว่าสุขภาพจิตมันเริ่มจากที่บ้านยังไงเพราะอะไรไม่รู้อะไรคือก่อนที่เราออกจากบ้านเนี่ยเราเคยได้ยินบ่อยว่าโอ้โหบางทีเนี่ยตื่นมานะตื่นมาปุ๊บเนี่ยสามีภรรยาตะล่อนะผู้ชายมันจะโดนเมียด่าตั้งแต่เช้าอ่ะโทษอ่ะเราไม่ได้ปาดพิงผู้หญิงนึกที่ไรอันนี้มันเคยมีไอ้ก็บอกว่าเฮ้ยไอ้ห่ามึงวันนี้มันเป็นไงวะเป็นคำถามนะมึงหน้าตาเคร่งเครียดมาถึงแม่เมื่อคืนแม่เมื่อเช้าเมียด่ากูทะเลาะกับเมียแต่เช้าไอ้โทษนะพี่ใช้คำพูดอย่างนี้เพราะว่าเคยได้ยินอย่างนี้มันจริงๆแล้ววันนั้นอะไรทำอารมณ์เขาเสียทั้งวันเลยนะอารมณ์เขาจะควบคุมสติไม่ก็จะได้เขาจะนึกถึงแต่เรื่องที่มันทะเลาะกันอะเรื่องที่ที่เมียด่าพูดง่ายนะมันด่ามาแล้วมันทำมันเก็บมันฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกอะมันอยู่ในจิตนะฉะนั้นสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้คนเราทั้งสุราที่ว่าทำไมต้องไปฝึกความแข็งแรงต่างด้านจิตใจนะเพราะถ้าคนมีความแข็งแรงในจิตใจนี้เขาจะไม่เก็บมาคิดถือว่าด่าก็ด่าไปแล้วก็เก็บทิ้งไว้ที่บ้านไม่ต้องเก็บมาที่ทำงานใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วอย่างนี้คือถ้าหากว่าน้องเสื้อไรก็เคยมีลูกน้องนะเคยมีเด็กที่มาทำงานกับเราเนี่ยพี่ว่าต้องเสียวก็ต้องคุ้นเคยเจอว่าลูกน้องเราอ่ะเด็กที่มาทำงานกับเราด้วยบางวันทำไมหน้าตามันเคร่งเครียดบางทีมันไม่สดชื่นนู่นนี่นั่นอะไรคือมันมีปัญหา
1: ใน
0: ครอบครัว
1: ใช่ค่ะ
0: พี่นี่เจอมากน้องสไลบางคนนะเมื่อก่อนลูกน้องพี่ที่โรงงานโอ้มันร้องไห้มันมาถึงมันวันนั้นพี่ไม่ได้ก้าวโรงงานแต่พี่เข้าไปโรงงานช้ามันก็ร้องไห้มันบอกมันไม่กล้ากลับบ้านอ่ะเพราะว่าเจ้ามีมันปวงอยู่ว่าเนี่ย

0: ครัวถ้าหนูกลับบ้านไม่ได้คุณบอกว่าหมอต้องจ่ายให้หนูก่อนหนูขอยืมตังก่อนอะไรประมาณนี้นะแล้วลูกตั้ง 2-3 คนอย่างเงี้ยลูกก็ไม่มีของอาหารซื้อกับข้าวให้ลูกกินอะไรอย่างต่างๆแล้วเจ้าหนี้ก็มานั่งรออะไรคือทำให้อารมณ์เขาซึมเศร้าเลยเหมือนกับหน้าตาเขาเนี่ยนะแล้วถ้าเกิดอย่างนี้ก็จะไปทำงานได้ยังไงต้องคิดอะไรครั้งนี้เราก็ดูความรับผิดชอบนะเราก็ไม่รู้ว่าบังเอิญวันนั้นตั้งเราไม่อยากจะพูดไปตรงนั้นต้องคิดอะไรว่าอารมณ์มันมาร่วมกันแล้วมันมาเกิดอย่างนี้ขึ้นมาได้เนี่ยนะเราก็ไม่รู้จะไปโยนความผิดให้ใครไม่ได้ต้องคิดอะไรอาจเพียงแต่ว่าหน้าที่รับผิดชอบโดยเฉพาะคนที่เขาบอกว่ามีหน้าที่กันพนักงานขับรถใช่ไหมพวกขับรถเนี่ยไม่ว่าขับรถสาธารณะขับรถอะไรที่มันอยู่ในบริษัทอะไรต่างๆนี่นะเขาจะมีการก็เรียกว่าทบทวนก็เลยอะไรนั่งคืออะไรเช็คสภาพจิตอะเช็คสุขภาพจิตต้องช่วยอะไรลองคิดดูดีว่าคนขับเครื่องบินอะไรพวกนี้มันก็ต้องเข้ามาวนเวียนอยู่เรื่องของการสอบนะครับว่าไอ้ของสุขภาพเนี่ยมันจิตมันแข็งแรงอยู่ไหมใช่ไหมเรารู้แต่สุขภาพกายนะสุขภาพกายบางทีคนมันมีโรคประจำตัวใช่ไหมมีโรคบำดันเบาหวานไขมันมีโรคโน่นโรคนี้สารพัดที่คนที่พอมีอายุมากขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวระบบเลือดโน่นนี่นั่นนะเส้นเลือดสมองอะไรต่างๆแล้วก็เขาจะต้องมีใบรองแพทย์ใช่ไหมพนักงานขับรถสาธารณะอะไรต่างๆพวกนี้เขาจะต้องเข้าไปเช็คร่างกายเป็นระยะนะแต่ว่าพี่ว่าได้แต่เช็คพี่เขาเห็นก็เฉพาะเช็คร่างกายแต่ไม่ได้เช็คสุขภาพจิตนะสุขภาพใจอ่ะเราไม่อยากว่าสุขภาพจิตสุขภาพคือต้องบอกสุขภาพใจก็อาจจะต้องมีมาตรวัดใช่ไหมตัวชี้วัดจะมี KPI ที่ว่าคนเนี้ยยังมีความด้านจิตใจมีความคงแข็งแรงพอไหมเวลาไปเจอเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเนี่ยแล้วคุณพาคนหลายชีวิตที่นั่งไปกับคุณเนี่ยใช่ไหมฮะคุณจะรับผิดชอบยังไงคือพยายามทบทวนก็แม้แต่เวลาเราซ้อมเราก็เวลาก็ป้องกันอะไรนะไฟไหม้ใช่ไหมดับเพลิงสมมติว่าไปเกิดเหตุการณ์ดับเพลิงขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะต้องมีการฝึกซ้อมแม้กระทั่งทุกอย่างนู้นก็เลยสังเกตไหมมันก็เหมือนการมีการฝึกซ้อมมีการอะไรที่จะให้มันให้เกิดมีความตระหนักใช่ไหมมีจิตรู้ว่าเราจะทำอะไรแล้วมันเกิดขึ้นอย่างไรซึ่งสิ่งเหล่านี้เราไม่คาดคิดว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรใช่ไหมแม้แต่สถานที่ตรงเนี้ยสถานที่ตรงที่เราเห็นรถไฟมันติดกันเป็นก็เคยชินเพราะฉะนั้นไอ้ความเคยชินอันเนี้ยใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: คือคิดว่าคงไม่เป็นไรหรอกว่ามันบ่อยใช่ไหมก็เห็นว่าม
1: ันบ่อยก็มาติดอย่างเงี้ยใช
0: ่
1: ว
0: ัน
1: หนึ่งสองรอบสามรอบแล้วแต่ว่าขบวนไหนจะผ่านใช่ไหมความเคยชินก็นั่ง ก็คือสงสารผู้โดยสารนะโดยที่แบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะพี่หมอเนาะ
0: ครับ
1: เนี่ยค่ะ
0: ก็อย่างกับรถเมล์นะโทษนั่นคืออะไรวันนี้เก้ก็บอกว่าเห็นพวกญาติของกระเป๋ารถเมล์อันนี้พี่เขาฟังข้าวก็บอกว่าเขาก็บาดเจ็บใช่ไหมครับแต่เขาก็รู้สึกเสียใจมากว่าเขาไม่สามารถที่จะช่วยผู้โดยสารเนี่ยนะครับหมายถึงว่าคือที่จริงเขาอาจจะมีส่วนอยู่ด้วยแหละว่าอาจจะต้องเป็นคนหนึ่งที่คอยระมัดระวังนะครับเมื่อมาเจอแบบเนี้ยว่าในเมื่อมันติดตรงนี้แล้วเนี่ยก็เตือนสมมตินะถ้าเขาคือเขายังคิดได้เห็นญาติเขามาไล่ฟังเขาเสียใจที่ไม่สามารถที่จะให้ความปลอดภัยกับผู้โดยสารได้ใช่ไหม
1: อ
0: ันที่จริงในขณะนั้นเขาอาจจะที่จริงถ้าเขาคิดสมมตินะว่าเขาอาจจะคิดสมมติว่าเขาผ่านมาทางนี้ทุกวันแล้วก็คิดว่าถ้ามันติดอย่างเงี้ยถ้าเกิดให้รถไฟมาแล้วบอกเตือนให้ผู้โดยสารระมัดระวังหรือให้วิ่งลงอะไรเงี้ยนะอันนี้พูดถึงให้ฟังนะว่าแต่ว่าในเวลานั้นน่ะตัวเขาเองอาจจะไม่ได้นึกคือมันนึกตอนหลังอะถ้าก็มันนึกตอนเนี้ยที่จริงถ้าเรารู้อย่างนี้เราจะต้องบอกให้เตือนให้ผู้โดยสารก็วิ่งหรือว่าเปิดประตูให้ผู้โดยสารลงไปก่อนอะไรก็ว่ากันไปคือสิ่งตรงเนี้ยมันถ้าเราจะไปเจาะจงใครไม่ได้เลยคืออะไรว่ามันที่มันเหมือนกับพอไปเห็นโอ้รู้อย่างนี้อันรู้อย่างนี้

0: อะไรต่างเนี้ยนะ
1: ครับ
0: ก็มันไม่รู้จะแก้ยังไงแล้วนะแต่ว่าเพียงแต่ว่าต้องป้องกันเหตุร้ายที่จะป้องกันก็คือต้องมิติตรงเนี้ยตอนเนี้ยพี่ว่าโดยเฉพาะฝ่ายบริหารเนี่ยที่รับผิดชอบว่ากระทรวงคมนาคมตำรวจนะครับอะไรทั้งนั้นอ่ะมันเกี่ยวโยงหมดตรงสไลด์ไม่กระทั่งผู้ว่าไม่กระทั่งใครต่อใครที่อยู่ในบริเวณเกตอะไรต่างๆเนี่ยดังนั้นสถานที่ต่างๆที่มันเกิดอุบัติเหตุแล้วมันไม่ปลอดภัยเนี่ยมันต้องหาทางแก้หาทางป้องกันใช่ไหมครับว่าจะทำอย่างไรที่มันไม่ให้เกิดการสูญเสียแบบซ้ำซากบ้านเรานะมันอย่างนี้นะมันต้องมีจริงๆตรงสไลด์พวกนี้มันต้องมีแล้วก็มีกฎมีวางไว้เลยว่าสถานตรงเนี้ยมันอย่างนี้มันต้องเตือนนะมันต้องสะท้อนให้เห็นว่ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยทำอย่างไรไม่ให้เกิดขึ้นอีกคุณเป็นผู้บริหารก็ต้องมาระดมความคิดกันมาหาทางออกว่าทำอย่างนี้ใช่ไหมครับหรือแม้แต่พนักงานขับรถเนี่ยเห็นไหมรถไฟรถเมล์อะไรก็แล้วแต่มันเวลามันผ่านตรงเนี้ยมันยังไงนะมันจะเป็นข้อเตือนใจเป็นให้เรามีสติให้เราคิดว่ามันนะตรงเนี้ยอย่าได้เสี่ยงอย่าได้ประมาทอย่าได้อะไรประมาณนี้นะเราก็ว่าไปอย่างนั้นคืออะไรว่าต้องมีส่วนร่วมบ้างนะครับเวลามีการสูญเสียเพราะว่าเราเองนะนั่งแสดงว่าเราก็ต่อแสดงความเสียใจกับญาติผู้ที่สูญเสียใช่ไหมครับถ้าเกิดคนที่มันสูญเสียจริงๆเนี่ยมันทำใจไม่ทันเหมือนกันนะเพราะว่ามันเร็วแล้วมันไม่ได้ตั้งได้สั่งเสียจะไม่ได้อะไรทั้งสิ้นเลยนะ
1: ถูกข่าวล่าสุดนิดนึงพี่หมอ
0: ครับ
1: คนขับรถไฟปัสสาวะสีม่วงค่ะ
0: อ้าวนั่นไงนั่น
1: ไม่รู้ว่านี
0: ้ไม่รู้จะเป็นจริงไหม
1: การผลการตรวจอย่างไม่เป็นทางการเบื้องต้นนะคะพนักงานขับรถไฟเป็นมีปัสสาวะสีม่วงไม่รู้ว่ามีสารเสพติดไหมนะคะซึ่งก็เป็นไปได้อาจจะกินยามองในแง่บวกนะว่าอาจจะกินยาแก้โรคใดโรคหนึ่งอยู่ไหมโอเคอาจจะไม่ได
0: ้ค
1: ุมในสารเสพติดนะคะอันนี้ก็แต่แน่นอนล่ะตำรวจแจ้งข้อหาประมาทเหมือนกันนะประมาทเหมือนกันถึงแม้ว่าเขาทำตามกฎแล้วก็ตามนะแต่ว่าคือก็ติดใจตรงที่ว่าในมุมเรานะว่าเราเห็นอะไรอยู่ข้างหน้าเราพยายามต้องเบรกให้ถึงที่สุดถ้ารถไฟไม่ได้มาเร็วแบบว่าปุ๊บปั๊บนะพี่หมอรถไฟที่ออกมาเนี่ยไม่ได้เร็วนะรถไฟก็เป็นขบวนรถสินค้าอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เร็วอะไรมากมาย
0: ก็คนที่ให้สัญญาณใช่ไหมที่รถไฟก็บอกเขายกธงแดงแล้วอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทุกอย่างก็แล้วที่บอกกันแหละว่าปวดด้วยนะ
1: ค่ะใช่วูดก็วูดจริงถ้าใครที่อยู่ตรงนั้นนะบรรดามอเตอร์ไซค์หรือว่าอะไรก็ตามไม่กลัวเลยเสียงวูดเสียงเบิร์ดเนี่ยคนไม่กลัวเพราะเขาคิดว่ามันยังไกลอยากที่ตัวเองต้องข้ามอยู่พี่หมอ
0: ครับ
1: ใช่ค่ะนี่แหละปัญหาถึงเกิดโอ้เนี่ยมีช็อกเลยล่าสุดคนขับรถไฟปัสสาวะสีเป็นสีม่วงนะคะ
0: นี่แหละมันก็คือตัวถ้าเราจะมองไปว่าน่ะโดยที่ว่ามันเกิดจากการชนนั่นแหละก็คือรถไฟตัวชน
1: อ
0: ่ะพูดง่าย
1: ๆนะใช่ค่ะเป็นตัวที่ชนเป็นตัวชนใช่ไหมแต่รถเมย์เนี่ยไม่ควรที่จะไปคล่อมรางรถไฟอยู่ตรงนั้นเนาะ
0: อันนั้นก็ถูก
1: ส่วนคนขับรถเมย์กับคนเบิกธงสัญญาณของการรถไฟไม่พบสารเสพติดนะคะเบื้องต้นอันนี้เบื้องต้นก่อนเจอเฉพาะคนขับรถไฟก็โอ้เสียใจเนาะกับ8ชีวิต8ครอบครัวนะพี่หมออาจจะไม่ใช่แต่ครอบครัวนะเพื่ออาจจะเป็นคูณเป็น16ครอบครัวเพราะว่านั้นเป็นหัวหน้าครอบครัวที่เขาต้องดูแลอีกหลายครอบครัวนะพี่หมอนะ
0: ใช่ครับนี่แหละบ้านเราถ้าไปพิงไปถึงนี้เอาสาวไปถึงเรื่องของเราจะถ้าม่วงนี่แล้วก็น้ำหนักไปทางเรื่องของสารนะที่ทำให้มันทำให้มันสมองมันสูญเสียไอความทรงจำหรือว่าประสิทธิภาพในการตัดสินใจหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะมันไม่พอ

0: ันไม่เพียงพอที่จะรับผิดชอบแม่มันเราเห็นบ่อยนั่นคืออะไรที่มันเกิดรถชนริมขับจะรู้โหแบบมันถ้ามันยาเสพติดนะมันอยู่ที่ว่ามันติดมากติดน้อยหรือว่าความเสพที่มันเสพเข้าไปมันมากน้อยแค่ไหนจนกระทั่งควบคุมสติไม่ได้อะไรอย่างนี้มันอย่างนี้เป็นต้นอ่ะนะ
1: ใช่ไหม
0: น่ากลัวมาก
1: ฉันขับรถไฟแล้วพอฉันได้ขับคือขับรถไฟโอเคเป็นทางตรงทางถูกต้องเจออะไรก็ชนดักอย่างนี้เหรอ
0: ก็นุ่งเสียอะไรเราเคยได้ยินไหมที่ขับ20ล้ออะไรที่มันเกิดแรงๆอ่ะมันชนแบบไม่รู้มันบอกมันไม่รู้สึกตัวพูดถึงวันเดทแล้วพี่ก็กลัวนุ่งเสียอะไรพี่โดนมาแล้วไงตอนพี่ยังชนไอ้คนเมาเหล้ามันชน
1: ท้าย
0: พี่เกือบตาย
1: เมื่อปีที่แล้วใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ครับใช่
1: ปีที่แล้วเนี่ยรถที่หมอพังยับเยินเลยเน
0: า
1: ะ
0: พังยับเลยฮะถ้าไม่มีลุงปู่ต้วนสายฟันเนี่ยแย่แล้วพี่เอาพูดไปครับ
1: ใช่ใช่เลย
0: ครับ
1: ก็ฝากไว้เนาะส่วนข่าวไอ้เมียหลวงขอเมียน้อยให้สามีหน่อยสักนิดนึงพี่หมอสักเนี่ย2-3นาทีพอได้อยู่เรื่องนี้ก็ฮือฮาเหมือนกันน
0: ะเราลืมไปนั่นอะไรไปอ๋อต้องสิวไรอ่านดูข่าวมันเป็นไงบ้างพี่
1: ก็น่ารักดีน่ารักดีนะในมุมของคนไทยคิดว่าไอ้อย่างเงี้ยผู้ชายชอบมากเลยมีแต่คนก็ไปคอมเมนต์บอกว่าโอ้ยอยากให้เมียฉันมาดูข่าวนี้จังเลยอยากให้เมียฉันเป็นแบบนี้จังอะไรอย่างเงี้ยที่หมอคิดว่าจะเป็นเรื่องของการแบบต่อไปคนอื่นจะต้องปฏิบัติตามไหมหรือต้องยังไงคะเรื่องนี้เมียหลวงของเมียน้อยให้สามี
0: แม้เราก็รู้ลืมไปเราก็คุยแต่เรื่องอื่นเยอะเกินไปเมื่อกี้นะแต่ที่จริงแล้วต้องคืออะไรเรื่องปัญหาตรงเนี้ยมันไอ้เรื่องไม่ใช่ก็เรื่องประเด็นสังคมแบบเนี้ยนะมันจะยังไงดีนะถ้าเราต้องมองไปในหลายมิตินะต้องคืออะไรว่าคือในเรื่องมิติของทางถ้าเราว่าไปเรื่องของวัฒนธรรมนะแม้มิติโดยเฉพาะทางวัฒนธรรมไทยเราแล้วเนี่ยถ้าเราจะไม่ก็เรื่องอะไรนะเมื่อตั้งในอดีตเนี่ยเราก็เคยได้ยินอยู่นะไอ้เรื่องของการโดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยมันจะมีหลายบ้านหลายเมียนะซึ่งก็คือว่าบทบาทของผู้ชายเมื่อก่อนเนี่ยมันเรียกว่าเป็นช้างเท้าหน้านะครับแล้วก็ต้องเลี้ยงดูรับผิดชอบนู่นนี่นั่นหลายๆอย่างเนี่ยแล้วก็มันมีหลายๆอย่างก็เรียกว่าบางคนว่าภรรยานั้นถ้ามีหลายคนและมีลูกหลายคนเนี่ยนะครับเพื่อที่จะให้มาเป็นทหารรับใช้ประเทศอะไรต่ออะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมฮะแต่ว่าในมาปัจจุบันอ่ะเนี่ยมาหลังเนี่ยมันถือว่าเราอยู่ในวัฒนธรรมที่ขนบธรรมเนียมที่แบบเหมือนกับไม้อิงยิงกฎหมายเข้าไปด้วยว่าให้มีผัวเดียวเมียเดียวอย่างเงี้ยใช่ไหมครับฉะนั้นก็ถือว่าเป็นการยึดเป็นแนวปฏิบัติใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครมานอกเรียกว่านอกไปมีหลายบ้านก็ว่าอย่างเงี้ยมันก็เลยผิดกฎหมายนะเพราะว่าการสมรสนั้นในกฎหมายมันก็มีได้คนเดียวใช่ไหมฮะที่ไม่มีได้ครบซ้อนหรือว่าสมรสซ้อนอะไรพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยนะถ้าเราคิดว่าไอ้การที่จะยอมรับนะโดยเฉพาะในของภรรยาหลวงเนี่ยนะเขาก็คือเท่าที่ดูก็บอกเหมือนกับเขาไม่ใช่ไปขอไปเรื่อยเฉยแค่เขาก็อยู่กันมานานแล้วแหละนะอยู่กันมาแค่ว่าช่วยกันทำมาหากินช่วยในการงานหาเงินอะไรต่างๆเนี่ยมันคือเขาคนน้อยเนี่ยนะเขาก็มีบทบาทอยู่แล้วฉะนั้นในเมื่ออาจจะรู้ว่าไหนๆก็มีอะไรกันแล้วก็เอาเปิดเผยจะดีกว่าจะได้ไม่ต้องหลบซ่อนอะไรต้องว่ากันไปนะทีนี้เขาถามว่าทำไมนะที่ผู้หญิงไทยบอกอะไรนะเสียทองเท่าหัวไม่ยอมเสียผัวให้ใครเนี่ยนั่นก็แสดงว่าเรื่องของจิตใจเรื่องของความรักนะครับของผู้หญิงเนี่ยความรักเดียวใจเดียวเนี่ยนะครับที่กับมีกับผู้ชายคนเดียวเนี่ยฉะนั้น

0: ขาก็ถือว่าเขาก็อาจจะยอมไม่ได้ที่จะให้สามีไปมีคนอื่นด้วยอะไรอย่างงี้นะก็นะแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าลึกๆมันติดอะไรบางทีว่าเออไอ้ข้างหน้านี่เป็นอย่างนี้นะต้องเอาหน้าแต่ว่าในลึกๆอ่ะเขาก็ว่ากันว่านะส่วนใหญ่แล้วจะมีอะไรที่คิดอยู่ลึกๆเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: นะคิดอยู่ลึกๆนะถ้าเกิดเราสาวไปให้ลึกหรือว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เวลามันแสดงออกนะครับกับที่ฝังอยู่ในลึกๆเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะบอกได้หมดหรอกนะฮะฉะนั้นเพียงแต่ว่าเราก็ที่ว่าสังคมบางทีอาจจะเราก็ไม่รู้ว่าสังคมเขาว่ากันอย่างไรนะไม่รู้เขาให้ความสำคัญกับประเด็นนี้อย่างไรหรือว่าให้การคัดค้านอย่างไรนะพี่ก็ไม่ได้ตามนะนุ้งใจว่ายังไง
1: ค่ะก็ส่วนใหญ่ก็มองแบบบวกนั่นแหละก็ไม่ได้มองลบหรอกเลยเพราะเราบอกว่าก็โชคดีไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่เนาะเราบอกว่าโชคดีที่แบบคุยกันได้คุยกันรู้เรื่องไม่ทะเลาะกันเหมือนบ้านอื่นอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็ชื่นชมเมียหลวงนะส่วนใหญ่เนี่ยนะ
0: ก็เอาเถอะครับในเมื่อไม่มีการก็เรียกว่า
1: ค่ะ
0: ไม่มีการบังคับอะไรกันนะใกล้ๆว่า
1: เออใช
0: ่แต่ว่าอย่างน้อยๆนะพี่ว่าเราก็ไม่ได้นั่นนะเหมือนอย่างกับอย่างด้านทางศาสนาบางศาสนานะเช่นศาสนาอิสลามนี่นะก็ถือว่านั่นเป็นกฎหมายมันนะคือเขาสามารถที่จะให้ผู้ชายได้มีได้ถึง4บ้านถึง4ภรรยาแต่ว่าเขาต้องได้รับความยินยอมจากภรรยาคนแรกก่อนอะไรเงี้ยนะแล้วก็มีต้องมีความก็เรียกว่ายุติธรรมอ่ะเสมอใช่ไหม
1: คร
0: ับ ครับก็ว่ากันไปนั่นเลย
1: ค่ะได้ค่ะดูแล้วก็สักหนึ่งนะคะพี่หมอแล้วกลับมาช่วงหน้านะคะมีจดหมายฉบับหนึ่งนะคะที่ส่งมาให้พี่หมอตอบนะคะรออยู่เป็นคุณผู้ชายวัย42สักครู่แล้วกลับมาช่วงหน้าค่ะ
0: คร
2: ับ เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: ร้อนร้อนร้อน
1: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV 514แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: มาช่วงสุดท้ายนะคะมีคำถามจดหมายยาวอยู่แต่ว่าเดี๋ยวจะได้ประมาณไหนยังไงเดี๋ยวพี่หมอลองตอบดูนะคะเป็นผู้ชายอายุ42ปีนะคะแต่งงานแล้วมีลูก2คนภรรยาอายุ37พอมีลูก2คนแล้วก็ตกลงกันว่าให้ภรรยาทำหมันเพื่อคุมกำเนิดแต่ปรากฏว่าหลังจากภรรยาทำหมันแล้วรู้สึกไม่มีอารมณ์ทางเพศเฉยๆทำให้เรียกว่ากุ้มใจมากพี่หมอปกติเขาก็มีการตอบสนองทุกครั้งนะคะผมเกรงว่าจะมีปัญหาระยะต่อไปไม่ทราบว่าเป็นเพราะเขามีน้ำหนักเพิ่มขึ้นมากหรือเปล่าเพราะว่าหลังจากทำหมันแล้วน้ำหนักจาก52เพิ่มเป็นเกือบ70กิโลกุ้มใจเรื่องนี้ก็เลยขอถามว่าจะทำอย่างไรให้ภรรยามีอารมณ์คึกคักเหมือนเมื่อก่อนที่มีข่าวกันว่าคนที่ทำหมันแล้วจะไม่ค่อยมีอารมณ์ทางเพศจริงหรือเปล่ามียาปลุกเซ็กซ์หรือยาช่วยให้ผู้หญิงมีความต้องการมากขึ้นหรือไม่คะพี่หมอ
1: ครับตอบครับประเด็นเลยนะครับเรื่องของความเข้าใจว่าการที่ผู้หญิงทำหมันแล้วนั้นจะทำให้อารมณ์ทางเพศลดลงหรือหมดไปนี่นะครับเขาตอบว่าตัวนี้นะครับไม่ใช่การที่ผู้หญิงอารมณ์ทางเพศลดลงนะครับหรือหมดอารมณ์ทางเพศนะไม่ได้มีความเกี่ยวพันหรือว่าไม่ได้อาสาเหตุมาจากการทำหมันแต่อย่างใดนะครับตอนนี้ขอให้เข้าใจใหม่นะที่ทำให้ผู้หญิงหมดอารมณ์ทางเพศนี่นะครับมันก็มีหลายๆอย่างนั่นคืออะไรนะครับโดยเฉพาะเขาบอกบางคนผู้หญิงเนี่ยพอมีถึงว่ามีบุตรนะพอมีลูกเนี่ยบางทีอาจจะมีอะไรที่เข้ามามีบทบาทกับชีวิตมากขึ้นโดยเฉพาะหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรต่างๆนานานะฮะแล้วก็แม้แต่เขาเรียกอะไรนะมันเรื่องของการที่ผู้ชายนะผู้ชายบางคนนี้มันคือไม่ได้มองเห็นความสำคัญของภรรยานะตอนที่ภรรยานี่เหนื่อยไหนจะงานบ้านงานดูแลลูกนะก็โดยเฉพาะเรื่องนั้นนะครับก็ต้องบอกตรงๆว่าในบางครั้งเนี่ยผู้ชายเองอาจ

0: จะไม่เข้าใจก็ได้นะเช่นไปเศร้าซีก็มากเกินไปนะว่าไอ้ทำไมไม่เหมือนเดิมนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆเนี่ยคือผู้หญิงนั่นเองครับคืออะไรเราบอกว่าอารมณ์ทางเพศโดยเฉพาะผู้หญิงนั่นแล้วนะมันก็อาจจะไม่ได้เหมือนกับผู้ชายนะจะว่าฮอร์โมนเกี่ยวข้องก็มีส่วนนะแล้วก็ถ้าผู้ชายเข้าใจนะครับในเรื่องของอารมณ์ทางเพศที่ลดลงเนี่ยของผู้หญิงเนี่ยฉะนั้นก็ต้องมาทำเขาเรียกว่ามาหาสาเหตุกันโดยเฉพาะที่น้องบอกอาจจะเป็นน้ำหนักเพราะเป็นน้ำหนักเพิ่มขึ้นไหมอาจจะดูว่าน่าจะมีส่วนอยู่บ้างนั่นตัวไหนเรื่องของน้ำหนักการที่มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเนี่ยนะบางทีก็อาจจะไม่อึดอัดทำให้ไม่คล่องตัวนะก็เบื้องต้นนี่ส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดพอเราสงสัยอย่างนี้ปุ๊บนะก็อาจจะต้องมาหาทางเช่นบางคนก็บอกว่าเขายกตัวอย่างฟังสักเรื่องนึงอะไรก็มีคู่สามีภรรยาเนี่ยแต่ที่เคยมาปรึกษานะแล้วก็เขาจะมีปัญหาตรงนี้คล้ายๆกันเลยนะฮะแล้วก็บอกว่าภรรยาทำไมน้ำหนักขึ้นเยอะมากแล้วก็หลับแล้วนอนกรนอะไรต่างๆนะแต่แล้วก็มันแนะนำว่าอาจจะอย่างนั้นก็เอางี้นะก็มาหาทางลดน้ำหนักแล้วก็มาออกกำลังกายนะครับแล้วก็ให้ยาไปกินบ้างอะไรบ้างไงนะก็เพียงระยะเวลาไม่ถึงเดือนนึงเท่าไหร่ร่างกายก็กลับมาดีแล้วก็สามารถที่จะมีอารมณ์ตอบสนองหรือว่าไปกันได้นะครับพูดง่ายๆว่าปรับตัวนะครับอันนี้จริงนี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญก็บอกว่าปริญญานี้เมื่อก่อนแต่คนนี้ไม่ได้ทำหมันนะที่มาปรึกษานี่เพียงแต่ว่าหลังจากเขามีลูกแล้วเนี่ยเขาน้ำหนักขึ้นเยอะมากแล้วกินอร่อยไปหมดอะไรต่ออะไรนี่นะมาทั้งมาทำให้เกิดไปกระทบถึงเรื่องของอารมณ์เรื่องเพศนะครับมาทำให้ไม่ก็อยากจะหลับนอนไม่ก็ใส่ใจตรงนั้นเลยอย่างนี้นะอันนี้ก็น่าจะลองทำดูนะฮะ
1: ค่ะเรื่องเนี่ยค่ะเรื่องทางเลือกเกี่ยวกับสมุนไพรเรื่องยาปลุกเซ็กอะไรที่ถามมาเนี่ยนะคะมีความเป็นไปได้ไหมคะที่จะช่วย
0: ครับเรื่องยาปลุกเซ็กสำหรับผู้หญิงเนี่ยนะสำหรับผู้หญิงนั้นจะว่าไปก็มีการค้นคว้าขึ้นมาเยอะนั่นอะไรนะสมัยปัจจุบันเนี่ยก็มีคุณหมอหลายๆท่านนะที่นำยาหรือเป็นรูปแบบของอาหารเสริมเนี่ยมาใช้ของผู้หญิงกันนะโดยเฉพาะก็มุ่งไปเรื่องของฮอร์โมนเอสโตรเจนหรืออะไรเอสโตรเจนในที่นี้อาจจะเป็นเรื่องของไบโตเอสโตรเจนไบโตเอสโตรเจนอาจจะเป็นเรื่องของฮอร์โมนจากพืชนะซึ่งพวกนี้มันจะไม่ค่อยมีอันตรายกับร่างกายนะครับแต่ว่าถ้าเป็นถ้าถามว่าจะใช้ฮอร์โมนเป็นในเชิงสารเคมีต่างๆนี่ก็ควรจะไปพบคุณหมอด้านสูตินารีนะเพื่อที่จะมาปรับนะครับลองใช้ดูอันนี้ก็ช่วยได้แต่พวกเรื่องของสมุนไพรต่างๆเนี่ยก็เราก็เคยได้ยินบ่อยเหมือนกันเลยว่ายาสำหรับผู้หญิงเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเป็นสมุนไพรเนี่ยก็เราเคยได้ยินนะพวกเต้าเกลือว่านชักมดลูกพวกอะไรพวกนี้นะก็มันจะช่วยมีฮอร์โมนอยู่ในนั้นเหมือนกันนะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นพวกโสมพวกตังกุยนะโดยของผู้หญิงเนี่ยแม้แต่เรื่องของซอยไอซอยก็คือตัวเหลืองนะนี่แหละคือสิ่งเหล่านี้มันก็จะช่วยให้เพิ่มฮอร์โมนเอสโตรเจนของผู้หญิงได้นะครับแต่ก็เรื่องอาหารนี่ก็สำคัญนะครับเรื่องอาหารการออกกำลังกายของการพักผ่อนโดยเฉพาะเรื่องของด้านจิตใจในเรื่องของอารมณ์นี่ก็เหมือนกันคืออะไรว่าผู้หญิงบางครั้งเนี่ยบางทีผู้ชายไม่เข้าใจเรื่องของอารมณ์ของผู้หญิงนะครับว่าคือเขาเรียกผู้ชายบางคนนี่เขามักจะศึกษาแล้วก็รู้นะครับว่าผู้หญิงนั้นนะบางครั้งเวลาจะไปมีอะไรด้วยเนี่ยที่เขาอาจจะบอกจะต้องสืบคนว่าผู้หญิงเนี่ยเขาจะมีช่วงไหนที่ผู้หญิงมักจะมีอารมณ์ตอบสนองนะครับแล้วก็สามารถที่จะมีความสุขถึงจุดสุดยอดได้ในเวลามีเซ็กมีเพศสัมพันธ์นะก็ต้องให้เข้าใจว่าเป็นช่วงที่ผู้หญิงช่วงที่ก่อนมีรอบเดือนนะครับช่วงนั้นอ่ะมันจะมีเรียกว่ามีเลือดมาคั่งตรงวงจรกลางมากๆนะตรงนั้นก็มีโอกาสนะครับที่จะทำให้ผู้หญิงนั้นมี

0: ีอารมณ์ตอบสนองได้มากกว่าช่วงอื่นๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
1: ค่ะได้ค่ะพี่หมอให้เบอร์นิดนึงค่ะหรือว่าใครที่สนใจอยากจะโทรปรึกษาในช่วงระหว่างที่เราไม่ได้เจอกันในรอบสัปดาห์นี
0: ้รับเบอร์นะครับเบอร์0876977666 0876977666โทรได้ครับ
1: ค่ะโทรได้เลยนะคะสำหรับใครที่สนใจจะปรึกษาพี่หมอนะคะส่วนใครที่แบบรอได้ก็เดี๋ยวพี่หมอจะตอบคำจดหมายนะคะในทุกวันอาทิตย์ทุกสัปดาห์นะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะลาไปพร้อมกันพี่หมอคะสัปดาห์หน้าเจอกันนะคะ
0: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแห้งในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่า

0: ันเคยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้ย
0: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
6: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: ไวๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
5: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ขณะนี้เวลา24:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ลยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้
0: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ขณะนี้เวลา1:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: เคยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้ย
0: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: เคยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้ย
0: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ลยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้ย
0: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 90

0: ขณะนี้เวลา4:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: รามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
1: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าว

0: ขณะนี้เวลา5:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

อรุณสวัสดิ์ค่ะตี 5:11 นาทีเช้าวันจันทร์วันนี้18พฤษภาคม2569กลับมาพบกันข่าวเช้า 9:15 วิทยุอสมททั่วไทยนะคะลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 Super Station นะคะตี 5 ถึง 7 โมงเช้าเจอกันนะคะกับเราสองคนค่ะคุณจามรกิจเสาวภาคแล้วก็ดิฉันเองนะคะเดี๋ยวรอด้งๆจามรนะคะกลับมาจากภูเก็ตแล้วเข้าใจว่าอย่างนั้นเนาะน่าจะกลับมาแล้วนะคะก็ฝนตกนะคะภูเก็ตก็ตกหลายจังหวัดก็ตกค่ะเมื่อวานนี้สวัสดีชาวภูเรือพี่ประนอมนะคะภูเรือตกไหมคะพี่วันนีพี่ตุ๊กกฎชมนสารคามพี่หนูคำเพลงเพลงเพราะมากพี่สุวพัฒน์รักษาจากร่อนพิบูลนะคะสวัสดีด้วยค่ะพี่ประเทืองพี่สวัสดิ์รักนิ่มพี่ยงยุทธเพชรคงพี่สศิธรพี่สุวินค่ะพี่พานพี่เวียงชัยแสงเลขคุณยายออสสามย่านนะคะคุณจอมยุทธท่านผู้ชมผู้ฟังกำลังเดินทางไปทำงานจากสะพานใหม่ไปดูสิทธิ์อ๋อกรมอุตุบอกว่าเช้านี้ฝนจะตกยังไม่เห็นตกเลยคุณจอมยุทธเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งพี่ช่วงนี้ฝนชุมนะคะรอแป๊บหนึ่งเลยฮะฝนชุมประมาณยุงเลยค่ะแล้วก็พี่ณรงค์สวัสดีนะคะพี่แป้วศรีภัยจากคมคีรีพี่เปื้องพะโคนชัยพี่จำนงจากพุทธยอดพี่แขกสุทธิรัตน์นะคะจากร่อนพิบูลจุฬาภรณ์นะคะสวัสดีด้วยแล้วก็พี่หญิงดีสตูลกับพี่สนธยาพี่ทัชชัยสันป่าเป้าค่ะทักรอน้องด้งนะคุณพี่จรันพี่จรันทองบัวนะคะมาแล้วเนาะพี่ประพัฒน์สอนสมบัตินะคะอาจารย์ชัยวัฒน์ศรีสังน้องฉุยกันติยามาแล้วค่ะพี่วิรัตน้องคายอะคะโอ้น้องคายตกหนักเลยค่ะตอนนี้วิรัตพี่วิรัตแจ้งมานะคะพี่ลำดวนพี่หนูเล็กพัชราพรพี่วินิจจากนนทบุรีนะคะป้าแอนจากสหรัฐอเมริกาที่นู่นก็น่าจะ5โมงเย็นใช่ไหมพี่สะอาดจำปาทองพี่นิคมพุทธศรีพี่ภัยตะกั่วป่าค่ะพี่พันคนสวยแห่ง

เมืองปทุมธานีน้องแขกบอกว่าอย่างนั้นแล้วก็พี่กระโปโลคุณแดงขนมจีนค่ะมาแล้วเหมือนกันเนาะพี่ปุ้มเสาวนีจากเมืองกาญจนบุรีนะคะนี่สาวใต้นะคะไปอยู่เมืองกาญจนบุรีคิดถึงเลยนะคะสวัสดีพี่ปุ้มของเราแล้วก็พี่คมคาย

เอิมสวัสดีด้วยนะคะพี่สมพรจากโคราชค่ะพี่อัมพรกาลีเทพพี่ผู้ใหญ่วันมาทักทายกันเนาะสำหรับในช้าพี่อมราค่ะอมราวงแก้วพี่มิตรชัยสวัสดีครับผมตาวัดส้มตำเจ๊เล็กเจ๊เล็กขนมกะหรี่ปั๊บอยู่แปดริ้วอ้าวแปดริ้วร้อนนะคะเออดีเห็นไหมยายออดบอกที่ระยองฝนไม่ตกเลยค่ะพี่ยุพินเมื่อวานกลับจากนครสวรรค์ฝนตกตลอดทางพี่ธัญรัตน์สวัสดีนะคะจังหวัดเลยก็ตกนะชุมพรก็ตกพี่นพพรค่ะพี่ภควดีแก้วบ่อไทยที่ไหนตกบ้างนครก็ตกนะนครศรีธรรมราชปากพนังสัญญาณชัดเจนฟังกันอยู่หลายคนนี่พี่สื่อท้องถิ่นนะฮะพี่ดวนฟังจากพระพรหมนะคะพี่เดือนเนาะพี่คนสันโดษจากโพนทองอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะห้วยยอดก็ตกนะพี่จรัญแจ้งมาพี่สริญญาฉัดแก้วนะคะพี่ดวงใจจากญี่ปุ่นนะคะสวัสดีด้วยนะคะก็ประมาณนี้เนาะทักทายกันหอมปากหอมคอพี่วีระวันลีมาลีพี่วิเชียนค่ะพี่เดี๋ยวนะพี่ยี่เหรอคะอุดรตกแรงอ๋อก็หน้าฝนเนาะช่วงนี้ลุงวีจากเชียงรายก็จะตกเนาะกำลังจะตกใช่ไหมบ้านลุงวีนะคะพี่สุนทรทองเรือสวัสดีด้วยนะคะเช้านี้ก็แน่นอนนะคะข่าวหน้าหนึ่งทุกสำนักทุกฉบับก็คงจะต้องหนีไม่พ้นเรื่องของรถไฟชนรถเมย์นะคะผลของกล่องดำออกแล้วนะคะรถไฟก็มีกล่องดำเหมือนเครื่องบินคนขับรถไฟเขาเรียกพอขอรอนะคะใช้ระบบ emergency brakeใช้ระบบฉุกเฉินแล้วหยุดรถก่อนปะทะ100เมตรแต่ไม่ทันเพราะว่ารถขบวนนี้เป็นรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์น้ำหนักก็หลายพันตันอยู่นะก็บอกว่ารถขบวนนี้ต้องเบรกระยะ2กิโลเมตรถึงจะเอาอยู่มาเบรก100เมตรเอาไม่อยู่นี่คือผลของกล่องดำออกมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ข่าวถัดมางามไส้ข่าวเดียวกันนั่นแหละพอขอรอคนเดิมฉี่ม่วงค่ะคุณผู้ฟังพอขอรอคนขับรถไฟปัสสาวะสีม่วงคนขับรถเมย์ปัสสาวะปกติคนโบกสัญญาณธงปกติหมายถึงคนดูแลไม้กั้นนะคะแต่ก็ล่าสุดนั้นโดนข้อหาด้วยนะคนที่ดูแลไม้กั้นตรงจุดนั้นนะคะนี่ค่ะงามไส้คนขับรถไฟสีม่วงหลังพุ่งชนรถเมย์จนเกิดโศกนาฏกรรมเมื่อวานนี้ก็เจ้าหน้าที่มีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณจุดใกล้เคียงจุดเกิดเหตุนะคะพบว่าเจ้าหน้าที่โบกสัญญาณนะคะก็คือเขาเรียกใช้ธงตรงนั้นนะคะมันจะมีธงเขียวกับธงแดงเนาะรถไฟทุกสถานีนะคะจะมีเจ้าหน้าที่โบกธงเนี่ยค่ะถ้ารถพร้อมจะออกแล้วก็โบกธงเขียวถ้ายังไม่พร้อมจะออกก็ต้องโบกธงแดงเจ้าหน้าที่ใช้ธงแดงโบกสัญญาณเตือนเพียงครู่เดียวก่อนจะหยุดยืนอยู่บริเวณดังกล่าวหลังจากนั้นรถไฟก็จะพุ่งชนรถเมย์เขาบอกว่าประมาณ2นาทีแต่พนักงานรถไฟกลับไม่พยายามทำอะไรเลยจนกระทั่งเกิดเหตุสลดจากการสอบปากคำผู้บาดเจ็บในรถเมย์ที่รอดชีวิตนะคะบอกว่าในรถไม่มีการตะโกนบอกให้ระวังกันแต่อย่างใดจนเกิดเหตุก็คือไปจอดขวางขบวนรถอยู่นะคะเดี๋ยววันนี้ตำรวจจะมีการประชุมตั้งคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนที่สน.มักกะสันนะคะเมื่อวันนี้ทางต
ำรวจ

น.มักกะสันก็คุมตัวนายอุเทนพนักงานการเดินรถฝ่ายปฏิบัติการเดินรถของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งเป็นคนดูไม้กั้นตรงจุดนั้นมาแจ้งข้อกล่าวหาคือกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บอันตรายสาหัสนะคะหลังจากนั้นก็สอบปากคำก็ใช้เวลาไปนานเลยค่ะ2ชั่วโมงนายอุเทนไม่ได้มีการให้ข้อมูลกับนักข่าวนะคะส่วนผลการตรวจสอบสารเสพติดเพิ่มไม่พบสารเสพติดในร่างกายขณะเดียวกันพบว่าผลการตรวจสารเสพติดของคนขับรถไฟเป็นบวกก็คือสีม่วงมีสารเสพติดในร่างกายก็อาจจะต้องรอนะคะว่าเป็นสารเสพติดประเภทไหนเนาะถ้าม่วงก็เดี๋ยวถ้าเสพอย่างอื่นมันม่วงไหมแต่ถ้ายาบ้าน่ะม่วงเนาะเนี่ยเขาถึงบอกว่าช็อกเลยไม่น่าเชื่อเนาะส่วนคนขับรถเมย์นะคะตอนนี้ยังคงรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลรวมถึงพนักงานเก็บเงินกระเป๋านะคะของรถเมย์ก็ยังรักษาตัวอยู่นะคะเป็นรถเมย์ปรับอากาศสาย206นะคะก็ยังคงรักษาตัวอยู่ทั้งคู่นะคะแต่ว่าแน่นอนคนขับรถเมย์เนี่ยตำรวจก็ต้องแจ้งข้อหาเนาะกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตตอนนี้ยังคงอยู่โรงพยาบาลคาเมเลียนนะคะมีบาดแผลถูกไฟไหม้ที่บริเวณลำตัวและขาทั้งสองข้างนะคะสำหรับคนขับรถเมล์อาการล่าสุดก็โดนไฟคอกอะเนาะจะถามว่าปลอดภัยไหมก็ปลอดภัยนะแต่ว่าต้องรักษาตัวค่ะนี่เป็นอุบัติเหตุที่มันเอาจริงๆอย่างที่หลายคนพูดนั่นแหละค่ะว่าเราขับรถผ่านตรงนั้นเนี่ยดิฉันผ่านบ่อยมากนะคะผ่านบ่อยแล้วก็คือดูแล้วมันน่ากลัวน่ากลัวสุดๆนะคะแต่ก็ชินจริงๆนะชินมากเพราะว่าอะไรรู้ไหมคือรถมันติดในจังหวะที่รถผ่านเนี่ยนะคะรถจะติดมากตรงจุดนั้นจุดร่วมเนี่ยรู้สึกตอนเช้ารอบนึงนะคะรถจะผ่านน่าจะวันละ2ดิฉันไม่แน่ใจว่า2ถึง3ครั้งเนาะไอ้ตรงจุดนี้ค่ะ2ถึง3ครั้งแล้วก็ทุกครั้งโดยเฉพาะตอนเช้ารอบเช้าเนี่ยโอ้รถจะติดคือติดสุดๆอ่ะก็หลายคนก็เลยบอกว่าไม่แตกรถไปคาอยู่ตรงรางรถไฟหมายถึงรถยนต์มอเตอร์ไซค์อ่ะส่วนใหญ่ไม่คาหรอกเพราะว่ามันสามารถที่จะซอกแซกไปได้เนาะแต่รถที่คาอยู่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถยนต์รถเมล์เนี่ยค่ะก็ยังงงอยู่ว่าโอ้โหนี่คือไปคาตรงกลางเลยตรงนั้นซึ่งพอเป็นแบบนี้มาหลายสิบปีนะคะตลอดเลยเพราะรถติดมากกรุงเทพเป็นอย่างนี้หลายสิบปีเพราะฉะนั้นพนักงานขับรถไฟเนี่ยก็คงจะเหมือนแบบเปิดบูทตลอดนะแล้วก็รู้ว่าตรงจุดเนี้ยจุดตัดตรงนี้ค่ะรถมันติดอยู่กว่าจะไปแต่ละวันเนี่ยคงยากคงแบบเหมือนกันแต่ต้องกระดึ๊บไปในแต่ละวันนะคะถามว่าชะลอได้ไหมเราก็ไม่รู้นะทำไมเขาถึงไม่เบรกทำไมเขาถึงแบบชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้พอผลตรวจการใช้สารเสพติดในปัสสาวะออกมาเนี่ยหลายคนก็บอกว่ามันเกี่ยวข้องหรือเปล่ากับการตัดสินใจอะไรอย่างนี้นะคะและที่สำคัญเมื่อวานนี้ท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางรางนะคะบอกว่าพนักงานขับรถไฟคนนี้จริงๆไม่ใช่เด็กนะไม่ใช่เพิ่งทำงานนะอายุ46แล้วนะคะเป็นขบวนรถแหลมฉบังบางซื่อนะคะก็ปรากฏว่าไม่มีใบอนุญาตขับรถไฟอ่ะงงไปอีกเนี่ยค่ะนายสยม

0: สมพรพนักงานขับรถไฟขบวนดังกล่าว2126ยังไม่เคยได้รับใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ในการขับรถไฟจากกรมการขนส่งทางรางก็สั่งให้ระงับการปฏิบัติหน้าที่ไปเรียบร้อยแล้วโอ้อย่างเงี้ยยังไม่สั่งให้ปฏิบัติหน้าที่เหรอคะยังไม่สั่งให้เลิกขับเหรอคะและโดนสอบกรรมการโดนตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงนะคะนี่ค่ะและก็พร้อมจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างที่สุดและก็จะสืบสวนเชิงลึกว่าผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องเนี่ยปล่อยให้พนักงานขับรถไฟมีสารเสพติดมาปฏิบัติหน้าที่ขับรถไฟได้อย่างไรและต้องรับผิดชอบชีวิตคนจำนวนมากถึงแม้ว่าพนักงานรถไฟขบวนนี้ไม่ได้เป็นขบวนที่บรรทุกคนนะไม่ได้รับส่งโดยสารนะเป็นขบวนรถตู้คอนเทนเนอร์แต่ก็น้องโด้งสวัสดีค่ะอ๋อสายเข้าใช่ไหมรับสายก่อนก็ได้นะคะสวัสดีเดี๋ยวรอสักครู่ค่ะสายเข้าค่ะ
1: บอกข่าวเล่าความ
0: คุณผู้ฟังนั่นเองสวัสดีค่ะคุณอะไรคะ
2: ครับสวัสดีครับคุณโสครับคุณสีครับ
0: คุณโสอยู่จังหวัดไหนคะ
2: คุณสีผมอยากสอบถามว่าไอ้เบี้ยบำนาญนี่ที่เขาว่าจะปรับใหม่ไม่รู้ว่าเขาปรับหรือยังครับ
0: เบี้ยบำนาญของประกันสังคมเหรอคะ
2: ใช่ครับ
0: เขายังค่ะพี่
2: ยังเลยเหรอ
0: บำนาญชราภาพของพี่นี่มาตราไหน
2: ก็เมื่อก่อนผมอยู่33เนี่ยแต่เดี๋ยวย้ายมาเป็น39แล้ว
0: โอ้แล้วก็ไปยื่นรับเรียบไปยื่นรับเรียบร้อยแล้วใช่ไหม
2: ยังเพราะผมไปสอบถามนะคราวที่แล้วมันได้แค่1,600เอง
0: ก็เลยชะลอไว้ก่อนนึงเหรอคะ
2: อืมใช่ผมก็ส่งมาจนต้องรอให้เขาปรับที่ด้านในผมว่าจะออกมากินบำนาญก็ไม่รู้เขาปรับหรือยัง
0: อ๋อคือยังไม่ไปยื่นใช่ไหม
2: ยังครับยังผมรออยู่เนี่ยรอว่า
0: ถ้าเขาปรับ
2: ที่ด้านไหนมันจะเยอะกว่าจะไป
0: เขาบอกว่าก็เนี่ยก็ตามข่าวเหมือนกันเขาบอกว่าจะปรับแต่ก็ยังไม่มีผล
2: จะปรับทำไมมันช้าจังเนาะ
0: เนาะจริงช้า
2: ช้าจริงอ่ะผมก็รอ
0: ช้ามาก
2: ผมไปถามมาเป็นหลายนะนานแล้วผมว่าน
0: านแล้วเนาะ
2: ถ้าของตอนนี้จะได้แค่1,600มาทำอะไร
0: ถ้าสมมติถ้าปรับใหม่ของพี่จะเพิ่มขึ้นกี่พัน3,000-4,000ได้ไหม
2: ไม่รู้อ่ะผมประสงค์มานานแล้วยังอ่ะนานแล้วอ่ะเกือบสามร้อยงวดแล้วเก้าสิบเดือนแล้วอ่ะ
0: ค่ะพี่ก็รออีกนิดนึงคิดว่าน่าจะเร็วๆนี้แต่ว่ายังไม่รู้เขายังไม่ระบุวันเขายังไม่ระบุวันแต่มันดูช้านะพี่เนาะ
2: ถ้ายื่นไปอนช้าครับช้ามากเลยอ่ะ
0: ก็อย่าเพิ่งยื่น
2: ให้
0: น
2: ะ
0: ตอนที่พี่ไปติดต่อประกันสังคมเนี่ยเขาว่ายังไงคะพี่
2: ออกมาทำงานมันก็ต้องหาเงินส่งมันไม่ค่อยคล่องแล้วอ่ะ
0: แล้วตอนนี้พี่ยังส่งมาตรา39อยู่ไหม
2: ส่งอยู่ครับส่งต่ออยู
0: ่อ๋อยังส่งอยู่อ๋อก็รออีกนิดนึงค่ะที่พี่ไปถามนี่คือเจ้าหน้าที่ประกันสังคมเขาแจ้งว่าประมาณเมื่อไหร่อะคะเขาให้คำตอบยังไง
2: ไม่รู้เขาก็บอกไม่รู้เขาก็บอกรอรัฐบาล
0: อ๋อรอรัฐบาลอยู่
2: ถ้ารู
0: ้ก็รอรัฐบาล
2: นี้ก็ได้จะกินบำนาญนี้ก็ได้ได้แค่1,600
0: ถ้าจะรับเลยก็ได้ถูกไหม
2: ใช่เขาจะรับเลยก็ได้
0: แต่ก็ได้แค่1,600
2: ผมก็เลย
0: ถ้าเรารอจุดใหม่จุดแคร์ก็อาจจะได้ขึ้นเป็น3,000หรือ4,000
2: ถ้าสัก3,000นี่ก็ยังเขายังช่วยนะคนดีเนาะมันก็ยังพอจะไปทำนั่นทำนี่ได้
0: จริง
2: 1,600ไปทำอะไรซื้อกินก็ไม่พอแล้ว
0: เนี่ยยังไม่ระบุวันค่ะพี่
2: เนาะ
0: เดี๋ยวรออีกหน่อยนึงใช่ค่ะรอคงไม่หน่อยอ่ะคิดว่าน่าจะโดนรอไปเรื่อยๆก่อน
2: ถ้ามันยังไงคุณสีก็ช่วยบอกมาตามแจ้งมาตามที่รายการก็ได้ครับผมก็ฟังทุกวัน
0: เดี๋ยวแจ้งให้ค่ะเดี๋ยวแจ้งให้เลยนะคะเดี๋ยวรอ
2: ครับ
0: นะคะเดี๋ยวแจ้งบ่อยๆเลยนะคะได้ค่ะ
2: ครับ
0: สวัสดีค่ะพี
2: ่ครับผม
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ท่านเลยนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะเมื่อกี้มีคนบอกว่าพนักงานขับรถไฟทำไมอายุ46ปีแล้วยังมีสารเสพติดในร่างกายอันนี้ก็ยังงงเหมือนกันนะคะพนักงานขับรถไฟขบวนนี้นะที่ชื่อสยมพรจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีในเรื่องของเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางนะคะเขาบอกว่าในกรณีที่มีเหตุอันเชื่อได้ว่าผู้ประจำหน้าที่ท่านใดคนใดมีสารอยู่ในร่างกายอันเกิดจากการเสพสุราหรือของมึนเมาหรืออย่างอื่นยาเสพติดให้โทษให้ผู้ตรวจการขนส่งทางรางมีอำนาจตรวจทดสอบหรือสั่งให้รับการตรวจหรือทดสอบว่าผู้นั้นมีสารเสพติดอยู่ในร่างกายหรือไม่นี่ค่ะน้องโด้งสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีครูปักครับ
0: เป็นเรื่องช็อกไม่น้อยเลยนะคะพอผลการตรวจแอลกอฮอล์ตรวจเลือดตรวจอะไรออกมาว่าพนักงานขับรถไฟคนนี้มีสีม่วงค่ะน้องรุ่ง
2: ครับผม
0: อึ้งไปเลยเนาะ
2: โอ้มัน
0: ยังไงล่ะคะเนี่ย
2: เห็นตั้งแต่คนที่ยืนโบกธงแดงนะพี่นะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ในกล้องอ่ะฮะ
0: เออ
2: พนักงานดูเขาคือเขาเอาธงลง

0: วัยไปไหมอ่ะ
1: ก็
0: คือมีการตั้งข้อสังเกตไปกันนะ
1: ใช่เพราะว่าอะไรรู้ไหมมันความเคยชินว่าตรงนั้นเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้พอรถคาอยู่เนี่ยข้างหน้าก็ไปไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้เหมือนกับเขาก็เลยปล่อยมันชินน่ะเป็นอย่างเงี้ยมาหลายสิบปีค่ะน้องโมงตรงเนี้ยผ่าน
0: ล่างอ่ะค้างธงแดงไว้จนตัวพนักงานที่ขับรถไปข้างบนเห็น
1: เ
0: ขาอาจจะเบรกไหมหรือ
1: ก็ทำให้ตกกันนาฏกรรมอีกรอบหนึ่งก็ตอนนี้คสมกก็
0: บอกเป็นบทเรียนที่แบบมันก็ทุกฝ่ายร่วมกันนะทุกฝ่าย
1: ร่วมกันร่วมกันจริงๆใช่ค่ะเนี่ยใช้ความเคยชินว่าจุดตัดตรงนี้นักติดไปคาอยู่ยังไงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะปรากฏว่ามันคานานมากรถมันติดข้างหน้าไปไม่ได้นะคะนี่แล้วก็เป็นบทเรียนได้ปั๊บเดียวน้องดุ้งเมื่อวานนี้โอ้โหโซเชียลแชร์กันรถเมย์สาย514ไปจากแถวบ้านดิฉันเลยมีนบุรีนะคะไปขับจอดค้างอยู่ตรงจุดตัดมักกะสันอีกแล้วค่ะเมื่อวาน
0: ไอ้คันสีน้ำเงินใช่ไหม
1: 514คันสีใช่ค่ะคันสีน้ำเงินถูกใช่ปอ514ไปค้างอยู่ตรงรางรถไฟอีกแล้ว
0: ไม่กลัวเลย
1: ก็จริงๆนะพอเห็นรางรถไฟปุ๊บนะต้องจอดเลยแล้วก็รอให้รถข้างหน้ามันเคลื่อนก่อนจนมั่นใจว่ามันพ้นระยะถูกไหมแล้วค่อยไปขาเลยก็เลยค่อยขาข้ามรถไฟแต่อันนี้โอ้โห
0: คนขับคันนี้หัวจิตหัวใจทำด้วยอะไรไม่รู้นะพี่จีนะถึงได้แบบว่า
1: เออแล้วทำไม
0: ไม่กล้าไปคาอยู่บนรางแบบนั้นอ่ะ
1: เออลูกก่อนที่จะไปคาทำไมถึงไม่จอดอยู่ข้างหลังโอเคไม่กั้นไม่ลงไม่อะไรก็ตามนะก็ไม่ควรจะรีบทำไมอย่างยังงงตรงเนี้ยว่ารีบเพื่ออะไรในเมื่อข้างหน้ามันเป็นไฟแดงมันไปไม่ได้เนี่ยค่ะโอ้โหแล้วไปค้างอยู่เหมือนเดิมจุดเดิมเป๊ะเลยค่ะ
0: ครับ
1: นี่ค่ะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าต่อไปนะขสมกหรือกรมการขนส่งทางบกหรืออะไรก็ตามต้องมีข้อกำหนดชัดเจนแล้วว่าต้องไม่ไปคาอยู่ตรงนั้นหรือไม่ข้ามไม่อะไรต้องไม่น้อยกว่า5เมตรอ่ะ
0: ครับ
1: ไปก็ไปไม่ได้เห็นไหมดูสิรถข้างหน้าก็ติด
0: โอ้โห
1: ดูสิจิตหัวจิตหัวใจแล้วคิดดูสิคนนั่งอ่ะคนผู้โดยสารอ่ะ
0: โอ้ใช่
1: โอ้ยนี่ต้องลุมประนามนะคนขับคนเนี้ย
0: ใช
1: ่
0: ถ้าเราอยู่บนรถบนรถนะคงโอ้โหมองรีบมองซ้ายทีขวาทีซ้ายทีขวาทีแบบ
1: แล้วรถพวกเนี้ยแล้วรถเมย์เนี่ยประเภทยูโรเนี้ยคนขับต้องเปิดประตูนะไม่ใช่ว่าจะลงได้นะ
0: ใช่
1: คนขับต้องเปิดให้เท่านั้นนะคะดูภาพของคุณยายท่านหนึ่งที่โทรศัพท์อยู่ในรถคันเกิดเหตุไหมรถเมย์สีส้มนั่งลงเชื่อไหมว่าตอนที่คุณยายโทรศัพท์แล้วหันไปเห็นรถไฟกำลังจะชนน่ะโอ้โหคุณยายตกใจมากแล้วตอนนี้คุณยายท่านนั้นน่ะอยู่ไหนเนี่ยค่ะยังไม่รู้ชะตากรรมเลยแต่คิดว่าคุณยายน่าจะเสียชีวิต
0: ครับ
1: เนี่ยค่ะเป็นคลิปนาทีสลดเลยนะคะ
0: นะเพราะฉะนั้นก็ต้องมันก็ต้องหาคนคือจะบอกว่าหาคนผิดมันก็จะไม่ดังถ้าทุกฝ่ายไม่ช่วยกันนะพี่เบนพี่สีวันนี้เห็นเขาบอกว่าเดี๋ยวตอน10โมงเนี่ยนะฮะก็จะมีการประชุมที่สน.มักกะสันนะตั้งพนักงานสอบสวนขึ้นมานะคร
1: ับ
0: เนี่ยเพื่อเอาผิดในแหละคนเจ้าหน้าที่รถไฟที่โบกธงข้างล่างคนขับรถเมย์คนขับรถไฟด้วยนะครับคนขับรถเมย์คนขับรถไฟทั้งคู่เลย
1: ค่ะ
0: เนี่ยหลักๆก็นี่แหละสามฝ่ายนี้นะฮะมันประจวบเหมาะกันจริงๆเลยเห็นนกกล้องอ่ะถือธงแดงอยู่ตั้งนานแต่ว่าพอรถไปใกล้ๆมาเอาลงเฉย
1: เอาลงเฉย
0: เอาลงในระยะที่เราก็ไม่รู้ว่าเขาคนขับรถไฟข้างบนเขามองเห็นหรือไม่เห็นนะฮะ
1: ค่ะ
0: แปลกจริง

0: คือถ้าเขาขับอยู่สายนี้ประจำเนี่ยเขาก็ต้องรู้ว่าตรงนี้รถมันติด
1: ใช่
0: รถติดมาก
1: ถ้าเขาไม่ขับประจำเขาก็ควรจะต้องยืนถือธงแดงให้นานกว่านี้เขาจะได้เห็น
0: แต่จริงๆเขาบอกว่ามันจะมีวอด้วยนะมีวิทยุ
1: ครับ
0: เขามีวอนะคะพนักงานโบกสัญญาณกับบนคนขบวนรถเขาจะรู้ว่ายังมีรถอยู่ยังมีรถคาถนนอยู่เนี่ยเขามีว
1: อ
0: ก็ทำไมถึงโอ้ได้กระหน่ำมาอย่างนั้นเนาะรถไฟนี่เขาขับด้วยวิธีการเหยียบเหมือนรถยนต์ใช่ไหม
1: ใช่ไหม
0: เหยียบเหมือนกันเนาะเหยียบใช่ไหม
1: ต้องเบรกระยะไกลๆเลยอ่ะที่เขาบอก
0: ก็เขาบอกว่ารถขบวนนี้ถ้าจะเบรกเป็นรถตู้คอนเทนเนอร์ต้องเบรกระยะ2กิโลค่ะถึงจะเอาอยู่นุ่ง
1: โอ
0: ้
1: โห
0: หมายความว่าขับมาพอรู้ว่าข้างหน้าเนี่ยมีอะไรกีดขวางต้องเบรก2กิโลถึงจะเอาอยู่แต่เนี้ยเขาใช้ระบบเบรกอัตโนมัติเบรกฉุกเฉิน100เมตรไม่อยู่
1: โอ้โห
0: เต็มนะคะก็เดี๋ยวหลังจากนี้เป็นต้นไปก็คงจะต้องมีเรื่องของการกำชับแล้วก็การเยียวยาช่วยเหลือนะคะผู้บาดเจ็บก็เยอะเนาะต้องเกือบ30ใช่ไหมคะน้องรุ่งเนาะ
1: ครับผม
0: ต้องเข้าสู่กระบวนการเยียวยาแล้วก็จะต้องมีทีมเฉพาะกิจนะคะเพื่อให้ผู้เสียหายและครอบครัวไม่ต้องแบบเดินเรื่องเองอ่ะก็เห็นบอกว่าน่าจะมีรัฐบาลกับสคบจะเดินเรื่องให้นะคะ4เรื่องเลยค่ะ1รับเรื่องร้องเรียนจากผู้เสียหายและครอบครัวเป็นการเฉพาะ2ให้คำปรึกษาด้านสิทธิผู้บริโภคเกี่ยวกับบริการด้านสาธารณะสิทธิเยียวยามีอะไรบ้างกรมธรรม์ประกันภัยยังไงแล้วก็ส่งต่อเรื่องและทำงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดแล้วก็ต้องติดตามผลด้วยนะคะรัฐบาลติดตามผลการเยียวยาให้ครบถ้วนทุกรายทั้งผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตนะซึ่งมีอยู่หลายครอบครัวนะคะอย่างเนี้ยมีการแชร์กันเมื่อวานมีน้องคนนึงเรียนจบจากต่างประเทศพูดได้6ภาษาเนาะเขาบอกว่าเด็กคนนี้ตั้งใจจะมาทำงานในประเทศไทยเพิ่งจบมาด้วยนะคะน้องรุ่ง
1: ครับ
0: อยู่บนรถเมล์คันนั้น
1: โ
0: อ้นี่ค่ะมีการแชร์กันว่าโอ้โหน่าเสียดายอนาคตของเขาเนาะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: มาอยู่บนรถเมล์แล้วนะคันนี้พอดี
0: ใช่แล้วก็ไอ้ตรงฝั่งที่รถเมล์ถูกชนแล้วก็ถูกกวาดไปอ่ะยังมีรถอื่นมีคนอื่นอยู่ตรงนั้นด้วยนะคะ
1: ครับ
0: ฝั่งนู้นอ่ะที่ไม่รู้เรื่องไม่อะไรเงี้ยยังเยอะหลายคนนะที่บาดเจ็บอยู่ค่ะลุง
1: โอ้ที่เป็นแบบมีมอเตอร์ไซค์มีอะไรแล้วก็กระโดดหนีออกมาทันอะไรพวกนี้เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะที่รถเมล์กวาดไปฝั่งนู้นอ่ะเยอะเลย
1: ครับเมื่อวานมีคลิปหนึ่งนะพี่เขาจากรถแท็กซี่อ่ะรถแท็กซี่เขาเหมือนเขาตั้งกล้องแบบถ่ายตัวเองเอาไว้นะฮะเหมือนมันเป็นกล้องแบบเขาคงทำคอนเทนต์อะไรของเขาอยู่แล้วผ่านจุดตัดที่เกิดอุบัติเหตุมาได้ประมาณ3วินาทีอ่ะกล้องนี้มันเห็นหน้าเขาแล้วก็กำลังแบบเหมือนกับคุยนั่งคุยกับผู้โดยสารมานะฮะพอผ่านจุดตัดรถไฟมาแล้วก็มีรถไฟพุ่งมาชนข้างหลังเขาปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งนั่นแหละแล้วเกิดเป็นรถไฟลุกขึ้นแบบตอนนั้นแหละ3วิเนี่ยเขาบอกโหเสี้ยวนาทีจริงๆนะคนเราที่เขาว่าเสี้ยวนาทีจริงๆนะมันเขารอดมาได้เขาว่า
0: วินาทีเฉียดตาย
1: ต้องบอกว่าในความรู้สึกของพี่โชเฟอร์คนนี้เขาแค่เหมือนกับว่าลงไปดูว่าโอ้ยโดนรถมีรถมาชนเขาก็เปิดประตูไปแบบว่าลงไปดูความเสียหายนะฮะอย่างเงี้ยแบบมันเป็นเสี้ยววินาทีของคนจริงนะดวงอะ
0: ร
1: ถช้าคนนี้แค่2ถึง3วิก็พี่เขาก็จะเป็นรถคันที่โดนจัดรถเมล์พุ่งมากระแทกแทนอะไรเงี้ย
0: นี่ค่ะตอนนี้จุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศมีอยู่ 2,600 กว่าจุดนะคะ
1: คร
0: ับ สถิติปีที่แล้วเกิดอุบัติเหตุตรงจุดตัด 2,000 กว่าครั้งค่ะลุงเนี่ยการรถไฟต้องรีบสำรวจนะคะว่าไอ้จุดตัดเนี่ย มีไว้กั้นครบไหมบางจุดอ่ะยกตัวอย่างนี้บอกเลยที่อำเภอทุ่งสงบ้านในชั้นเนี่ยค่ะตรงจุดตัดใกล้กับโรงเรียนท่าแพรถไฟผ่านไปแล้วไม้กั้นก็ยังไม่ขึ้นทีนี้คนก็ต้องอ้อมไม้กั้นเนี่ยค่ะทั้งรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ตรงคืออีคือชุลมุนวุ่นวายอีดุงตุงนางมากไอจุดตัดตรงเนี้ยไม่เห็นการรถไฟทำอะไรเลย
1: แล้วอย่างนี้ถ้าเป็นความทำอย่างนี้เป็นความเคยชินเนี่ยจะกลายเป็นแบบชาวบ้านจะไม่ค่อยเนาะชาวบ้านจะแบบเดี๋ยวรถไฟมาไม่มาไม่รู้ไปก่อนไปแล้ว
0: ใช่เพราะว่าอะไรรู้ไหมไอ้เครื่องกั้นก็ยังกั้นอยู่แต่รถไฟมันไปแล้วเนี่ยที่ทุ่งสงมีอยู่จุดเหนือเนี่ยเห็นกับตาแล้วก็ที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมอย่างที่บอกคนอ่ะชินแล้วก็ไม่รู้ใครเอาป้ายมาติดเอาไว้ว่าถ้าไฟตรงนี้ไม่ขึ้นก็หมายความว่าให้ไปได้เลยเครื่องกั้นก็กั้นอยู่อย่างนั้นนะแล้วก็แย่งกันไปอะไรก็ไม่รู้งงตรงเนี้ยเนี่ยน่ากลัวมากนะปีที่แล้ว 2,000 กว่าครั้งนะอุบัติเหตุนะคะเนี่ยปีนี้เนี่ยครั้งนี้ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ยตรงจุดตัดเลยนะคะเป็นโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นไม่แต่ว่าที่ผ่านมาไม่ได้รุนแรงเท่ากับครั้งนี้นะน้องๆคันนี้
1: ครับ
0: มันรุนแรงมากแล้วก็ที่สำคัญในประเทศไทยจุดตัดการรถไฟแบบรถยนต์หรือว่าคนเนี่ยนะคะที่ไม่มีไว้กั้นก็มีเขาเรียกว่าทางลักผ่านก็มีอีกเกือบพันจุดนะคะเนี่ยโ
1: อ
0: ้โหนะเรานึกถึงรถไฟเรานึกถึงประเทศอินเดียนะที่คนนั่งอยู่บนหลังคารถไฟเนาะไม่รู้ว่าเขาเกิดอุบัติเหตุอะไรกันมากน้อยแค่ไหนนะของอินเดียนะรถไฟอินเดียแต่ว่าพอมาดูรถไฟไทยก็ถ้าอย่างเงี้ยก็ไม่ไหว
1: ครับโดยเฉพาะการจุดตัดเนี่ยทำให้คนทีเนี้ยมันต้องมองซ้ายมองขวาข้างหน้าขึ้นนะคือทุกวันนี้เราฝากชีวิตด้วยกับไม้กั้นเลยนะพี่อันนี้อย่างเราผมก็ยอมรับตรงนะทุกวันนี้ผมไปอสมทแล้วจะกลับบ้านเนี่ยมันต้องผ่านจุดตัดตรงพัฒนาการนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็คือรถไฟที่จากมักกะสันเนี่ยยิงยาวออกมาจะไปสายตะวันออกเนี่ยมันก็ผ่านหลายจุดนะจากตรงเส้นเพชรบุรีมาก็ต้องเส้นรามคำแหงก็มีจุดนึงวิ่งมานะฮะศรีนครินทร์นี่ก็ตรงพัฒนาการอีกจุดนึงนะครับแล้วก็จะไปทางโน้นไปทางลาดกระบังอีกจุดนึง
0: ก็ถ้าอย่างนั้นถนนนะต้องสร้างข้ามรถไฟไหมสร้างสะพานข้ามไปให้หมดทุกจุด
1: โอ้ครับ
0: นะจุดนั้นน่ะก็สะพานไปเลยจุดตัดรถไฟก็สะพานไปเลยให้รถยนต์ข้ามอย่างดีข้ามไปเลยเนาะ
1: เนาะ
0: เนี่ยใช่
1: นะฮะแล้วเห็นล่าสุดเนี่ยเพิ่งมีคำสั่งออกมานะครับโอ้ทางอธิบดีกรมการขนส่งทางรางนะพี่ศรีบอกว่าทีเนี้ยจะต้องสั่งให้มีการตรวจสารเสพติดและแอลกอฮอล์กับคนขับรถไฟกับพนักงานควบคุมรถรางแบบ 100%
0: ค่ะมาดูโอ้โหแล้วใครจะไปคิดคนขับรถไฟนะมีสารเสพติดด้วยเหรอใช่ไหมกว่าที่จะเข้าไปขับรถไฟได้เนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องง่ายนะครับลุงคนขับรถไฟอ่ะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าแบบใส่กานะ
1: ครับ
0: ตั
1: วเนี่ยเขาบอกว่าพนักงานกั้นถนนพนักงานปัดแจพนักงานขับรถไฟทุกตำแหน่งทุกหน้าที่แหละนะก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละผลัดนะครับจะต้องมีการตรวจจะตรวจได้กี่วันยังไงอ่ะเรียนถามในฐานะประชาชนนั้นไม่รู้นะใครจะเป็นคนตรวจอ่ะตรวจ
0: ทุกวัน
1: หน้าตรวจลูกน้องนี่เหร
0: อ
1: ตรวจทุกวันอ่ะตรวจทุกผลัดสารเสพติดตรวจยังไงอ่ะ
0: เนี่ยโอ้โหเน
1: า
0: ะ
1: ก็ต้องฝากความหวังไว้ล่ะ
0: เศร้าจริง
1: ครับ
0: ค่ะอ่ะไปที่ภูเก็ตสักหน่อยหนึ่งนะคะตำรวจจับแล้วนะคะเกียนต่างชาติคือมันมีการแชร์ภาพกันเมื่อวานนะคะกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติก่อพฤติกรรมไม่เหมาะสมอีกแล้วแถวย่านเมืองเก่าภูเก็ตน้องๆเพิ่งกลับมาม
1: ี
0: การไปถอดโคมไฟหน้าร้าน ถอดไปเล่นถามว่าถอดไปทำไมถอดไปเล่นแล้วโยนทิ้ง
1: โอ้โหพวกนี้มือบอลพวก
0: เออเนี่ยเป็นวัยรุ่นต่างชาตินะคะตำรวจสภ.เมืองภูเก็ตก็ออกติดตามกลุ่มนี้จนพบตัวแล้วอยู่ในพื้นที่ถลางจับมาครบเลยค่ะ4คนก็รับสารภาพว่าทำไปเพราะความคึกขนองสั้นๆแค่นั้นเป็นวัยรุ่นต่างชาติอายุประมาณ 15-16 ปีเอ้าดูมัน
1: โอ้ 15-16 เป็นเหรอมันแล้วมาเที่ยวกันเองแล้วเหรอ 15-16
0: มาเที่ยวกันแล้วค่ะใช่ค่ะอายุ 15-16 ทั้ง4คนเลยถอดโคมไฟบนถนนแล้วโยนทิ้งอ้างว่าทำไปด้วยความคึกขนองดูดิน
1: ี่ตัวอย่างที่เขาบอกนักท่องเที่ยวที่ไม่มีคุณภาพที่เราจริงเราไม่ต้องการนะแบบนี้
0: ไม่ต้องการเลยอย่างเงี้ยค่ะ
1: ที่ไม่อยากให้ฟรีวีซ่าพวกนี้
0: ไม่เข้าเลยไม่รู้ว่ามาเที่ยวชั่วคราวหรือว่าอาศัยอยู่กับครอบครัวในภูเก็ตหรือยังไงนะ
1: ครับ
0: พอจับได้แล้วนะคะตำรวจก็เร็วดีนะคะก
1: ็
0: ไปดูกล้องก็ปรากฏว่าจับได้แล้วเรียบร้อยทั้ง4คนแต่ว่าตามข่าวเนี่ยเขาไม่บอกนะว่าเดี๋ยวต้องส่งตม.ไหมต้องลงโทษยังไงเนี่ย
1: ครับ
0: ก็เป็นแบบนี้
1: โทษหนักโทษเบาไงนะพวกนี้นะ
0: ใช่
1: แล้วมีกล้องวงจรปิดเขาจับภาพไว้ได้ตำรวจก็เลยไปตามมาได้เลยพี่
0: ใช่เห็นเลยกำลังถอดเลยแล้วก็ถอดไฟถนนแล้วแปลกนะไอ้ตรงจุดเนี้ยมันเป็นโคมไฟที่แบบว่ามันไม่สูงอ่ะเขาไม่ต้องใช้อะไรตีนเลยค่ะยืนถอดเลยเพราะว่าตัวสูงใหญ
1: ่โอ้มือบอลจริง
0: มือบอลมากใช
1: ่โอ้ค่ะต้องฝากเขาบ่งกลับนะอย่าแค่ตักเตือนนะนี่นะบางทีแบบตักเตือนแล้วปล่อยไปนี่ก็แม
0: ่ไม่พฤติกรรมอย่างนี้ไม่ไหว
1: ผมไปเนี่ยไปเจออาชีพหนึ่งเดี๋ยวนี้นะพี่ไอ้ตรงย่านโอทาวที่ที่ว่าเป็นธนาคารสแตนดาร์ดตรงที่เขาไปถ่ายรูปกันนะพี่ต้องตึกที่มันสวยๆนะฮะ
0: อ๋อที่เวลาช่วงคริสต์มาสก็จะมีตกแต่งใช่ไหม
1: ตรงสี่แยกตรงนั้นแหละตึกสีเหลืองๆนั่นนะครับ
0: ค่ะค่ะธนาคาร
1: ตอนนี้เขาเริ่มมีใช
0: ่
1: ตรงตึกธนาคารตรงนั้นเลยพี
0: ่
1: ตอนนี้เขาเริ่มมีช่างภาพนะพี่มีช่างภาพแบบรับจ้างถ่ายเหมือนที่เราไปเมืองจีนอย่างนั้นเลยนะ
0: โอ้มีช่างภาพประจำจุด
1: มีช่างภาพแบบ 4-5 คนเลยนะมายืนแบบรับจ้างถ่ายแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเขาเรียกพอสจีนอ่ะสาวจีนอ่ะ
0: ค่ะ
1: ไปใช้บริการนะก็จะถ่ายพาไปถ่ายทุกมุมเลยทุกมุมเดินข้ามทางมาลายมายืนตรงไกลๆมุมตึกเมื่ออะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าดูไปดูมาอ้าวคือเหมือนกับมีนายทุนคนหนึ่งนะเป็นฝรั่งนะพี่เขาเป็นคนจ้างช่างภาพพวกนี้มานะเขาคิดรูปละ50 บาทนะแล้วก็พอถ่ายช่างภาพคนไทยเนี่ยน้องๆช่างภาพคนไทยถ่ายเสร็จเนี่ยเขาจะพาไปเอาเมมโมรี่ไปเสียบให้กับฝรั่งคนหนึ่งนะ
0: เท่าแก่นั่งอยู่ตรงนั้น
1: เป็นเท่าแก่เรียกว่าเท่าแก่ก็ได้เป็นฝรั่งอ่ะเราก็เอ๊ะทำไมคนไทยไม่ทำกันเอง
0: คนไทยยังตอนนั้นยังคิดไม่ได้
1: นั้นอยู่นะ
0: ว่าต้องทำตอนนั้นยังคิดไม่ได้
1: คิดไม่ได้แล้วเหมือนทุกคนมาถ่ายเสร็จต้องเอาการ์ดในกล้องมาให้กับเท่าแก่คนนี้นะเป็นฝรั่งคนนี้นะเสียบแล้วก็เลือกดูรูปแล้วก็จ่ายเงินสแกนเลยกับทางฝรั่งคนนี้เลยนะผมเห็นยืนเขายืน
0: ห้าสิบบาท
1: รูปละต่อรูปนะพี่ต่อรูปแล้วแต่เลือก
0: รูปละ50 บาทวันหนึ่งเอาสัก100 คนหนึ่ง
1: แล้วคนหนึ่งบางทีเอา5 รูป 6 รูป 10 รูปแล้วแต่ที่เลือกกันไปนะ
0: เขาปริ้นรูปตรงนั้นได้เลยใช่ไหม
1: เขาจะใส่แบบแอร์ดรอปโยนทางมือถือให้เลยอย่างเงี้ยพ
0: ี่อ๋อได้ไฟล์เลยสแกนได้
1: ทั้งรูปไปเลยใช่ทีเนี้ยเราก็ถือว่าถ้าเกิดเราเป็นช่างภาพอ่ะเราจะไปถ่ายตรงนั้นอ่ะแข่งกับเขาอ่ะผมว่าก็ไม่ได้นะดูเขาเหมือนเขาคุมตรงนั้นอยู่อ
0: ๋อเดี๋ยวทับเส้นแล้วเหรออย่างเงี้ยเหรออ
1: ะไรแบบเนี้ยผมรู้สึกนะว่าใช่คนนั้นเขาคุมพื้นที่ตรงนี้อยู่ ก็เสียดายโอกาสช่างภาพคนอื่นกันนะ

0: หรือแม้แต่คนที่ไปถ่ายตรงนั้นอ่ะถ้ารับงานเองนะเราว่าได้รายได้ดีกว่า
1: เออ
0: แต่ก็เนี่ย
1: ก็ไม่ได้หรอก
0: ก็ตั้งข้อสังเกตไว้นะฮะว่าไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าไปเขาอาจจะใจดีให้ก็ได้นะฮะแต่ว่าในความรู้สึกของผมรู้สึกว่าใส่มีคนคุมไปแล้วยึดไปแล้ว
1: น้องเรียบร้อยเหมือนจุดที่เชียงใหม่เขาบอกว่ามีคนคุมนะจุดที่นกพิราบอยู่อ่ะ
0: ซึ่งจะไปถ่ายรูปก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: ไปรับจ้างถ่ายรูป
1: มีเจ้าใหญ่คุมอยู่เหมือนกันถ่ายรูปจุดนั้นจุดนกพิราบอ่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: ตามแหล่งท่องเที่ยวนะหรือก็เป็นอาชีพหนึ่งได้นะคุณผู้ฟังที่ไหนที่ยังไม่มีเนี่ยบางทีเราถ้าในจังหวัดเรานะมีร้านท่องเที่ยวอยู่เราถ่ายรูปเก่งๆนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็แนะนำกันได้นะไปรับจ้างถ่ายภาพ
1: ใช่ค่ะสุดท้ายนะคะชาวโคราชนะคะตอนนี้ขอเตือนนะคะ3อำเภอค่ะน้องด้งอำเภอเมืองอำเภอแก้งสนามนางและอำเภอพี่ไมล์นะคะในพื้นที่3อำเภอนี้ขณะนี้พบสุนัขติดเชื้อโรคสุนัขบ้าทั้งหมด16ตัว16ตัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อวานนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาลงพื้นที่นะคะก็บอกว่ายังไม่พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูงแต่ว่าพบสัตว์สัมผัสเสี่ยงสูงแล้วนะคะ11ตัวแล้วก็ภายในรัศมี5กิโลเมตรนะคะนี้คือของอำเภอเมืองส่วนอำเภอแก้งสนามนางจุดที่เกิดโรคอยู่ที่ตำบลศรีสุขนะคะมีผู้สัมผัสโรคแล้ว2รายนะแล้วก็อำเภอพี่ไมล์มีสุนัขจรจัดในพื้นที่ตำบลในเมืองขณะนี้อยู่การดำเนินการสอบสวนโรคอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าใครเจอสุนัขที่แปลกๆเป็นสุนัขจรจัดนะคะตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าพบสัตว์ติดเชื้อพิษสุนัขบ้าไปแล้ว16ตัวเนี่ยขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่นะคะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่โดยด่วนเลยนะคะอันนี้ให้ระวังเจอเชื้อพิษสุนัขบ้าใน3อำเภอค่ะ
0: ครับ
1: เขาบอกว่าหางมันจะแบบชี้ๆหน่อยแล้วก็ลิ้นห้อยๆนะคะถ้าเจอก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่เลยนะคะ
0: โอ้โหเด็กแถวนั้นต้องระวังนะน่ากลัวเลยครับ
1: ใช่พักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
0: ครับ

0: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
1: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
0: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาให้ยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: มีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ริง
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ขณะนี้เวลา 6:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: ับมาแล้วชั่วโมงที่2นะคะ6:12 นกับข่าวเช้า95เช้าวันนี้วันจันทร์ที่18พฤษภาคมนะคะหลายโรงเรียนนั้นน่าจะเปิดเต็มรูปแบบนะคะน้องๆวันนี้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับผมส่วนใหญ่ก็บางโรงเรียนก็เปิดตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วนะพฤหัสตุกไล่มานะครับแล้วก็นี่แหละวันนี้แหละนะเห็นเนี่ยพี่6โมงเลยท่านผู้ว่าชาติก็จะไปลงพื้นที่ไปตรวจเปิดเทอมโรงเรียนเปิดเทอมอะไรแบบนี้ในกรุงเทพนะครับ
0: หน้าโรงเรียนใหญ่ๆอย่างนี
1: ้หรอใช่ประมาณนั้นพี่จุดที่แบบรถติดประจำหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เป็นสัญญาณว่านะฤดูการเปิดเทอมมาแล้ว
0: จริงๆ
1: ก็จะเหลือพวกโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพี่พวกนี้เขาจะไปเปิดวันเดียวกับแถวมหาลัยเปิดแถวเดือนมิถุนายนสาธิตมสวสาธิตรามสาธิตจุฬาอะไรพวกนี้ครับ
0: หมายถึงว่าเขาปิดเทอมหลังเหรอปิดเทอมช้ากว่า
1: ประมาณน่าจะประมาณนั้นนะพี่แล้วก็เนี่ยเปิดช้ากว่าประมาณ2อาทิตย์
0: ค
1: ่
0: ะโอ้สบายเนาะ
1: อิงมหาลัยเด็กก็จะ
0: จริงๆก็ดีนะมันคือเปิดแบบว่าแบบว่าม
1: ันเลื่อมๆ
0: กันหน่อยใช่เดิมๆกันไปหน่อยเนาะอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์หนึ่งเดือนก็ได้นะคะแต่ว่าการเรียนการสอนก็ยังคงเหมือนเดิม
1: ใช่แล้วก็เดี๋ยวพอถึงมิถุนาเด็กพวกสายที่เปิดใช่ไหมเด็กโรงเรียนอินเตอร์ลูกหลานใครเรียนอินเตอร์เขาจะปิดเทอมใหญ
0: ่
1: เขาจะปิดเทอมใหญ่ของเขาคือมิถุนาไปถึงสิงหา
0: ท
1: ำไมว่าจะช่วยให้รถมันเบาบางหรือเปล่านะฮะเพราะว่าจริงๆพวกเด็กอินเตอร์ก็เยอะนะเดี๋ยวในปัจจุบันในกรุงเทพนะสี
0: เยอะค่ะ
1: รถพ่อแม่มาส่งเนี่ย
0: มีไหมเด็กอินเตอร์ไปแท็กซี่อย่างเงี้ยไม่ค่อยมีเนาะไปรถเดินทางแล้วก็ไปส่ง
1: เองนั่งแกร็บเงี้ยก็ไม่มีนะส่วนใหญ่เขาจะมีคนขับรถไปส่งนะ
0: ส่วนใหญ่ก็ไปเป็นรถตู้อลังการอย่างเงี้ย
1: ใช่ว่าจะว่าถ้าพรุ่งนี้หยุดไปสัก2เดือนก็อาจจะช่วยให้เบาบางลงนิดนึงหรือเปล่า
0: อ๋อ
1: ก็เดี๋ยวสลับกันหยุดสลับกัน

0: ไปหลับนอนด้วยใช้คำนี้เลยอ้างเด็กยินยอมเตรียมเห็นข่าวคนดังภาคผู้เยาว์เผยหลักฐานครบถ้วนทุกประการน้องดง
1: โอ้มันเป็นดาราผู้หญิงเหรอพี
0: ่ผู้ชาย
1: ดาราผู้ชายพาลูกเขาไปหลับนอน
0: ดาราผู้หญิงพาลูกชายเด็ก18ไปที่บ้าน
1: อ๋อดาราผู้หญิง
0: เดี๋ยวนี้ข่าวมันเป็นประมาณนี้แล้วนะไม่ใช่ผู้ชายพาผู้หญิงนะผู้หญิงพาเด็กผู้ชาย17ไปแล้วโดนทาสผู้เยาว์นะเหมือนกันนะ
1: แม่เขาเป็นพ่อแม่เขาไม่ยอม
0: เขาบอกว่าพ่อแม่ของเด็กชายคนนี้ไม่ยอมเขาบอกว่าหลักฐานครบ
1: บางทีเด็กยอมแต่พ่อแม่ไม่ยอมนี่ก็ไม่ได้นะเด็กถ้าอายุต่ำกว่า18นี่โอ้โหอย่าไปยุ่งเลยนะ
0: เด็ก
1: เหมือนบอกตัวเอง
0: ไงลูกชายก็ไม่ได้นี่ไงก็โพสต์เมื่อวานเขาบอกว่าพ่อแม่ของหนุ่มวัย17เตรียมเอาเรื่องคนดังให้ถึงที่สุดหลังจากพาลูกชายไปที่บ้านแม่อีกฝ่ายจ้างว่าลูกแม่ยินยอมเองแต่ผู้ปกครองไม่โอเคมากๆคนดังคนนี้อาจจะโดนแจ้งคดีพรากผู้เยาว
1: ์
0: ก็ในเพจอัตลดก็โพสต์บอกว่าวงการบันเทิงกล่าวไม่ให้พักกันเลยแม่เด็ก17เตรียมเอาเรื่องสาวคนดังแล้วนะอ้างว่าเด็กยินยอมเองเพราะพ่อแม่เขาไม่โอเคและเพจเจ๊มอย108 V1 ก็บอกว่าเหมือนกันเลยค่ะแล้วก็ผู้เยาว์อ่ะ17ก็ถือว่าเป็นผู้เยาว์ตอนนี้เริ่มมีตัวย่อออกมาแล้วค่ะน้องดง
1: ครับ
0: ตัวย่อ
1: ก็เห็น
0: ตอเต่า
1: เห็นหมดถ้าเอ่ยตอเต่าพี่เอ่ยชื่อออกมานี่ฮะกันหน่อยเลยนะ
0: ก็เห็นบอกว่าน่าจะมีการแถลงข่าวนัดผู้สื่อข่าวด้วยนะวันนี้
1: อ
0: ้
1: าวแสดงว่าเจ้าตัวรู้ตัวแล้วเนาะ
0: ว่าเป็นข่าวอย่างนี้หรอ
1: ครับ
0: เห็นบอกว่านักข่าวอ่ะอยู่นะนักที่ไหนขอดูนิดนึงนะคะยังไม่ชัดแต่รู้สึกว่าใน IG เนี่ยมีความเคลื่อนไหวว่าจะนัดแถลงข่าว10โมงเอาไงอาจจะเป็นข่าวคาดเคลื่อนหรือเปล่านะใช่เรื่องนี้หรือเปล่าไม่รู้นะนี่ไงเอาบอกก็ได้เพราะว่าอันนี้เนี่ยในข่าวต่างๆเขาบอกว่าเดี๋ยวเขายังไม่เอ่ยชื่อเนาะยังไม่เอ่ยแล้วกัน
1: รอจนตัวแถลงดีกว่านะฮะ
0: รอแถลงดีกว่า
1: เดี๋ยวเรารู้เดี๋ยวเรารู้แน่ถ้าตอนเช้าเขานัด
0: กันแล้วกันนะคะนี่แหละยัง
1: เดี๋ยวรอถ้าเป็นเรื่องจริงมันเรื่องใหญ่นะมันจะไปแจ้งความมันเรื่องใหญ่นะ
0: เขาบอกว่าคือเจ้าตัวในโพสต์ว่าพรุ่งนี้แถลงข่าวนะให้สัมที่เดียวก็คือสัมภาษณ์นะคะไม่ใช่10โมงขออภัย16นาฬิกาแถวรัชดาเธอบอกว่าจะตอบทุกเรื่องเพราะอย่างนั้นนี่เป็นการเคลื่อนไหวผ่านพื้นที่ส่วนตัวนะคะของพิธีกรชื่อดังก็วงการบันเทิงเลยเนาะพิธีกรเป็นดาราด้วยแหละเนาะ
1: ครับ
0: ความจริงเบื้องหลังนัดแถลงข่าวเรื่องอะไรเรื่องนี้รีบเผาไม่รู้นะไปฟังจากปากของเจ้าตัวพร้อมกันนะคะ16นาฬิกาค่ะเธอบอกว่าจะตอบทุกเรื่อง
1: ครับทีนี้พวกเพจบันเทิงเขามีไลฟ์สดเขาในโอ้ยไวนะ
0: เขาไวมากใช
1: ่โ
0: อ้เขาไวเขาไวกว่าสื่อหลักๆเลย
1: เขามีไลฟ์สดตลอดแล้วพวกเนี้ย
0: ค่ะ
1: ไม่เป็นการทำการทำงานนะฮะ4-5 โมงนะพี่ช่วงนั้นโอ้โห
0: นะค่ะ
1: เป็นข่าวบันเทิงอะโอ้เปิดไลฟ์เป็นวันนั้นเหมือนน้องนายไลฟ์ประกาศว่าไม่ได้เป็นโสดแล้วเลยนะโอ้คนฟังกันใหญ่เลยนะ
0: ข่าวนี่หลายคนก็มองโลกแบบปวกนะเสพข่าวบันเทิงก็ดีอย่างนะชีวิตนี้ไม่คิดอะไรมากเลยไม่คิด

0: เรื่องปากท้องไปว่ากันปากท้องก็ว่ากันไปดูงานเทศกาลเมืองคานสักหน่อยนึงนะคะตอนนี้ก็มีศิลปินไทยก็ไปร่วมงานที่โน่นหลายคนเนาะอย่างคุณชมพู่นี่ไปทุกปีนะคะน้องรุ่งเนาะ
1: ครับผม
0: คุณชมพู่อารยาเนี่ยไปทุกปีนะคะปีนี้ก็ไปนะคะคุณชมพู่ก็ไปแต่ว่าคนนึงที่ถูกจับตามองเขาบอกว่าเป็นโมเมนต์ประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ของวงการไม่ใช่วงการบันเทิงนะวงการอินฟลูเอนเซอร์ไทยที่ทำเอาโซเชียลแทบแตกสำหรับเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานประเทศฝรั่งเศสประจำปีนี้เพราะว่าได้เห็นน้องหยกทองหรือน้องหยกจิตราพันธ์อินฟลูเอนเซอร์สาวไทยตัวท็อปไปปรากฏตัวสร้างอิมแพคระเบิดความปังบนพรมแดงระดับโลกในฐานะอินฟลู VIP ไทยคนแรกเพียงหนึ่งเดียวที่ได้รับเกียรติอย่างสูงจากแบรนด์ความงามระดับโลกอย่าง Royal Paris ค่ะน้องรุ่ง
1: โอ้ก็เพียงว่าเดี๋ยวนี้นะยุคสมัยแล้วพี่นะไม่จำเป็นต้องเป็นดาราดังแล้วนะ
0: ไม่ต้องใช่
1: เดี๋ยวนี้เขาก็ใช้นี่แหละอินฟูแล้วล่ะ
0: อินฟูก็ได้คือใครก็ตามที่แบบเขามันถึงแบรนด์เขาจับตาอยู่เขาก็เลยเชิญไปนี่ค่ะ อ๋อเห็นภาพแล้วก็สื่อเขาใช้คำว่าโอ้เลิศเดินสับบนพรมแดงร่วมเฟรมกับซุปตาร์ระดับโลกได้แบบสบายไม่จมไม่หายด้วยนี่ค่ะเธอชื่ออะไรนะอีกทีนึงเมื่อกี้หยกน้องหยกอิตราพันธ์หรือว่าหยกทองนะคะบางคนบอกว่าโอ้ไปฟรีอยากจะไปเลยซื้อตั๋วเครื่องบินเองยอมเลยค่ะใช่ไหมเพราะอินฟูกับเขาต้องมีตังอยู่แล้วเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: หัว
0: ค่ะ
1: มีลูกสมัยเปลี่ยน
0: ที่เห็นในรูปนะน้องนิชามีชมพู่มีเจมินายนรวิทย์แล้วก็เบกกี้นะคะที่เป็นคนไทยแล้วก็กับนี่แหละหยกทอง
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ส่วนใหญ่ก็ในฐานะเป็นแอมบาสเดอร์ของแบรนด์นี้แบรนด์เดียวกันหมดเลยอ๋อค่ะ
1: ครับ
0: พอร่ากันทุกคน
1: นะฮะเมื่อวานมีการประกาศรางวัลนาตราชนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้นะศิลปินบันเทิงก็ไปร่วมงานกันนี่ครับข้างเลยนะฮะ
0: ค่ะ
1: เป็นการประกาศนาตราชครั้งที่17นะครับก็ทุกวงการนะทั้งวงการข่าววงการศิลปินดารานักแสดงนักร้องนะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นประจำทุกปีนะที่จะมีการประกาศรางวัล นะครับปีนี้ครั้งที่17แล้วนะฮะก็เขาบอกว่าเมื่อวานนี้นะครับรางวัลเอาฝ่ายบันเทิงก่อนแล้วกันนะครับที่เกี่ยวกับบันเทิงเนี่ยนะฮะดารานำหญิงน้องโบเมลดานะครับพี
0: ่
1: ที่เขาเล่นเป็นแบบชุดไทยแล้วก็แบบตลกอะนะฮะจากละครเรื่องนะผมกำลังหาอยู่นะฮะ
0: คุณพี่เจ้าขา
1: คุณพี่เจ้าขาใช่ไหมคุณพี่เจ้าขา
0: คุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นหงเอ้ยเป็นอะไรเป็นห่านหรือเป็นหงเป็นห่าน
1: เป็นห่านเลยนะ
0: คุณพ
1: ี่
0: เจ้าขาดิฉันเป็นห่านไม่ใช่หง
1: นั่นแหละ
0: นี่แหละห่านหงนี่แหละ
1: หาผม
0: ค่ะ
1: อ๋อคุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นห่านไม่ใช่หงไม่ใช่หง
0: นะครับดิฉันเป็นห่านนะไม่ใช่หง
1: ใช่ส่วนนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมนะครับก็ชานนท์สันติ
0: อ๋อนนกุลไง
1: ใช่ไหม

0: นนน้องนนกุล
1: แฟนคุณแฟนคุณแอป
0: ครับผมจากละครเรื่องเมาส์เรื่องไหนเมาส์นะฮะนนกุล
1: ก็เรื่องเมาส์นั่นแหละ
0: เรื่องเมาส์นะ
1: เมาส์
0: สมทบหญิงยอดเยี่ยมนะครับพี่นกสินใจเปล่งพาณิชย์นะเขาบอกรอคอยมา16ปีนะครับ
1: โอ้โห
0: นี่สุดขวาไม่น่าเชื่อเนาะ
1: นี่คือระดับนี้ยังรับรางวัลสมทบหญิงอยู่เหรอ
0: ก็ตอนนี้นะฮะก็รุ่นแหม่นะพี่ยุคสมัยเปลี่ยนไปแล้ว
1: สมัยนี้เปลี่ยนจริงใช่
0: หมายว่าเธอไม่ได้เป็นนางเอกแล้วไงแต่ว่า
1: แต่ว่า
0: ก็เราจะเห็น
1: แต่ว่าระดับคุณสินใจอ่ะบทบาทไม่แพ้นางเอกเลย
0: ใช่เหมือนปีที่คุณใหม่เจริญปุระได้ตอนที่เล่นเป็นแบบเป็นคุณแม่ของลูก4คนอ่ะตอนนั้นแกก็ได้รางวัลเนี่ยนะฮะ
1: สมทบเหมือนกันเนาะ
0: ใช่กว่าจะได้นะกว่าจะได
1: ้
0: แบบรางวัลนะก็บางทีก็ต้องรอคอยนะฮะนกสินใจบอกรอคอยมา16ปีนะครับจากละครเรื่องทายาทหมายเลข1นะฮะส่วนสมทบชายยอดเยี่ยมพี่อ่ําอมรินทร์นิติพลนะครับจากละครเรื่องสายรักสายเลือดก็เป็นไวรัลที่แกด่าเยอะๆอ่ะพี่อ่ําอ่ะวันนั้นที่แกเล่นละครน่ะก็จะด่าแกด่าจนแบบเป็นไวรัลในโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนบทโทรทัศน์ยอดเยี่ยมนะครับเกิดแก่เจ็บโตนะครับ
1: อ๋อไม่ตาย
0: แล้วโตออกอากาศทางใช่เกิดแก่เจ็บโตออกอากาศทางไทย PBS นะครับก็ได้บทโทรทัศน์ยอดเยี่ยมไปนะฮะละครยอดเยี่ยมก็เช่นกันนะครับเกิดแก่เจ็บโตนะฮะลองไปหาดูเอานะส่วนพ่วงกับยอดเยี่ยมนะครับคุณยุทธนารอพันธ์ไพบูลย์จากละครเนี่ยนะคุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นห่านไม่ใช่หงนะครับ
1: โอ
0: ้เป็นพาร์ทของละครนะครับพวกซีรีส์เดี๋ยวนี้เขาก็แยกออกมานะพวกซีรีส์เนี่ยนะฮะก็สงครามทรงด่วนนะครับนี่ฮะได้รางวัลละครยอดเยี่ยมประเภทซีรีส์นะพ่วงกับของสงครามทรงด่วนนะครับก็คว้ารางวัลพ่วงกับยอดเยี่ยมไปด้วยนะฮะเช่นเดียวกับนักแสดงนำทั้งหญิงทั้งชายนะครับนะก็นี่แหละนะสงครามทรงด่วนเช่นกันโอ้โหนะฮะปีนี้ปีทองของจริง
1: ใช่
0: บทโทรทัศน์ยอดเยี่ยมก็สงครามทรงด่วนนะบทโทรทัศน์ยอดเยี่ยมเนี่ยนะฮะประเภทซีรีส์นะครับ
1: ค่ะส่วนประเภทรายการวิทยุสักหน่อยเนาะ
0: ม
1: ีมอบรางวัลนี้ด้วยนะปีนี้เป็นรางวัลเกียรติยศด้านวิทยุนี่เลยค่ะคนที่ได้ไปดีเจระยะเจ้าของค่ายรถไฟดนตรีค่ะคุณประเสริฐพงษ์ธนานิกรของลุง
0: ครับผม
1: พี่ระยะนี่จะเป็นดีเจเพลงมาโอ้สมัยนู่นเลยนะคะเสียงเพราะมากนะคะได้รางวัลเกียรติยศด้านวิทยุส่วนรางวัลเกียรติยศด้านโทรทัศน์คุณจารึกปัลจารึกนะคะก็คือกันตนาเนาะแล้วก
0: ็
1: รางวัลด้านวิทยุมีอยู่4รางวัลนะคะที่มอบรางวัลนาฏราชกันเป็นประจำทุกปีก็คือรางวัลรายการข่าวและสาระยอดเยี่ยมปีนี้ได้รายการ Green Morning Show ของคลื่น Green Wave นะคะรางวัลที่2รายวันรายการเพลงและบันเทิงยอดเยี่ยมคือรายการ Music Guru ของคลื่น FM 106รางวัลผู้จัดรายการข่าวและสาระยอดเยี่ยมปีนี้คุณออนอุมาเกษตรพืชผลนะคะวิทยุแห่งประเทศไทย FM 92.5รางวัลผู้จัดรายการเพลงและบันเทิงยอดเยี่ยมคือคุณธเนศสุขวัตร FM 106คุณธเนศก็เป็นสามีของพี่พุทธชาทนนวนิกถังดง
0: ครับผม
1: เดี๋ยวนี้แกผันตัวเองมาเป็นนักจัดรายการวิทยุแล้วค่ะ
0: ครับ
1: ก็เป็นผู้จัดรายการวิทยุประเภทเพลงและบันเทิงยอดเยี่ยมส่วนรายการด้านข่าวมี5รางวัล นะคะรายการข่าวยอดเยี่ยมคือรายการทันโลกของไทย PBS รายการ Hard Talk ยอดเยี่ยมได้แก่รายการคุยให้คิดของไทย PBS รายการผู้ประกาศข่าวยอดเยี่ยมคุณภาคภูมิพันธ์สถิตนะไทยรัฐนิวโชว์ผู้ประกาศข่าวหญิงยอดเยี่ยมคุณปริณดาคุ้มธรรมพินิจช่อง3 สกู๊ปข่าวยอดเยี่ยมสกู๊ปข่าวเรื่องซีทรูนรกเมียวดีตอนชะตาเหยื่อชะตาชีวิตเหยื่อค้ามนุษย์ของช่องไทยรัฐนะคะอันนี้ข่าวนะประมาณนั้นเนาะอ๋อช่อง9เราก็มีรายการนี้นะของคุณเปอร์
0: ครับผม
1: คุณเปอร์ได้รางวัลทอล์กโชว์ยอดเยี่ยมนะคะน้องรุ่ง
0: perspective
1: ใช่ถูกต้องค่ะได้รางวัลทอล์กโชว์ยอดเยี่ยมนะคะ
0: ไม่เป็นรายการคุณภาพนะ
1: ค่ะใช
0: ่ perspective ของการทางช่อง9ของเรานะครับ
1: ได้ช่อง9ค่ะได้1รางวัลแล้วก็เดี๋ยวนี้มีรางวัลทางในนี้ด้วยนะของพวกละครซีรีส์ไม่เกิน12ตอนน่ะ
0: ครับ
1: Netflix อ่ะมีผู้กำกับละครยอดเยี่ยมนักแสดงนำหญิงอะไรเขาก็มอบกันด้วยนะเดี๋ยวนี้ตั้ง18รางวัลเนี่ย
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: โอ้ยินดีกับทุกคนด้วยนะครับ
1: ทุกรางวัล
0: ก็ปีนึงนะมันก็เหมือนกำลังใจให้กับเราคนทำงานเนาะทำงานสื่อนะฮะถึงแม้ว่าตอนนี้โลกมันก็จะเปลี่ยนไปนะแต่ว่าอย่างที่พี่สีบอกเนี่ยเขาก็ต้องมีรางวัลแพลตฟอร์มแยกออกไปต่างหากนะสำหรับแพลตฟอร์มอย่างพวกเนาะออนไลน์หรืออะไรต่างๆแหละที่เป็นซีรีส์เป็นอะไรพวกนี้นะ
1: ก็บางเชื่อไหมว่าบางช่องนะพูดก็พูดไปมีคนตามมากกว่าช่องหลักอ่ะ
0: ครับ
1: อันนี้ก็ต้องยอมรับในยุคปัจจุบันนะเพราะว่ามัน
0: คือมันง่ายมันไม่ต้องรอดูว่าทุกวันเสาร์
1: คืออยู่ที่ไหนก็ดูได้อ่ะ
0: ใช่ไม่ต้องรอ
1: สมัยก่อน
0: จันทร์อังคารแล้วโอ้โหอยากดูรอที่นู่นนะจันทร์หน้าอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: อย่างนี้ดูได้หมด
0: ก่อนละครเป็นยังไงใช่ไหม
1: ใช
0: ่พุทธพฤหัสพอวันพฤหัสจบแล้วมันทิ้งแบบตอนต่อไปเอาไว้โอ้โหอยากดูจังเลยอ่ะรอนู่นนะวันพุธหน้าโอ้หายอยากเลย
1: อดีต
0: เดี๋ยวเมื่อก่อนเราอยู่นอกบ้าน
1: โอ้รีบกลับบ้าน
0: เราทำให้คนรอ
1: กลับบ้านในกันดังคารติดละครมากเลยติดละครเรื่องสมมติจำเลยรักเนาะต้องรีบกลับบ้านต้องไปดูให้ตรงเวลาเนี่ยมาแล้วละครฉายแล้วสองทุ่มครึ่งเดี๋ยวนี้ไม่ต้องนะคะอยู่ที่ไหน
0: เ
1: วลาไหนก็ดูได้
0: เดี๋ยวนี้เหรอฉันจะดูให้ตีห้าแล้วตื่นไปทำงานฉันก็เอาฉันจะเอาให้จบต้องดูให้จบ
1: ใช่ไหมแล้วเดี๋ยว
0: เด
1: ี๋
0: ย
1: วนี้มีเมื่อวาน
0: เ
1: นี้ยไปงานศพไปเจอเพื่อนเนี้ยเพื่อนเขาบอกว่าอย่างเนี้ยพ่อเนี้ยติดซีรีส์แนวตั้งพ่อถามพ่อเธออายุเท่าไหร่พ่อ81
0: 81
1: ก็คือติดซีรีส์จีนนั่งดูคือนั่งมือถือทั้งวันน่ะคิดดูเดี๋ยวข้าวเครื่องก็ต้องเรียกอ่ะไอ้เรียกไอ้เ
0: นี่ย
1: โอ้
0: โหนี่ถ้าเป็นผู้ใหญ่สายตาสายเตอร์มันจะมาจ้องจอเนี่ยนะมันก็ไม่ดีนะ
1: ก็
0: ดูจากจอใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
1: 81แล้วเธอบอกว่าโอเคไม่เป็นห่วงอะไรพ่อแล้วแต่พ่อกินข้าวบ้างดีกว่า
0: เมื่อก่อนพ่อตามเราแล้วตอนนี้เราต้องตามพ่อนะ
1: เราต้องตามพ่อแล้วพ่อบอกว่าเนี่ยพ่อดูไม่กินข้าวเลยอย่าคิดดูผอมไปเยอะเลยติดซีรีส์จีนเนี่ยก็มันเปลี่ยนนะทุกอย่างมันเปลี่ยนนะคะ
0: เปลี่ยนแล้วใช่ไหมทุกอย่างจะไม่รอดูอะไรในทีวีแล้วเขาก
1: ็ไม่รอแล้ว อยากดูอะไรนะแล้วคิดดูนะเขาบอกเพื่อนเขาเล่าให้ฟังว่าพ่อนะบอกนั่งอยู่ก็ได้ยินพ่อเหมือนพูดคนเดียวอ๋อเขานั่งสั่งมือถืออ่ะสั่งไอ้หาดูความ
0: ทันสมัยจังเลย
1: ทันสมัยมากทำไมพ่อพูดคนเดียวอีกแล้วเปล่าพ่อพูดกับมือถือให้แกอยากดูอะไรแกนั่งสั่งแล้วมันก็จะมาคิดดูไม่พิมพ์ไม่อะไรทั้งสิ้นนะนั่งสั่งเอาเขาบอกว่าแล้วลูกช่วยอะไรบ้างลูกไม่ต้องช่วยเลยติดเน็ตแรงๆอย่างเดียวเลยเน็ตต้องแรงแค่นั้นพออย่างอื่นเขาก็ทำได้หมดคนแก
0: ่เนี่ย
1: อย่างเงี้ยเขาบอกโอ้โหพ่อเธอเลิศจังเขาแต่ว่าวงเล็บพ่อเคยทำงานการรถไฟค่ะก็ทำสมัยหน่อย
0: โอ้
1: ค่ะ มีกีฬาไหมใกล้เข้ามาแล้วนะครับฟุตบอลโลก

0: เป็นยังไงบ้างไม่รู้น้องดง
1: ครับผมตอนนี้ก็นักเตะก็เนี่ยแหละฮะลีกหลักๆเริ่มทยอยเตรียมปิดฤดูกาลแล้วนะครับเพราะว่าเตรียมที่จะเข้าสู่ฟุตบอลโลกกันนะครับก็จะเป็นแมตช์ท้ายๆของฤดูกาลแล้วนะฮ
0: ะ
1: ที่น่าสนใจมีอันนึงที่เขาบอกว่าเดี๋ยวเราจะมีนักฟุตบอลทีมชาติไทยนะจะเป็นคนที่สองที่ได้เล่นลีกสูงสุดของฟุตบอลเยอรมันนะฮะก็คือบุนเดสลีกา นะครับ
0: ต่อจากใคร
1: ต่อจากเมื่อก่อนเนี่ยที่อาจารย์เดี๋ยวกันนะชื่อคุ้นชื่อติดปากอยู่ฮะ
0: ได้คูต้าเหรอ
1: คือเขาอยู่ในสโมสรที่อยู่ลีก้า2แต่ว่าสโมสรเขากำลังจะได้เลื่อนขึ้นพรีเมียร์ลีกนะครับนิโคลัสมิเคลสันนะครับนี่มิเคลสันแบ็คขวานะพี่แบ็คขวาทีมชาติไทยนะเวลาเขามาเตะให้ทีมชาติไทยเนี่ยเขาจะเตะเบอร์12
0: ค่ะ
1: นะฮะแล้วก็เป็นลูกครึ่งนะครับไทยนอร์เวย
0: ์
1: นี่คุณแม่จะเป็นคนไทยไทยแท้เลยนะคุณแม่เป็นไทยแท้เลยนะครับ
0: คุณพ่อนอร์เวย์
1: เขาก็เลือกมาเล่นให้กับทีมชาติไทยได้สัก2ปีแล้วมั้ง 2-3 ปีละนะก็เขาเนี่ยนะฮะสังกัดสโมสรเอสฟราวเอลเวสเบิร์กไม่รู้อ่านนี้ป่ะนะฮะนี่เป็นภาษาเยอรมันนะฮะก็ปรากฏว่าเนี่ยสโมสรของมิเคลสันเนี่ยเอาชนะไป3-0นะครับคว้ารองแชมป์การันตีขึ้นสู่บุนเดสลีกาครับโอ้โหนะฮะเป็นนักฟุตบอลที่สองต่อจากนี่พี่โค้ชเฮงวิทยาลาวากุล
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะโค้ชเฮงเนี่ยสมัยนู้นนะพี่1979เคยไปเล่นอยู่กับแฮท่าเบอร์ดินลีกสูงสุดของเยอรมัน
0: ค่ะ
1: โอ้โหนี่เป็นไงสุดเท่เลยนะฮะมีเราจะมีนักเตะทีมชาติไทยเล่นอยู่ในบุนเดสลีกานะนะฮะมิเกลซันนี่ฟิตมากนะเขาบอกขนาดตอนที่มาเตะทีมชาติไทยใหม่ๆเขาเล่นอยู่กับลีกสโมสรในเดนมาร์กนะฮะวิ่งขึ้นวิ่งลงไม่หยุดเลยนี่แหละก็อัปเดตนะฮะว่าเราจะมีนักบอลนะครับเล่นคือถ้าไปเล่นในลีกอาชีพเยอะๆเนี่ยนะพี่มันก็ส่งผลดีกับทีมชาติเราเนาะมีการพัฒนากันนะครับส่วนฟุตบอลโลกก็มีคืบหน้าของนักเตะญี่ปุ่นนะพี่คนนี้เขาเป็นซูเปอร์สตาร์เรียกได้ว่าเป็นเบอร์หนึ่งของญี่ปุ่นเลยนะแต่ว่าเกิดอาการบาดเจ็บเล่นอยู่ในพรีเมียร์ลีกนะครับกับสโมสรไบรตันนะมิโตมะอ่ะพี่โอ้มิโตมะนี่จู่ๆประกาศรายชื่อออกมาหลุดนะครับหลุดโผไม่ได้ร่วมเดินทางกับแข้งซามูไรญี่ปุ่นไปฟุตบอลโลกนะฮะ
0: เ
1: นื่องจากว่าเจ้าตัวเนี่ยมีอาการบาดเจ็บ
0: ค่ะ
1: โอ้โหถ้าเราเป็นคนญี่ปุ่นก็นิโตมะนี่ก็เหมือนชนาธิปอ่ะของเขานะหมายถึงว่าถ้าไทยเราทีมชาติไทยเรามีชนาธิปใช่ไหมญี่ปุ่นเนี่ยก็เหมือนมีนิโตมะเป็นแบบเพลย์เมเกอร์อ่ะ
0: โ
1: อ้แต่ว่าเจ็บนะฮะไม่มีชื่อไป
0: ค่ะ
1: น่าเสียดายนะไม่เป็นไรนะครับก็เตรียมตัวดูกันแล้วนะเห็นเขาบอกว่าอย่างทีมชาติอังกฤษนะพี่แฟนบอลทีมชาติอังกฤษเนี่ยปีนี้ถ้าเกิดว่าใครจะรอดูฟุตบอลโลกนะสามนัดในรอบแรกของทีมชาติอังกฤษนะครับซึ่งเป็นทีมที่เรียกว่ามีแฟนบอลคนไทยมากที่สุดนะโน่นฮะเตะตีสามสองวันเตะตีสี่อีกหนึ่งวันดูยังไงก่อน
0: จะได้
1: เป็นช่วงเวลาที่แบบจะนอนต้องนอนแล้วตื่นมาดูนะสำหรับแฟนบอล
0: ค่ะ
1: ตีสามกับตีสี่
0: อ
1: ่ะโอ้โหเสียดายนะคู่ใหญ่ๆไปอยู่ดึกๆแบบนู้นนะ
0: ค
1: ่ะแต่ว่าครับเวลาที่อเมริกาใต้มันก็จะตรงข้ามกับเราขนาดนั้นแหละเราติดตามกัน
0: ใช่ค่ะปิดท่าบันเทิงและกีฬา
1: ครับ
0: านนี้คุณอนุทินก็ไปเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาลคาเมเลียนเนาะ
1: ครับผม
0: ค่ะก
1: ็เห็นท่านนายกบอกหลายอย่างนะไอ้เรื่องแบบไอ้จุดตัดรถไฟที่เราพูดกันในตอนแรกนะพี่ในช่วงแรกนั่นแหละนะฮะเห็นท่านนายกก็บอกนะว่าจะต้องมากางแผนที่ดูเลยแล้วก็ดูว่ามันมีกี่จุดต้องทำให้มันเหลือน้อยที่สุดให้มันเหลือเท่าที่จำเป็นที่สุดแต่ในกรุงเทพแบบมันเลี่ยงไม่ได้นะไอ้จุดที่มันเกิดเหตุถ้ามันเกิดแล้วมันเป็นกระแสมันก็ต้องในกรุงเทพทั้งนั้นอ่ะ
0: ก็นั่นแหละอย่างที่บอกอ่ะต้องสร้างสะพานข้ามแยกให้กับรถยนต
1: ์โอ้โหครับผม
0: เท่านั้นต้องสร้าง
1: ก็ต้องสร้างตั้งแต่ยมราชอ่ะนะพี่ทั้งนั้นเวลาลงทางด่วนยมราชอ่ะ
0: สร้างยังไงตรงนั้นอ่ะเนี่ยค่ะต้องออกแบบกันไม่งั้นก็
1: ครับ
0: ไม่ได้เนาะรถไฟมาก่อนรถยนต์มาทีหลังนี่เหรอค่ะอุบัติเหตุนะบางทีมันก็หลีกเลี่ยงได้นะไม่ใช่ว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะยังรู้สึกขัดใจเคืองใจรถเมย์สาย514เมื่อวานนี้อยู
1: ่ที่มันคงไม่จอดค้างเนาะ
0: ใช่คิดยังไง
1: คือถ้าไม่เกิดเหตุนี่ก็ว่าไปจอดค้างนี่ก็ว่าแย่แล้วอันนี้เพิ่งเกิดเหตุมาสดๆร้อนๆนะคุณยังไปจอด
0: วันเดียวเองแค่วันเดียวเองยังไง
1: ครับ
0: ใช่ไหมนี่ค่ะ
1: จริงพี
0: ่ก็เดี๋ยวรอดูแนวทางแก้ไขกันนะคะส่วนเรื่องของประชาชนสักนิดนึงนะเพราะว่าเมื่อวานนี้สวนดุสิตโพเขาเปิดเผยผลโพออกมานะคะว่ารัฐบาลจะยังไงบ้างผลสำรวจที่ประชาชนสะท้อนรัฐบาลคือว่าอยากให้รัฐบาลเร่งเรื่องแรกเลยตอนนี้ค่าครองชีพลดหน่อยได้ไหมค่าพลังงานราคาสินค้าเนี่ยเปิดเทอมใหม่อย่างเงี้ยหลายคนเนี่ยโอ้โหแทบสิ้นเนื้อประดาตัวจำนำอะไรได้ก็จำไปก่อน 77.97 น่ะที่บอกว่าตอนนี้ไม่ไหวแล้วกับค่าครองชีพนะคะลองลงมาแก้ปัญหาหนี้สินให้หน่อยแล้วก็มองว่าเศรษฐกิจไทยในอีก3เดือนข้างหน้าจะเป็นยังไงมากที่สุดบอกว่าอาจจะแย่ลงนี่คือประชาชนก็มองแบบนี้ถามว่ากังวลที่สุดเรื่องอะไรตอนนี้นี่แหละภาระหนี้โดยเฉพาะหนี้สาธารณะกับการกู้เงินของรัฐบาล400,000 ล้านอันนี้ที่รัฐบาลสะท้อนออกมานะคะเมื่อถามถึงความคาดหวังต่อการทำงานของรัฐบาลอนุทินพบว่าร้อยละ 33.16 ไม่ค่อยคาดหวังค่ะน้องดงร้อยละ 31.06 นี่ก้ำกึ่งค่อนข้างคาดหวังนี่ค่ะท่านประธานสวนดุสิตโพดร.พรพันธุ์บัวทองบอกว่าปัญหาเศรษฐกิจก็ยังเป็นโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลนะคะโดยเฉพาะประชาชนอยากให้เร่งดำเนินการแม้ว่ารัฐบาลอนุทินเตรียมกู้เงิน400,000 ล้านมาเพื่อแก้ปัญหาแต่ว่าสิ่งที่ประชาชนกังวลก็คือภาระหนี้สาธารณะรวมถึงความคุ้มค่าแล้วก็ผลกระทบระยะยาวซึ่งอาจเป็นเหตุผลว่าให้ประชาชนมองว่าเศรษฐกิจหลังจากนี้อาจจะแย่ลงแล้วก็รอดูว่าจะคาดหวังกับผลงานรัฐบาลได้มากน้อยแค่ไหน
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ตรงใจไหมตรงใจเสียงส่วนใหญ่นะการแก้ปัญหาเรื่องที่อยากให้แก้ก็เป็นเรื่องหลักๆนะพี่นะปากท้องนะ
0: ใช่ค่ะมีเรื่องใหญ่สุดปากท้องปากท้องราคาสินค้าราคาน้ำมันเนาะเนี่ยไม่กี่เรื่อง
1: ก็ดูง่ายเวลาหน้าไมค์เราเนาะเวลาเราเปิดสายหน้าไมค์ในแต่ละวันนะฮะ
0: ค่ะ
1: ก็ไม่น้อยนะที่เป็นเรื่องปากท้องเฝ้ารอบัตรสวัสดิการรัฐรอบใหม
0: ่
1: เฝ้ารอคนละครึ่งทำยังไง
0: แล้วสรุปวันที่25นี้เอาไง
1: ลงทะเบียนที่ต้องลงทะเบียน
0: ชัวร์แล้วนะ
1: บังคับรัฐบาลเลยพี่ต้องลงทะเบียน
0: ต้องลงให้ได้นะ25นี้นะลงทะเบียนนะ
1: จะไม่เห็นบอกเดี๋ยววันอังคารนี้ก็อาจจะเนี่ยฮะนำเรื่องเข้าครม.เนาะ
0: ค่ะ
1: พิจารณาอนุมัติเพื่อวันจันทร์หน้าจะเปิดให้ลงทะเบียน
0: ใครช่วยใครพักหรือว่าคนละครึ่งแล้วก็25เช่นกันจะทบทวนสิทธิ์บัตรคนจนด้วยนะคะในวันเดียวกันจะทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยค่ะใครที่แบบว่ามีรายได้งอกเงยขึ้นมานะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะ ถูกตัดสิทธิ์ต้องทำใจนะนะคะ
1: ประเภทอย่าให้มีการข้างบ้านโทรมาฟ้องนะฉันไม่ได้แต่โอ้โหข้างบ้านอ่ะ20ไร่เขาได้อ่ะ
0: ใช่ไหมล่ะอุ้ยนี่มีรถเก๋งรถกระบะรถจอดเป็นแถวเลยในบ้านเขาอ่ะเออจะได้บัตรคนจนอย่างเงี้ยคุณจามอนช่วยหน่อย
1: เวลาหน้าไมโดมาเนาะมันจะมีความน่ารักตรงนี้แต่ว่าฟ้องกันอ่ะเออทำไมบ้านเขาได้บ้านฉันไม่ได้อ่ะเออ
0: เออวันฉันจนจริงๆฉันจนจริงเลยแต่ฉันไม่ได้อ่ะเออเอานะคะอันนี้ก็ต้องฝากเจ้าหน้าที่นะคะเนาะเออกันกรองให้ดีให้รอบคอบนิดนึงเนาะเออไม่งั้นเดี๋ยวโทรมาฟ้องกันเนี่ยอุ้ยค่ะอ่ะฟังเพลงสนสักเพลงนึงนะคะน้องๆเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายนะคะ

0: เสียงประมือที่ดังอย่างไม่น่าเชื่อโอ้โหพลังเหลือเฟือมากวัยรุ่นด้านหน้าเวที
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
3: เออนะครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
3: เออนะครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง

การผ่าตัดจะไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลอีกต่อไปลดความเจ็บปวดเน้นความปลอดภัยฟื้นตัวเร็วขึ้นให้วันเดย์เซอร์เจอรี่หรือ ODS จากสำนักงานประกันสังคมดูแลคุณด้วยสิทธิประโยชน์นวัตกรรมทางการแพทย์การให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับเพิ่มความสะดวกให้ผู้ประกันตนให้การรักษาครอบคลุมยกตัวอย่างเช่นโรคลิ้นสีดวงทวารต้อเนื้อติ่งเนื้องอกลำไส้ใหญ่ภาวะเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดโรคไส้เลื่อนขาหนีบเข้ารักษาในสถานพยาบาลทั้งสิ้น216แห่งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง

0: โดยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: กลับมาช่วงสุดท้ายวันนี้17 นาฬิกาท่านผู้ว่าชัดชาติจะลาออกใช่ไหมน้องรง
3: อ๋อใช่ใช่ครับจะบอกว่าพอดีมีติดภารกิจด้วยนะแกจะไป
2: ห
3: าลูกนะฮะใช่ครับ
2: น้องแสนดีจะรับปริญญา
3: เ
2: ออก็อยากให้พ่อไปค่ะ
3: ด้วยก็แกก็บอกงั้นก็ไหนๆก็นี่ก็เลยลาออกเพราะไม่อยากใช้เวลาราชการไปทำเรื่องส่วนตัวอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็
2: ก็คือชัดเจนว่าลงสมัครสมัยที่สองแน่นอนใช่ไหม
3: ลงแน่นอนใช
2: ่ลงแน่นอนเออ
3: ใช่แล้วแกบอกว่าคือการลาออกก่อนก็เพื่อไม่ให้เป็นการได้เปรียบถ้าเกิดว่าเป็นเหมือนกับรักษาการผู้ว่าแล้วก็มันก็จะดูยังมีอำนาจอยู่ใช่ไหมแกก็เลยบอกว่าก็คือแกจะยื่นใบลาออกเย็นนี้เพื่อที่จะเตรียมลงสมัยลงเลือกตั้งรอบสองสมัยสอง
2: ก็ชัดนะคะตอนนี้ที่ชัดชัดอยู่ก็ประมาณ5-6 คนแล้วนะ
3: ครับผมประชาธิปัตย์เปิดตัวแล้วเนาะพัก
2: ใช
3: ่ประชาชนเปิดตัวแล้ว
2: ค่ะอันนี้เสื้อที่เหลือก็เป็นอิสระพรรคเพื่อไทยมีส่งไหมยังไม่ชัดเนาะ
3: เพื่อไทยว่าเขาว่าจะไม่ส่งใช่ไหม
2: ฮะอ๋อค่ะ
3: เพื่อไทยไม่ส่ง
2: ก็ถ้างั้นที่เหลือก็เป็นอิสระทั้งหมด
3: ครับผม
2: ค่ะติดตาม
3: นะครับ
2: ค่ะ
3: ทิ้งท้ายผมมีเรื่องที่นนทบุรีนิดหนึ่งเมื่อตอนค่ำๆนี้เองนะครับพี่กิจยังไม่ได้เอามั้งที่ว่าคนใจร้ายเอาสุนัขยัดกระสอบจะไปทิ้ง
2: โอ้ยตาย
3: เออสองตัว
2: กี่ตัวสองตัว
3: สองตัวเลยนะพี่ใส่อยู่ในกระสอบนะแล้วความโชคดีของเจ้าสุนัขสองตัวนี้ก็คือมันกระโดดหลุดออกมาจากท้ายกระบะได้อ่ะคือมันหล่นลงมาทั้งกระสอบอ่ะมันคงดิ้นยังไม่รู้นะอีท่าไหนไม่รู้นะฮะกระสอบหล่นลงมาจากท้ายรถกระบะทีนี้มีคนถ่ายภาพถุงกระสอบเนี่ยแล้วข้างในเนี่ยคนเขาดูรู้เลยโอ้ยเป็นหมาแน่โดนจับไปโดนไปทิ้งหรือโดนไปเชือดแน่นะฮะก็ Watchdog Thailand เขาก็เลยเข้าไปดูเรื่องนี้นะครับแล้วก็ตามหาเจ้าของจนไปเจอแล้วครับพี่ที่นนทบุรีนะเป็นคุณป้าท่านหนึ่งนะฮะดูคุณป้าเนี่ยเขาบอกว่าอาศัยอยู่กับหลานที่เป็นเด็กพิเศษแล้วทีเนี้ยแกบอกว่ารายได้ของแกเนี่ยก็มาจากลูกสาวซึ่งทำงานอยู่แล้วก็ในกรุงเทพแล้วก็ส่งเงินไปให้ทีนี้หลานคนหนึ่งเนี่ยเด็กพิเศษก็ต้องใช้เงินสุนัขสองตัวนี่ก็เริ่มเลี้ยงไม่ไหวแถมยังดุไปกัดเพื่อนบ้านนะแกเลยตัดสินใจว่าไม่เอาไว้ละเอามันไปจะเอามันไปปล่อย
2: เอาม
3: ันไปปล่อยก็เลยเห็นบอกว่ามีหลานอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งหลานนี่ก็เป็นอิสลามด้วยนะก็ให้มันจับสุนัขสองตัวนี้นะครับเอาไปปล่อยเห็นบอกว่าวอชด็อกเขาไปตามนะว่าจะไปปล่อยที่ไหนเนี่ยจะมันกระโดดลงเนี่ยเขาบอกจะไปปล่อยนู่นสุรินทร์ไม่รู้บ้านใครนะเห็นบอกว่าได้รับเหมือนกับคำสั่งมาว่าให้เอาสุนัขนี้ไปที่สุรินทร์แล้วเดี๋ยวจะมีคนมารับไปต่อไปเลี้ยงต่อ
2: ค่ะ
3: นะฮะ
2: เออ
3: วอชด็อกเขาเลยบอกโอ้โหไม่รู้ว่าจริงจะไปถึงสุรินทร์จริงหรือเปล่านะเออก็นี่แหละฮะก็ดวงของมันนะดวงของมันก็จะได้มาเจอวอชด็อกเข้าไปช่วยเหลือนะครับแต่ถ้ามันดุก็เข้าใจนะคุณป้าก็ไม่ไหวไงหรือถ้ามันเป็นการใครเนี่ยจะต้องไปรับผิดชอบชีวิตคนมันก็จะลำบาก
2: อะไร
3: แต่วอชด็อกบอกว่าถ้าเกิดว่าเนี่ยใครที่ไม่ไหวยังไงก็ติดต่อไปได้นะอย่างเงี้ยอย่างเคสเนี้ยเขามีความจำเป็น
2: อ
3: ่ะเขามีความจำเป็นแบบว่าทั้งเรื่องรายได้ทั้งเรื่องที่เลี้ยงไม่พร้อมอย่างเงี้ยนะครับเขาประกาศไม่ได
2: ้ถ้าไม่พร้อมก็อย่าเลี้ยงเลย
3: ครับผม
2: ประกาศทางกลุ่มทางเพจติดต่อเจ้าหน้าที่ดีกว่านะคะไม่งั้นก็สงสารมันนะ ัตว
3: ์ครับผม
2: ค่ะเออเหมือนก่อนหน้านี้เมื่อ2วันก่อนอ่ะน้องมีข่าวแกล้งกันที่แถวจอมทองอ่ะวุฒากาศอ่ะคือไม่ถูกกัน2บ้านแล้วก็ปรากฏว่าเอางูมาปล่อยเออ
3: โ
2: อ้เป็นงูเห่านะ5ตัว
3: โอ้5ตัวปล่อยไปใส่บ้านข้างๆนี้เหรอ
2: ใช่ค่ะ
3: แล้วดูแล้วไม่กลัวงูมันเข้ามากัดตัวเองเหรอฮะไปปล่อยอย่างนั้นเนาะ
2: ก็ตัวเองไม่น่าจะอยู่บ้านหลังนั้นแล้วไงปล่อย
3: อ๋อ
2: เอาคือใส่